0: หัดแน่นการหัวมือเพื่อสร้างความมั่นคงและหับประกันเสถียรภาพทางด้านพลังงานซึ่งเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจของสองประเทศสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของแขนงพลังงานที่ประกอบส่วนสำคัญต่อการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนลาวและไทยการปรึกษาหารือดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นเป็นกันเองและเป็นเอกภาพเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการหัวมือในอนาคตให้หลายขึ้นบนพื้นฐานการพันธุ์ขยายทิศหัวมือแบบคู่หัวยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงในตอนท้ายของการสนทนาทานมลัยทองโกมาสิทธิ์ได้ให้เกียรติเสื้อเสริญทานอัคคนาถพร้อมพันธุ์พร้อมด้วยคณะมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการเพื่อสืบต่อปรึกษาหารือลงลึกในรายละเอียดและยกระดับการหัวมือทางด้านพลังงานของสองประเทศให้ก้าวสู่มิติใหม่และนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนทั้งสองชาติให้นับมือนับหลายขึ้น
1: ในตอนหน้านี้รัฐบาลจะเน้นหนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องหิบฮ้อนค้นคว้าและวางแผนการติดตามกฎกาการแก้ไขปัญหาแห่คำตกคอนหินและทรายในขอบเขตทั่วประเทศในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลของกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายนปี2016จัดขึ้นเมื่อบุดุลมานี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำผาพิมมาสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลเน้นนักให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งฉบับ06ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่7มีนาคมปี2025ว่าด้วยการติดตามกฎกาและการแก้ไขปัญหาแห่คำตกคอนหินและทรายตามบรรดาสายน้ำห้วยหองและการคุ้มครองการคุ้มครองแห่ธาตุต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศตามคำสั่งเลขที่46ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่13เมษายนปี2026มาด้วยการต้านและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปลุงแต่งเก็บซื้อขายนำเข้าส่งออกเหธาตุและผลิตภัณฑ์เหธาตุที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการในขอบเขตทั่วประเทศ
2: ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งสภาพเลขที่06ทับนย.ลงวันที่7มีนาคม2025ว่าโดยการติดตามกฎกาและแก้ไขปัญหาแห่คำตกค้อนหินและทรายตามบรรดาสายน้ำห้องห้วยและการคุ้มครองการคุ้มครองเหธาตุต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศตามคำสั่งเลขที่46ทับนอเนาะลงวันที่13เมษายน2016ว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปลุงแต่งเก็บซื้อขายนำเข้าส่งออกแห่ธาตุและผลิตภัณฑ์แห่ธาตุที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบประกาศในขอบเขตทั่วประเทศรวมทั้งทิศซีนำต่างๆของรัฐบาลอย่างเข้มงวดโดยให้คะแนนการและองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าการซีนำสมทบแน่นกับกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสกัดกั้นและปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขอย่างเด็ดขาดในกรณีมีพนักงานรัฐกรคณะนำแต่ละขั้นมีการกระทำผิดก็ให้มีการปฏิบัติวินัยอย่างเข้มงวด
1: ท่านคำพาพิมมาสอนให้ฮู้ตื่นว่าเคียงคู่กันนี้ได้จัดตั้งปฏิบัติทิศซี่นำต่างๆของรัฐบาลอย่างเข้มงวดโดยให้คะแนนการและองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าการซี่นำสมทบแน่นกับกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสกัดกั้นและปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขอย่างเด็ดขาดในกรณีมีพนักงานรัฐกรขณะนำแต่ละขั้นมีการกระทำผิดก่อให้เกิดการปฏิบัติวินัยอย่างเข้มงวด
0: ในโอกาสวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปีศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้จัดหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้ให้เต็มไปด้วยเนื้อในและความหมายอย่างลึกซึ้งท่านวิไลวงศ์ขเสริมรองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวให้ฮู้ว่าการจัดกิจกรรมอย่างเพื่อสุขภาพฉลองวันกรรมกรสากลที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปีได้จัดขึ้นในตอนเช้าวันศุกร์ที่1พฤษภาภายใต้คำขวัญกรรมกรลาวเข้มแข็งทันสมัยสามัคคีมีวินัยและน้ำใจสากลกรรมชีพอยู่ส่วนประตูไซนาคหลวงจันทร์นอกจากนั้นยังจัดแข่งขันกีฬาหลายประเภทจัดกิจกรรมศิลปวรรณคดีด้วยบรรยากาศฟื้นฟูและม่วนซื่น
3: ศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวถือเป็นมือหนึ่งที่ สำคัญสำหรับชนชั้นกรรมกรสากลโดยรวมโดยเฉพาะก็แม่นรวมทั้งชนชั้นกรรมกรลาวพวกเฮาทั้งศูนย์กลางสหพันธ์กวาลาวมีนามเป็นเจ้าภาพแล้วก็ร่วมกับทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรมอย่างเพื่อสุขภาพเพื่อเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลหรือว่าวันแรงงานสากลที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปีฉะนั้นปีนี้ก็เป็นปีใหญ่ฉะนั้นวันดังกล่าวนี้ก็แม่นมีความหมายความสําคัญหลายสําหรับกรรมกรในทั่วโลกก็คือชาวพ่อแรงงานเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีความเป็นอาหารของชนชั้นกรรมกรในทั่วโลกที่เฮียงห้องความเป็นธรรมการออกแรงงานที่เป็นธรรมในการออกแรงงานที่เป็นธรรมปีนี้สําหรับอยู่ศูนย์กลางกวาลาวก็คือสหพันธ์กรรมบาลกระทรวงองค์การแขวงนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดากรรมบาลหักการต่างๆในกรุงเทพฯทุกประเทศก็ได้จัดหลายกิจกรรมเช่นศิลปะวรรณคดีกีฬาแต่บางกันบ้อนก็ได้จัดกิจกรรมย่างเพื่อสุขภาพเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันครบรอบ140ปีก็คือ1พฤษภานี้มกรสากลฉะนั้นศูนย์กลางสหพันธ์กวาลาวก็ได้เพื่อเป็นการเต้าโฮมความสามัคคีกําลังแห้งเพื่อนมิตรกรรมกรก็คือชนชั้นกรรมกรลาวก็เพื่อนึกถึงคุณงามความดีของชนชั้นกรรมกรคุณงามความดีผลงานอันยิ่งใหญ่ของชนชั้นกรรมกรโลกมกรสากลฉะนั้นก็เป็นมือหนึ่งที่มีความหมายความสําคัญแก่พวกเฮาเห็นได้การจะตั้งพรรคลับการจะตั้งทางสังคมบรรดาหัวหน่วยแห่งงานหัวหน่วยธุรกิจต่างๆหรือมวลชนก็ได้เข้าร่วมเป็นจํานวนหลวงหลาย
0: รองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวให้ฮู้อีกว่าหลายกลมกองอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นยังจัดปาฐกถาเหล่าคืนมูลเสื้อวันกรรมกรที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปีโดยยกให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาแห่งการกำเนิดเติบใหญ่ขยายตัวของวันกรรมกรสากลซึ่งเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับส่วนสั้นกรรมกรและสาวพ่อแห่งงานในทั่วโลกและในโอกาสนี้อยากฮ้องมายังกรรมกรและสาวพ่อแห่งงานลาวบรรดาเผ่าจงมีความสามัคคีปุ้มลุ้มกันเข้าอยู่อ้อมข้างผักหลัดการจัดตั้งกรรมบาลให้สืบต่อฝึกฝนหล่อหลอมตนเองให้กลายเป็นกำลังแห่งงานที่เข้มแข็งและมีระเบียบวินัยในการออกแห่งงานเสริมขยายคุณลักษณะอันดีเลิศธาตุแท้มูลเสื้ออันดีงามของชนชั้นกรรมกรสากลให้กลายเป็นกำลังลักแรงในขบวนการสร้างสาธารณาเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติ
1: เมื่อบดลมณีคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กได้ร่วมกับองค์การ UNFPA ประจำลาวและองค์การยูนิเซฟโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียได้แนะนำคณะที่ปรึกษาแห่งชาติไปด้วยการแต่งดองในเด็กการแต่งดองก่อนวัยอันควรและการบังคับแต่งดองเพื่อเสริมสร้างการประสานงานกำหนดบุริมสิทธิ์ให้ชัดเจนและเร่งรัดการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อปกป้องเด็กหญิงและวัยหนุ่มหญิงส่วนให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีสืบต่อเขาเฮียนและอยู่ในเส้นทางที่เหมาะสมเพื่ออนาคตแผนงานดังกล่าวจะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติในเดือนพฤษภาคมปีนี้หาเดือนกรกฎาคมปี2018ท่านนางพันจินดาเล็งสวัสดิ์รองประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กกล่าวว่าการปกป้องเด็กหญิงและวัยหนุ่มหญิงและการเปิดโอกาสให้พวกเขามีความจำเป็นต่อการเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวและต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตการแต่งดองในเด็กการแต่งดองก่อนวัยอันควรการบังคับแต่งดองยังเป็นปัญหาท้าทายที่หุนแหงในทั่วภาคพื้นซึ่งเป็นสาเหตุของการถือพาก่อนวัยอันควรการออกโรงเรียนและสุขภาพที่สุขสมและการขาดโอกาสทางด้านเศรษฐกิจของเด็กหญิงพร้อมกันนั้นยังสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติอิงตามการวิเคราะห์ขององค์การยูเนเซฟในลาวเมื่อบุดลมณีคาดคะเนว่าปัญหาดังกล่าวได้สร้างความเสียหายประมาณ40ล้านดอลลาร์ต่อปีในนั้นรวมทั้งการสูญเสียด้านผลิตภัณฑ์และแรงงานที่เกี่ยวพันกับการออกโรงเรียนก่อนกำหนดท่านเจมส์มอร์เคลรักษาการห้องเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวได้กล่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียมีความยินดีที่จะสนับสนุนลาวองค์การยูนิเซฟและองค์การ UNFPA ผ่านแผนงานก้าวสู่การเข้าถึงด้านสิทธิและสุขภาพทางเพศและสุขภาพเจริญพันธุ์ในภาคพื้นอินโดแปซิฟิกซึ่งการยุติการแต่งดองในวัยอันควรบ่เพียงแต่แม่นการปกป้องสิทธิและสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยให้เด็กหญิงได้เข้าโรงเรียนสร้างทักษะและประกอบส่วนเขาในการพัฒนาประเทศชาติท่านบักติย่อคาดิรบผู้ต่างหน้าองค์การ UNFPA ประจำลาวกล่าวว่าการแต่งดองในวัยเด็กการแต่งดองก่อนวัยอันควรและการบังคับให้แต่งดองแม่นการจำกัดทางเลือกและโอกาสของเด็กหญิง การประสานงานที่เข้มแข็งข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนและการร่วมมืออย่างต่อเนื่องจะสามารถช่วยให้พวกเขามั่นใจได้ว่าเด็กหญิงทุกคนจะมีสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตของตนเองท่านบินราสอูแฮงเซฟดูรานีผู้ต่างหน้าองค์การยูนิเซฟประจำลาวได้กล่าวว่าถ้าว่าเด็กหญิงได้เข้าโรงเรียนจะช่วยให้ป้องกันบ่ให้พวกเขาถือพาก่อนไว้อันควรและให้พวกเขาได้เรียนรู้พัฒนาทักษะและการสืบต่อเรียนส่งผลประโยชน์อันกว้างขวางบ่เพียงแต่ต่อกับเด็กคนเดียวเท่านั้นนี่แม่นวิธีที่บรรดาประเทศต่างๆสร้างขึ้นมนุษย์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและก้าวไปสู่การเติบโตทั่วถึงและยืนยง
0: วันที่4พฤษภาคมนี้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักได้รายงานการเก็บกำข้อมูลสภาพป่าตายอยู่สายนำเสดนเขตบ้านนาดานบ้านนาขามและบ้านคีรีเมืองสนาสมบูรณ์ว่าภายหลังที่ได้หับแจ้งจากคณะภาคองค์การปกครองขันท้องถิ่นว่ามีป่าตายอยู่สายนำเสดนเขตบ้านนาดานบ้านนาขามและบ้านคีรีในวันที่2พฤษภาคมนี้แขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้สมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องเมืองสนาสมบูรณ์ร่วมกับองค์การปกครองบ้านบ้านนาดานบ้านนาขามและบ้านคีรีลงติดตามกวดกาสภาพการตายของป่าตัวจริงเห็นว่าป่าตายในระยะ 2-3 วันผ่านมาเห็ดไห่มิกินเหม็นและน้ำคุณอิงตามคำให้การของคณะภาคองค์การปกครองบ้านที่ได้ลงกวดการ่วมกันให้ข้อมูลว่าป๋าเริ่มตายในวันที่28เมษายนหาวันที่2พฤษภาคมนี้โดยบ่ฮู้สาเหตุในบริเวณ3บ้านและบ้านใกล้เคียงบ่มีโรงงานอุตสาหกรรมและกิจการต่างๆส่วนหลายประชาชนในเขตนี้เฮ็ดกสิกรรมเซนปลูกข้าวและสวนครัวขนาดน้อยผ่านการลงติดตามกวดกาและเก็บกำข้อมูลอยู่ภาคสนามตัวจริงครั้งนี้ทางวิชาการได้นำไส้เครื่องวัดแท้คุณภาพน้ำขันพื้นฐานเป็นต้นความเป็นกดดังขาสักนำไฟฟ้าของน้ำวัดแท้ปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นอุณหภูมิของน้ำและตะกอนแขวนลอยทั้งหมดที่ละลายในน้ำผลการวิจัยใน3จุดบ้านนาดานนาขามและบ้านคีรีมีความเป็นกดดัง 11.30 10.16 11.12 ขาสักนำไฟฟ้าของน้ำ114 131131วัดแทกปริมาณคาร์ออกซิเจนที่จำเป็น 85.6 ลิตร 152.6 ลิตร 95.3 ลิตรอุณหภูมิของน้ำ 31.13 องศา 34.99 องศา 33.2 องศาและตะกอนแขวนลอยทางมดที่ละลายในน้ำ57ลิตร55ลิตรและ57ลิตรผ่านการสังเกตคาร์วัดแทกน้ำทั้ง3จุดเห็นว่าค่าความเป็นกดดังทั้ง3จุดแม่นขึ้นสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นดังสูงหลายซึ่งค่าความเป็นน้ำปกติแม่นอยู่ประมาณ5-9สาเหตุที่ค่าความเป็นดังสูงอาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่นมีสารละลายดังเข้มข้นเจือปนน้ำหรือสารละลายนั่นมีส่วนผสมสารเคมีที่มีความเป็นดังสูงเช่นโซเดียมไดออกไซด์หรือโซดาไฟแคลเซียมไดออกไซด์หรือปูนขาวหรือโซเดียมคาร์บอเนตจากขบวนการทางเคมีอุตสาหกรรมจากน้ำเปื้อนที่บ่ได้ผ่านการบำบัดจากโรงงานหรือการฟอกย่อมอุณหภูมิน้ำจุดบ้านนาขามและจุดบ้านคีรีแม้นค่อนข้างสูงแต่ก็บ่สามารถเฮ็ดให้ปลาตายได้เพราะว่าน้ำเลิกเป็นบริเวณกว้างค่าวัดแทกปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นต้องใช้ในการละลายสารอินทรีย์ด้วยวิธีการทางเคมีเห็นว่าจุดบ้านนาดานและจุดบ้านคีรีแม้นมีค่าต่ำกว่าและอยู่ในเงื่อนไขปกติแต่จุดบ้านนาขามเห็นว่าสูงกว่า120มิลลิกรัมต่อ1หรือสูงประมาณ 32.6 มิลลิกรัมต่อ1แต่ก็บ่สูงเกินไปยังเป็นค่าที่ห้องหับได้เจ้าหน้าที่แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงรายงานตื่มว่าผ่านการกวดกาตัวจริงเห็นว่าสภาพการดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนและสัตว์ปัจจุบันคณะกรรมการปกครองเมืองสนาสมบูรณ์ได้ออกแจ้งการเลขที่97ลงวันที่4พฤษภาคม2026โดยแนะนำให้คณะผักฮักฐานตัดแสงในบ้านแจ้งต่อพ่อแม่ประชาชนในขอบเขตบริเวณดังกล่าวหยุดการนำใส่น้ำและบ่ให้เอาปลาหรือสัตว์น้ำมาบริโภค จนกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวคืนสู่สภาพปกติปัจจุบันแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงยังสืบต่อประสานสมทบกับกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงและแขนงการต่างๆที่เกี่ยวข้องขันแขวงขันเมืองเพื่อลงติดตามกวดกาเก็บตัวอย่างน้ำปลาและสัตว์น้ำส่งเข้าไปวิจัยอยู่ศูนย์วิจัยของศูนย์กลางเพื่อยั่งยืนสาเหตุการตายของปลาให้ละเอียดจะแจ้งเพื่อแก้ไขให้เหตุการณ์ดังกล่าวคืนสู่สภาพปกติ
1: ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10แต่ปี2026หาปี2030แขวงอัตปือจะสู่ศูนย์พัฒนาสีมือแห่งงานให้ได้ 22,500 คนและนั้นภาครัฐดำเนินการฝึกและทดสอบสีมือแห่งงานทางในและนอกศูนย์ได้ 17,500 คนฝึกในศูนย์ 1,000 คนนอกศูนย์ 500 คนและทดสอบมาตรฐานสีมือแห่งงานแห่งชาติให้ได้ 16,000 คนสุกยูหัวหน่วยธุรกิจภาคเอกชนภายในแขวงและพัฒนาสีมือแห่งงานให้ได้ 5,000 คนพร้อมทั้งส่งเสริมสร้างหลักสูตรสีมือแห่งงานใหม่ให้หัวหน่วยแห่งงานให้ได้10หัวหน่วยส่งเสริมปรับปรุงหลักสูตรฝึกสีมือแห่งงานให้หัวหน่วยแห่งงานให้ได้30หัวหน่วยส่งเสริมปรับปรุงหลักสูตรฝึกสีมือแห่งงานให้หัวหน่วยแห่งงาน30หัวหน่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครูฝึกสีมือแห่งงาน15คนส่งเสริมการจัดหาเรียกเหตุการทำเข้าสู่ตลาดแห่งงานภายในและต่างประเทศให้ได้ 4,000 คนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยังได้กำหนดเรียกจุดสุ่ม5ปีโดยจะเล็งใส่ฝึกและยกระดับสีมือแห่งงานให้มีความหลากหลายสาขาอาชีพหลากหลายระดับสีมือมีความสำนีสำนานงานและมีระเบียบวินัยโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเศรษฐกิจสังคมส่งเสริมการสร้างเวียกเหตุงานทำที่มั่นคงและมีรายได้ที่สมเหตุสมผลสร้างและรับรู้มาตรฐานสีมือแห่งงานสร้างหลักสูตรสร้างระบบประกันคุณภาพการพัฒนาสีมือแห่งงานให้มีความหลากหลายระดับสีมือแห่งงานและจะตั้งการทดลองการออกใบยั่งยืนสีมือแห่งงานให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆตามความต้องการและหน้าที่เวียกงานของหัวหน่วยแห่งงานแนะนำซ้ำนมไว้นมเกี่ยวกับการซอกเวียกเหตุงานทำด้วยตนเองและแนะนำการขึ้นทะเบียนให้ผู้วางงานสร้างกลไกการประสานงานกับบรรดาครูหวมจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการหันการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบพร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการบริหารจัดหางานให้แรงงานเคลื่อนย้ายภายในและต่างประเทศให้ถูกต้องและปลอดภัยส่งเสริมการสร้างเวียกเหตุงานทำในชนบทเพื่อสร้างตำแหน่งงานการประกอบอาชีพอิสระหรือเวียกเหตุงานทำที่มีคุ้นค่าและเป็นธรรมโดยให้บริมสิทธิ์แก่แรงงานท้องถิ่นและขยายตนางจุดบริการจัดหางานลงสู่บรรดาเมืองให้ได้4เมือง
0: เมื่อบรรณผ่านมานี้ที่สโมสรใหญ่นครหลวงพระบางได้จัดกองประชุมครบคณะบริหารงานผักนครเปิดกว้างครั้งที่3สมัยที่8โดยการเป็นประธานของสหายสายพรจันทุมมากรรมการประจำภาคแขวงเลขาคณะบริหารงานผักนครมีคณะประจำภาคกรรมการผักเลขาคณะผักภาคฐานพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: สหายวิไลทองมณีวรห้องเลขาคณะบริหารงานผักนครได้ขึ้นผ่านบทสรุปว่าการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมยาครั้งที่8ขององค์คณะผักนครก็คือเวียกงานฮอบด้านประจำปี2025ได้ดำเนินอยู่ในเงื่อนไขที่มีทั้งข้อสะดวกสิ่งเอื้ออำนวยและข้อยุ่งยากที่เป็นสิ่งท้าทายหลายประการแต่โดยรวมภายในนครลุ่มพระบางยังมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบปลอดภัยจากนั้นได้รับฟังการรายงานบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประจำปี2025และทางแผนการปี2026ซึ่งนำเสนอโดยสหายคำฮูอินดาวงกรรมการประจำภาคนครห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครซึ่งผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเห็นว่าเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและทึกทิศในระดับ 7.10 ส่วนร้อยต่อปีดังนั้นคะแนนกสิกรรมกว่า 17.50 ส่วนร้อยคะแนนอุตสาหกรรมและการค้ากว่า 15.35 ส่วนร้อยและการบริการกว่า 67.15 ส่วนร้อยของรายรับทั้งหมดเฉลี่ยรายรับบรรลุได้41ล้านกว่ากีบต่อคนต่อปีนอกจากนี้ประชุมได้รับฟังการรายงานการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมติดพันกับการสืบต่อแก้ไขวาระแห่งชาติว่าด้วยปัญหายาเสพติดผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในคงเคสเศรษฐกิจประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026โดยย่อผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในคงเคสวัฒนธรรมสังคมประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026ผ่านโครงการดำเนินงานของคณะบริหารงานภาคนครประจำปี2026ปานีวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงลุ่มพระบาง
1: ต่อไปเสื้อฐานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
5: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันตก ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมฟ้าผ่ามะเข็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง16หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง21หา37องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา34องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง21หา32องศาหากใต้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
1: ต่อไปเสื้อฐานฟังข่าวกีฬา
0: วันที่3พฤษภาคมนี้ที่สนามตีดอกปีกไก่แขวงสวรรค์เขตได้จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาดอกปีกไก่ทั่วประเทศสิงขันทานประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสวรรค์เขตรายการเปียลาวแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์2026สนามทีทรงเข้าร่วมพิธีมีทานนางดาววอนไซสุเลียนกรรมการประจำภาคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสวรรค์เขตทานคำผุยสีบุญเฮืองห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทานสมภูพงษาห้องประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสัตว์ลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องทานพุทธมีไซพันธนาลัยประธานสาพันธ์กีฬาดอกปีไก่แขวงสวรรค์เขตกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาดอกปีไก่ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนหา3พฤษภาคมนี้ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศที่เบิกบานมวลซื่นแห่งไมตรีจิตมิตรภาพความสามัคคีบนพื้นฐานระเบียบกติกาของการแข่งขันฮู้แพ้ฮู้ชนะและฮู้ให้อภัยการแข่งขันกีฬาดอกปีไก่ครั้งนี้ประกอบมีนักกีฬาเยาวชนอายุ13ปีหรือ U13 U15 U17 และ U19 ทั้งประเภทเดียวคู่และคู่ผสมนักกีฬาทั่วไปมีประเภทเดียวชายหญิงคู่ชายหญิงและคู่ผสมและนักกีฬาสมัครเล่นที่มีอายุระหว่าง18หา50ปีที่บ่แม่นนักกีฬาทีมชาติรวมมี12สโมสรเข้าร่วมแข่งขันในทั่วประเทศมีนักกีฬาทั้งหมด285คนรวมรางวัลเป็นเงินทั้งหมด145ล้าน5แสนกีบผลของการแข่งขันแขวงสวรรค์เขตญาติได้1เหรียญคำ4เหรียญเงิน9เหรียญทองแดง
1: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศเมื่อบุรุษมานี่กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูเชียได้จัดพิธีเปิดฤดูการท่องเที่ยวสีเขียวปี2026อยู่นครหลวงพนมเปญเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในฤดูฝนหรือนอกฤดูการท่องเที่ยวเพื่อสุขยุคแขนงการท่องเที่ยวให้ได้รับการพัฒนากัมพูเชียได้วางมาตรการที่มีประสิทธิภาพหลายอย่างรวมทั้งการเพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่ด้านการท่องเที่ยวต่อภายนอกยกระดับคุณภาพของแขนงการท่องเที่ยวอื่น พื่อรักษาความเหนียวแน่นและความสามารถแข่งขันกันในระดับสากลของขั้นในการท่องเที่ยวของตนพร้อมทั้งเพิ่มความมั่นใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อขั้นในการท่องเที่ยวของกัมพูชาเติมอีกการท่องเที่ยวเป็น1ใน4อุตสาหกรรมเสาค้ำของเศรษฐกิจกัมพูชาทางการกัมพูชาเปิดเผยว่าระยะ3เดือนทำอิฐของปีนี้กัมพูชาได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วหลายกว่า1ล้านเถื่อคน
1: ตามข่าวจากต่างประเทศอาเซียนได้ให้คำมั่นสัญญาจะหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางด้านการค้าพร้อมทางสุกยูแผนการเสริมไซน้ำมันเสื้อไฟหวมกันทานนางคริสเตน่าโรเกอร์รัฐมนตรีกระทรวงการค้าของฟิลิปปินส์ได้กล่าวอยู่ในกองประชุมแถลงข่าวที่จัดขึ้นภายหลังการพบปะกันของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจัดขึ้นเมืองบูดุนมะนิวาประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นดีการหลีกเลี่ยงการนำไซมาตรการด้านการค้าที่มีลักษณะจำกัดซึ่งรวมทั้งการห้ามส่งออกเครื่องไส้ที่จำเป็นและอื่นๆในระยะที่มีปัจจัยบ่แน่นอนอาเซียนยังจะสุ่มไส้สุกยูสัญญาฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการประสานงานการสุ่มไส้น้ำมันเสื้อไฟสุกเสริญรวมกันในกรณีที่การสนองน้ำมันเสื้อไฟยุดสงักให้ได้รับการอนุญาต
0: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่3พฤษภาคมนี้ธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB เปิดเผยว่าเมื่อฮอดปี2035 ADB จะให้การสนับสนุน70ตื้อดอลลาร์ให้แก่2ข้อริเริ่มใหม่คือข้อริเริ่มตะข่ายไฟฟ้าทั่วอาเซียและทางด่วนดิจิตอลภาคพื้นอาเซียแปซิฟิกเจ้าหน้าที่ ADB กล่าวว่าการเสื่อมโยงเสื่อมจอดข้ามสายแดนของตะข่ายไฟฟ้าหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะช่วยลดต้นทุนให้ต่ำลงและสร้างโอกาสหลายกว่าเก่าเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนหลายร้อยล้านคนได้สมใส่พลังงานไฟฟ้าและการบริการดิจิตอลที่ไว้วางใจได้ในนั้นข้อริเริ่มตะข่ายไฟฟ้าทั่วอาเซียจะสุกยูการเสริมยงเสริมจอดระบบพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศและอนุภาคพื้นเพื่อสุกยูการไหลเวียนข้ามสายแดนของพลังงานปุ่นเวียนขณะที่ทางด่วนดิจิตอลอาเซียแปซิฟิกจะช่วยให้ลดพรความแตกต่างกันด้านพื้นฐานโครงสร้างดิจิตอลให้น้อยลงเพื่อเฮ็ดให้ภาคพื้นอาเซียแปซิฟิกได้หาผลประโยชน์จากการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ
1: ์ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกียงคำสุนีและไพมณีธรรมวงศ์สาอาน
6: เออนี่ตุนฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
6: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
6: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
6: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
7: โอ
6: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
6: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นจะเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
9: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
8: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
9: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญเลยนี
8: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
9: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
8: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
9: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
8: ดีแท้สลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
9: แม่นแล้ว บ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
8: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
9: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
8: โดยขอบใจเด้อเอาสลานบ่รบกวนเอาแล้ว
9: เจ้าเจ้าโชคดีเด้อหลานเด
10: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ปรับปรุงระบบนำพาแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกการดำรงชีวิตให้ปลอดใสตั้งหน้าพันขยายจัดตั้งปฏิบัติปฏิกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบพอท่านมื้อนี้เป็นต้นเช้าของเดือน6แฮม5ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้วันพุธวันที่6ของเดือนพฤษภาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ในตอนเช้าของมื้อนี้เห็นแสงแดดออกมาตั้งแต่เช้าเป็นเงื่อนไขความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างยังได้ปวงสนอกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความปิดเจ้าการเพื่อนำเอาผลงานต่างๆนั้นเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสิวิไลเฉพาะแล้วก็แม่นในจิตใจมติกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุกทะลุ4ด้านเวียกงาน3สร้างไปจัดตั้งไปพันขยายในตระกูลเขตเวียกงานมาว่าปัจจุบันนี้พวกเขาจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่มติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้วางลงปวงสนอของพวกเขาได้นำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลนั้นไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้เหตุให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างประยุทธ์ยังซึ่งบ่เคยมียุคใดสมัยใดที่ประเทศชาติจะมีความเจริญรุ่งเรืองดังที่มียุคพักนำพานับแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เขตภูดอยนำไหลไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายประชาชนอยู่ทางทำการผลิตเหลือกินกันเป็นจราจรลงสู่ท้อง

ตลาดนำเอาแรงรับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวให้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งมีเข้มแข็งเพื่อนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเจียมเงินกันต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลเบื้องต้นของรายการทฟดกรบน้อยให้ท่านได้ฟังข้อมูลความเสื่อมจากทางรายการมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวัสดิ์สุขสดีนำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:44 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอของพวกเฮาและรวมกันเป็นทั่วประเทศเกียมจิตเกียมใจกล้าเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในมือที่6ของเดือนพฤษภาทำเฟดกรุ๊ปนะมื้อนี้วันที่6ของเดือนพฤษภาแล้วสนันหลายๆเวียกที่ทั่วปวงสลอพวกเขาจะต้องได้สุมใส่เพื่อเหตุให้ทิศทางแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลนั้นได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านวันนี้ทางรายการจะได้นำเอาเนื้อในเกี่ยวกับในเดือนพฤษภาก็คือเดือน5สากลนี้แหละรัฐบาลจะสุมใส่แก้ไขหลายๆปัญหาสำคัญอิงใส่กองประชุมสมัยสมัครของรัฐบาลได้มีการค้นคว้าปรึกษาหารือสภาพพลเด่นภาคพื้นและสากลเวียกงานปกส.ปกส.สภาพอุบัติเหตุอัคคีภัยและบรรดาปรากฏการณ์ยอดท้อในระยะบุญปีใหม่ลาวการปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางในทั่วประเทศการแก้ไขผลกระทบจากพายุหมักเห็บพร้อมทางกะเกียมต้านภัยแห้งแล้งไฟไหม้ป่าการทางป่าจุดป่าการแก้ไขปัญหาหมอกควัน PM 2.5 การแก้ไขปัญหาน้ำมันกองประชุมสมัยสมัครของรัฐบาลที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนชัยศรีพันดรนายกรัฐมนตรีนั้นกองประชุมได้ค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบความคิดความเห็นและพิจารณาเกี่ยวกับสภาพพลเด่นในเวียกงานจุดสุ่มหีบรวนจำนวนหนึ่งและทิศทางแผนการประจำเดือนพฤษภาของรัฐบาลเวียกงานปกส.ปกส.อุบัติเหตุอัคคีภัยบรรดาปรากฏการณ์ยอดท้อในระยะบุญปีใหม่ลาวการปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางในขอบเขตทั่วประเทศการแก้ไขผลกระทบจากบักพายุหมักเห็บการเกี่ยมต้านภัยแห้งแล้งภัยไฟไหม้ลำป่าการแก้ไขปัญหาหมอกควัน PM 2.5 พร้อมทางเสนอมาตรการแก้ไขการปฏิบัติคำสั่งเลขที่40ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำมันและหันวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อนำไส้รถไฟฟ้าและพนักงานทดแทนการแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุและทิศทางการคุ้มครองการพัฒนาแร่ธาตุในต้นหน้าสภาพอัตราเลขเปลี่ยนเงินเฟ้อและมาตรการแก้ไขกองประชุมหินดีด้านหลักการรับรองเอาห้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลอดถึงของการพัฒนาตลาดถึงของสปป.ลาว10ปีจาก2006หา2035และวิสัยทัศน์ฮอดปี2045และห้างดำรัดมาด้วยกองทุนป้องกันและควบคุมเสื้อพยาธิ HIV พร้อมทั้งสีนำบันให้พักส่วนเกี่ยวข้องนำอบดาห้างนิติกรรมดังกล่าวนั้นไปปรับปรุงเติมเพื่อเฮ็ดบรรดานิติกรรมมีเนื้อในครบถ้วนละเอียดสมบูรณ์จัดแจงหัดกลุ่มสอดคล้องกับบรรดากฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายที่ได้ประกาศนำใช้แล้วสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและพันธะสัญญาผูกพันต่างๆภายหลังประกาศใช้แล้วให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนอกนั้นกองประชุมยังได้ค้นคว้าห้างดำรัดไปด้วยกันถอนสิทธิ์นำใช้ที่ดินโดยได้ซีนำให้คะแนนการเกี่ยวข้องนำไปสืบต่อค้นคว้าปรับปรุงเติมอีกเหล่านี้เป็นต้นสำหรับทิศทางแผนงานวิกการจุดสุ่มประจำเดือนพฤษภาก็คือเดือน5สากลนี้นะครับฝนกระทบกองประชุมในซีนำให้คะแนนการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปกส.ปกส.ทั่วปวงสดหอบด้านในนั้นสุ่มใส่หักสาวความสงบตามแล้วสายแดนแก้ไขปัญหาปรากฏการยอดทอดต่างทั้งสังคมให้ลดน้อยถอยลงให้กระทรวงป้องกันความสงบจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งฉบับเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีลงที่7สิงหาคม2024ว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดให้ฮิปฮอปปรับปรุงคำสั่งฉบับเลขที่7ของนายกรัฐมนตรีลงที่5ตุลาคม2021ว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ยอดท้อในสังคมเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์เอิ้นว่าสุมไส้กาเกียมบรรดาเนื้อในที่จะนำเข้ารายงานต่อกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริงานส่วนกลางพรรคสมัยที่12โดยเฉพาะห้างมติด้วยการพัฒนาส่วนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเปลี่ยนวาระแห่งชาติบรรดาห้างกฎหมายและเอกสารต่างๆที่จะรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10สุมไส้จะตั้งปฏิบัติมาตรการสุกโยส่งเสริมการผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้าและการผลิตเพื่อส่งออกให้แข็งแห้งพร้อมทั้งมีการกักเก็บและคุ้มครองเนื้อที่ทำการผลิตเพื่อบ่ให้มีการบุกรุกป่ากักเก็บแนวพันธุ์ฝุ่นปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชและอื่นๆเหล่านี้เป็นต้น
สืบต่อเอาใจใส่ประสานสมทบกับแขนงการเกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและลงเลิกค้นคว้าออกใบตะดินให้บรรลุตามแผนการที่วางไว้เอาใจใส่พิเศษการติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขอย่างเข้มงวดการจุดป่าทำการผลิตของประชาชนที่อาจเกิดให้มีการไฟไหม้ลำป่ากาเกียมการปลูกต้นไม้ให้เป็นขบวนฟดฟื้นกว้างขวางพร้อมกันนั้นก็ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งฉบับเรียกที่06ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่7มีนาคม2025ว่าด้วยการติดตามและกวดกาการแก้ไขปัญหาแห่คำตกค้อนหินและทรายตามบรรดาสายน้ำห้องห้วยและการคุ้มครองการขุดค้นแร่ธาตุต่างๆในขอบเขตทุกประเทศตามคำสั่งเลขที่46ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่13เมษายน2026ว่าด้วยการตัดสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปรุงแต่งเก็บซื้อขายนำเข้าส่งออกแร่ธาตุและผลิตภัณฑ์แร่ธาตุที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการในขอบเขตทุกประเทศสืบต่อลงติดตามกวดกาและคุ้มครองบรรดาบริษัทท่องเที่ยวการบริการขนส่งนักท่องเที่ยวหุงแฮมเฮือนพักฮัทอาหารและสถานที่บันเทิงพนักงานนำเที่ยวที่เคลื่อนไหวเปิดบริการที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและเก็บกรรมสติบรรดาหัวหน่วยธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมทั้งแก้ไขปรากฏการณ์ยอดทอที่ติดพันในธุรกิจการท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นต้นกระทรวงโยธาธิการขนส่งสืบต่อปรับปรุงก็สร้างพื้นฐานโครงร่างในขอบเขตทุกประเทศโดยเฉพาะบรรดากิจกรรมโครงการบริมสิทธิ์เพื่อเชื่อมโยงเชื่อมจอดภายในและภาคพื้นอำนวยให้การผลิตการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนให้มีความคืบหน้าสำเร็จตามแผนการกำหนดสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงให้พร้อมพากันตรุมบอนแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำบ่ให้มีน้ำอุดตันเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีน้ำอั้งน้ำท่วมในเวลาฝนตกสุ่มใส่การเก็บรายรับงบประมาณจากแหล่งรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนด้วยการสุ่มใส่การหันเป็นทันสมัยให้แข็งแรงและปรากฏผลเป็นจริงหลายขึ้นอย่างประหยัดยั่งสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันสัตว์ป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านในนั้นสูมใส่รักษาความสงบตามแนวชายแดนแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆทั้งสังคมให้ลดน้อยถอยลงให้กระทรวงป้องกันความสงบสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีลงที่7สิงหาคม2024ว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดให้ฮิปฮอปปรับปรุงคำสั่งฉบับเลขที่17ของนายกรัฐมนตรีสูมใส่กาเกียมบรรดาเนื้อในที่จะนำเข้ารายงานต่อกองประชุมครบคณะครั้งที่3สืบต่อสุ่มไส้ปฏิบัติมาตรการซุกโยส่งเสริมการผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้าและการผลิตเพื่อส่งออกให้แข็งแรงพร้อมทางการกาเกียมและคุ้มครองเนื้อในทำการผลิตเพื่อว่าให้มีการบุกรุกป่าไม้กาเกียมในฟันพุ่นยาปราบศัตรูเพื่ออื่นๆสืบต่อเอาใจใส่ประสานสนพบกับแขนงการเกี่ยวข้ององค์การปกครองท้องถิ่นปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเร่งค้นคว้าออกใบตะดินให้บรรลุตามแผนการที่วางไว้เอาใจใส่พิเศษต่อการติดตามเฝ้าระวังแก้ไขอย่างเข้มงวดการจุดไม้ทำลายป่าหรือว่าทำการผลิตของประชาชนที่อาจจะเกิดมีไฟไหม้ลำป่าเคียงคู่กันนั้นให้ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขทีของ06ของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะกับปัญหาการลักลอบขุดค้นปรุงแต่งการเก็บซื้อนำเข้าส่งออกแร่ธาตุและผลิตภัณฑ์แร่ธาตุที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการในขอบเขตทุกประเทศพร้อมทั้งที่สินำต่างๆของรัฐบาลอย่างเข้มงวดโดยให้แขนงการและองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าการสินำสมทบแน่นกับกำลังปกส.ปกส.สกัดกั้นปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขอย่างเด็ดขาดในกรณีพนักงานรัฐกรการนำแต่ละขั้นหากมีการกระทำผิดก็ขอให้มีการปฏิบัติวินัยอย่างเข้มงวดเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนั้นแต่ละกระทรวงแต่ละองค์การก็ต้องเสื่อมซึมกำแน่นกลไกการฮิตเวียกของรัฐบาลชุดที่10และหันเป็นแผนเวียกจุดสุ่มของรัฐบาลชุดที่10มาเป็นแผนดำเนินงานและแผนจัดตั้งปฏิบัติของกระทรวงองค์การของตนส่วนบรรดาบทรายงานเป็นต้นสภาพพลเด่นภาคพื้นและสากลเวียกการป้องกันสัตว์ป้องกันความสงบรวมทั้งสภาพอุบัติเหตุอัคคีภัยบรรดาปรากฏการณ์ยอดทอดในระยะบุญปีไม่ลาวความคืบหน้าในการปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางในทั่วประเทศการแก้ไขผลกระทบจากพายุมักเฮบการกาเกียมต้านภัยแห้งแล้งและสภาพไฟไหม้ลำป่าการถางป่าจุดป่าการแก้ไขปัญหาหมอกควัน PM 2.5 พร้อมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขการปฏิบัติคำสั่งเลขที่40ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำมันและหันวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อ นำสายรถไฟฟ้าพลังงานทดแทนการแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุและทิศทางการคุ้มครองการพัฒนาแร่ธาตุในต่อหน้าให้ปรากฏผลเป็นจริงและนอกจากนั้นกองประชุมเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาห้างนิติกรรมจำนวน2ฉบับคือห้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดถืนของสปป.ลาว10ปีจาก2026หา2035วิสัยทัศน์ฮอดปี2045และห้างดำรัฐไว้กองคืนและการควบคุมเสื้อพยาธิ
ที่จะเกิดขึ้นตามฤดูกาลเคียงคู่กันนั้นในโอกาสตอนท้ายท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกร้องมายังบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลจงนำเอาแผนเวียกงานจุดสุมในเดือนพฤษภาที่กองประชุมในเอกภาพการไปปรับปรุงเข้าในแผนเวียกของคณะการของตนให้ละเอียดมีการแบ่งความรับผิดชอบการจัดตั้งบุคลากรแต่ละขั้นมีคาดหมายเวลาสำเร็จและชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละแขนงการเวลาในรายการเหลือเพียงแต่6นาทีปลายเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังเก็บติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้จากลิซ่าสอนมณีอยู่ทางเมืองดาเลเพิ่นว่ามื้อเช้านี้ก็มีฝนตกตั้งแต่เช้าๆอันนี้จากการแก้วส่วนเนศีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เพิ่นก็มารับฟังรายการนี้มาโดยตลอดวงศิลป์วงอิงคำสมเสยในรายการพร้อมด้วยอันนี้จากบุญปันอยู่ทางใส่สถานมื้อเช้านี้ก็ฝนตกสมแพงอยู่กองห้อย11มื้อนี้มีแดดตั้งแต่เช้าๆเลยคำเล็กพุทธกาสารบ่นี่เพิ่นว่าติดตามเป็นประจำและก็มีจากอันนี้จากล่าคนไทยกับคนไทยเพิ่นว่าท่านสอบเพียงกำฮักฟังรายการนี้อยู่เด้อปัจจุบันนี้และเพิ่นว่าจันจัดรายการได้ดีหลายสุมเสยขอขอบใจยังสูงจากคำล่ารับฟังอยู่ทางเพิ่นว่าอยู่ทางเมืองต้นเพิ่งตอนเช้านี้เห็นแสงแดดตั้งเช้าๆและฮ้อนหลายอันนี้จากสีใสติดตามมาโดยตลอดท่านโกศกฟังรายการนี้อยู่ปัจจุบันนี้อันนี้เพิ่นว่าจัดรายการได้ดีหลายเสียงชัดเจนฟังเป็นประจำจากบุญเลี้ยงหงเฮียนในซิปเล่าฮบเด้เพิ่นว่าฟังมาโดยตลอดคำปิงสมแพงตอน 4:00 นของมื้อนี้อยู่ทางเมืองเวียงภูคามีฝนตกแห้งวันที่7พฤษภาคมอยู่เมืองเวียงภูคาจะเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทั่วแขวงครั้งที่4กระทรวงเสยนะและก็อันนี้จากเพิ่นว่ารับฟังรายการได้ดีฟังรายการนี้อยู่จากสวรรค์สิบ่อยู่ทางแขวงเสียงขวงสร้างอันนี้สร้างขันสร้างหาซ่อมแปลงขันบัดนาเลฟังรายการนี้อยู่เมื่อคืนนี้ฝนตกอยู่ทางเมืองนาเลและก็จากอันนี้จากพิมพรเพิ่นว่าอากาศแจ่มใสดีมีแดดออกตั้งแต่เช้าๆจากอยู่ทางท่าโทมนี่สีวอนติดตามเป็นประจำและบัวลำกับบุญลำนี่เพิ่นว่ารับฟังเป็นประจำบุญลำเนาะบุญลำบุญลำมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ฟังรายการนี้อยู่พร้อมด้วยมอนเพิ่นก็ว่าฟังรายการนี้เป็นประจำอยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์นิตอนุทัยนี่ทำข่าวทำข่าวก็จะทำรายการทุกท่านที่ติดตามรายการพวกเขาด้วยดีตลอดมาเวลาที่เหลือทางรายการจะท่านได้ฟังความคมสื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริทวันวิเศษศรีบัวทองศรีสมบัติในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านสอบเพลงกับพักขอในรายการที่จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีค้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: อยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
11: ก่อนย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเหตุให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
10: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
11: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
10: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
12: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
13: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
14: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบตืม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
15: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงวิญจันทร์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
16: อย่ามาใกล้หลานหลานอย่าเร็วอย่าละเร็ว
17: มาย่านอย่างตอนนี้ตอนเมาคือบ่เว้า
16: หลานอย่าเร็ว
17: ขับรถไวคือบ่เห็นย่านผัวแบบนี้ไปเอาแล้วไปเดี๋ยวนี
16: ้หลานสิพ้นอีกแล้วหลานหลับแล้วปู่ลุงลุงย้อนหมูพาลินกินเที่ยวได้แต่งรถหลานก็ยังเป็นคือหมูอย่าอย่าปู่ลุง
17: โอ้บ่แม่นย้อนหมูดอกถ้าใจเฮาบ่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วหลานเห็นบ่ไว้หนุ่มเมายาเสพติดทุกมื้อนี่กระท่อมกัญชาเฮโรอีนโอ้หลายเป็นตาย่านกินแล้วบ่ย่านไผเกิดอุบัติเหตุตำรถตำเฮือนตำคนตายหลายคนเห็นบ่ถ้ากับใจเป็นคนดีบ่ให้สังคมเดือดร้อนสิปล่อยหลานไป
16: หลานสัญญาว่าหลานสิบ่อีกแล้วพ่อลุงหลับแล้วย่าแล้วหลานย่าแล้ว
18: จ้อยจ้อยลูกไปยังลูกไปยังจ้อยลูกไปยังลูก
16: แม่แม่แม่ลูกฝันมามีคนสิเอาลูกไปเป็นตาย่านหลายแม่ลูกสิบ่กินแล้วอีกแล้ว
19: ความฝันอาจเป็นความจริงถ้ายังเมาแล้วฝืนขับรถด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง

0: แมวแมวมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
0: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามบักไงเห็นว่านี
1: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้วบ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไป
0: อ้าวท่านซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
2: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

0: ดำหัวขาวมือจับพวงมาลัยใจนับถือกฎระเบียบจราจรเพื่อลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนน
1: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยพบกันได้มื้อนี้อดิศักดิ์มโนลีหับนาทีดำเนินรายการ
0: เจ้าสบายดีมีรายการจินฮอดจินถึงทุกท่านรายการขับขี่ปลอดภัยออกอากาศทุกมื้อเนาะวันจันทร์ฮอดวันศุกร์เริ่มเวลา 8:00 น. หา 9:00 น. เวลาดีๆแบบนี้มีรายการสามารถรับฟังและรับชมได้
1: แม่แล้วซึ่งว่าท่านสามารถติดตามรับฟังผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และก็ทางเพจที่พวกเรามีการไลฟ์สดอยู่ก็คือ Lao National Radio และมีการแชร์ต่อเพจ LNR Infotainment แล้วก็เพจขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาว
0: แม่ล่ะ
1: ซึ่งว่าแต่ละเพจท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นหรือว่าส่งข้อมูลข่าวสารเข้ามาในรายการของพวกเราได้เพื่อจะได้เป็นสื่อกลางนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะกระเบนว่าเรื่องเกี่ยวกับถนนหนทางการสัญจรเส้นทางใดจุดใดที่แออัดที่ควรจะเตือนกันให้หลีกเลี่ยงสิกับบอกกันเข้ามาได
0: ้
1: หรือว่าสะดวกโทรท่านผู้ฟังกับหมายเลขโทรศัพท์0305787052กับโทรเข้ามาได้เช่นเดียวกันเจ้า
0: ก็แจ้งให้มีรายการนะครับทราบตื่มเนาะเพราะว่าหลายคนก็ยังถามเข้ามาอยู่อ้าวรายการเพลงก่อนเที่ยงอ่ะนะโฆษกสมมาลาสุภลินจัดนะหรือว่าบางมือบางโอกาสก็มีโฆษกคนอื่นเนาะไปจัดเผื่อเมื่อเวลามีเวียกมีงานจังซะเพิ่นว่าเป็นแล้วได้รายการนี้วันจันทร์วันคานวันพุธนี่คือบ่แม่นรายการเพลงก่อนเที่ยงอันนี้ขอแจ้งเน
1: า
0: ะมีรายการ
1: ปรับ
0: เปลี่ยนรายการใหม่ผังรายการใหม่เราก็แจ้งให้มีรายการนะครับทราบวันจันทร์ฮอดวันพุธแมนรายการอุตสาหกรรมและการค้า
1: เจ้า
0: เนาะส่วนว่ารายการเพลงก่อนเที่ยงนั่นจะออกทาง AM เพจไลฟ์สดทาง
1: LNR
0: Infotainment
1: แต่ว่าอยู่ห้อย3นี่ก็ยังมีวันพุธพหัส
0: เสา
1: แม่ล่ะพหัสสุกเสา
0: พหัสสุกเสาเด้อท่านผู้ฟังสำหรับ FM 103.7 แต่ว่าสำหรับ AM นี่แม่นมีทุกมื้อจันทร์ฮอดเสาแต่ว่าในนี้พวกเฮากำลังค้นคั่วเรื่องหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านสามารถร่วมโทรเข้าไปได้ก็บอกมีรายการไปตื่มที่0305063356 อันนี้แม่นหมายเลขโทรศัพท์สำหรับห้องทรง AM ที่พวกเฮากำลังจะใส่อยู่ในปัจจุบันนี้เพื่อให้มีรายการท่านผู้ฟัง
1: ม
0: ีส่วนร่วมเพราะว่าเฮามีไลฟ์สดทั้ง2เพจพร้อมกัน
1: แม่ล่ะ
0: เนาะเพจทางลาวในNational Radioแล้วก็LNR Infotainment ให้มีรายการได้รับชมรับฟังนำกันก็แจ้งให้ทุกคนได้ทราบนำกันเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแล้วเนาะเอาท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามได้รายการต่างๆแต่ว่าในตอนเช้าวันจันทร์ฮอดวันศุกร์แบบนี้ขับขี่ปลอดภัยกลับมาออกอากาศให้กับท่านผู้ฟังแจ้งข้อมูลข่าวสารและเป็นสื่อกลางให้กับทุกคนประกอบส่วนกันเข้ามาได้แต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อในเกี่ยวกับขับขี่เนาะมื้อนี้เฮามีนัดสัมภาษณ์ท่านพันโทสลองสุมายาฮองหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรเมืองสีโคตะบองเพิ่นจะเข้าในรายการของเฮาในประมาณ 8:30 น.นี่แหละ
0: เจ้าเมืองสีโคตะบองหลายคนให้ความสนใจอยู่เรื่องการจราจรเรื่องปัญหาอุบัติเหตุเพราะเมืองสีโคตะบองนี่บ่กว้างแต่ยาวเป็นเมืองที่ยาวซั่นซะ
1: แต่ว่า 2-3 มื้อที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นพอสมควรคืออันน่ะต่ํากัน4คันซ้อนก็มีหรือว่ารถตู้ที่ว่าเสียหลักข้ามเลนไปต่ํารถจักรคันเราเพิ่นว่าเฮาสิถามรายละเอียดกับเพิ่นตื่มอีกเกี่ยวกับกรณีตัวนี
0: ้นะครับ
1: แล้วก็มื้อนี้อดิศักดิ์คือว่ามีกิจกรรมอยู่ไอเทค
0: แม่นล่ะอยู่ที่ศูนย์งานการลาวไอเทคน้องกิจกรรมการบริจาคเลือดเพื่อการกุศลและเพื่อมนุษยธรรมนี่แหละเราก็ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมเพราะว่ามื้อนี้ทางโฆษกรายการขับขี่ปลอดภัยของเฮาได้ไปมีส่วนร่วมเด้ได้เชิญไปเป็นพิธีกรเนาะในงานก็มีสมมลากับ
1: สุภลิน
0: เนาะอันนี้บางท่านอยากจะร่วมกับกิจกรรมการบริจาคเลือดก็เชิญไปได้ที่ศูนย์การลาวไอเทคแต่เศร้าจนฮอดแรงซั่นซะ
1: เจ้า
0: ผู้ใดถึงว่าเฮาจะบริจาคเลือดบ่ได้แต่เฮาอยากไปเบิ่งขั้นตอนเพื่อสิได้โฆษณาเพื่อสิได้เว้าได้ว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับสถาบันเลือดแห่งชาติท่านก็สามารถมีส่วนร่วมได้ท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านบริจาคได้มื้อนี้ก็ไปได้แล้วเพิ่นก็จะมีของขวัญรางวัลมีการเล่นเกมมีอาหารเที่ยงให้พร้อมสําหรับผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมในเทื่อนี้ซั่นซะ
1: เอาก็ไปได้ท่านผู้ฟังอันนี้ก็ซวยๆกันเพราะว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับเลือดอยู่สั่งเลือดนี
0: ่มันขาดแคลนเนาะจะว่าก่อนหน้านี้ทางโฆษกก็ได้ไปถามเนาะไปถามว่าเป็นอะไรกันครับบริจาคเลือดเพิ่นว่าได้น้อยหลายเนาะในน้อยก่อนคาดเอาไว้มื้อนั้นไปครอบครัวเนาะไปบริจาคเลือดเนาะก็ได้ถามท่านหมอเพิ่นก็ว่าไปเวียงจันทน์เซ็นเตอร
1: ์
0: ไปรับบริจาคเลือดอยู่หั่นมื้อได้เลือด2ถุงนะแต่ว่ากลับมาก็เห็นใจพี่น้องคนเจ็บที่ อ่างออกกันอยู่ทางหน้าสถาบันเลือดแห่งชาตินั้นเนาะก็เกี่ยมเอาเลือดนั่นแหละอันนี้แหละมันหมายความว่าได้ใดเลือดนี่นะครับบริจาคมาเนี่ยมือนึงน้อยเดียวแต่ความต้องการนี่หลายห้อยถุง
1: แม่
0: ฉะนั้นว่าทุกคนเนาะต้องมีส่วนร่วมนํากันบ่ให้ติบ่ให้เว้าบ่ให้ว่าให้ไปติแต่เฮานี่แหละว่าเฮามีส่วนร่วมแล้วบ่
1: เจ้า
0: ว่ากับเรื่องงานการบริจาคเลือดหรือว่าเฮาบ่ทันมีส่วนร่วมถ้าเฮาบ่ทันมีส่วนร่วมเฮาสิเฮ็ดจังได๋เพื่อสิมีส่วนร่ว
1: ม
0: บ่ต่างหยังกับว่าบ่ต้องถามดอกว่าประเทศชาติให้หยังเฮา
1: เจ้า
0: ต้องถามว่าเฮาหยังให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองบ้านเกิดเมืองนอนของเฮาอันนี้ก็อันเดียวกันแหละท่านผู้ฟังเนาะก็ขอทุกท่านนั้นได้มีส่วนร่วมนํากันกับเรื่องงานการบริจาคเลือดบริจาคเลือดทุกครั้งนี่ท่านจะได้รับบุญกุศล
1: แม่ล่ะ
0: บริจาคคําว่าบริจาคคือให้โดยบ่หวังสิ่งตอบแทนแต่บางคนก็ถามว่าเอ้าได้เลือดมาละลาดแล้วเป็นหยังต้องเสียเงิน
1: อ
0: ันนี้มันก็เสียตามระเบียบการเนาะเพราะว่าเลือดมันก็ต้องใส่ถุงดิ
1: เจ้า
0: แล้วถุงก็ต้องมีน้ํายาก็มีสายทรงมีเข็มมีหยังอันนั้นก็ต้องได้จ่ายอยู่ใส่ก็มีจ่ายหมดแหละอยู่ในโลกหน่วยนี้อันซะมันเป็นระเบียบการแต่ก็บ่ได้บ่เกิน 100,000 กีบเนาะเพียงแต่เท่าใด 90,000 กีบเท่านั้นหรือ 90,000 กีบที่ต้องจ่ายบางคนมาไปจ่ายเป็นล้านเป็นหลายล้านหั่นนะ
1: อ
0: ันนี้เฮาก็อยากเห็นอยากฮู้อยู่ว่ามันไปจ่ายจังได๋แนวใดหรือว่าไปส่วนบุคคลอื่นเอามาออกแล้วเอาเงินให้เขาส่วนอันจ่ายตัวจริงแล้วมาจ่ายตามระเบียบการนั้น 90,000 กีบแต่ว่าทางนอกเพิ่นไปจ่ายให้เขาต้องเป็นล้านบ่สิแล้วก็ไปเว้าเหมาโดยรวมว่าสถาบันเลือดแห่งชาตินี่ขายเลือดอันมันเข้าหูแล้วเนาะตัวนี้ก็
1: เพิ่นออกมาชี้แจง
0: เพิ่นออกมาชี้แจงมาอธิบายแล้วทุกคนก็ต้องทําความเข้าใจให้หลายขึ้นเกี่ยวกับวิญญาณ
1: เอาท่านผู้ฟังประชาสัมพันธ์ตื่มก็มีเหตุการณ์ที่ว่าหลุดตับแล้วหนีอดิศักดิ์ต
0: ั้
1: งแต่วันที่2พุ่นได
0: ้เห็นแล้วเนาะเจ้า
1: เพิ่นก็แจ้งออกมาเพิ่นว่าอันนี้มันเพจของเป็น Facebook ของเบาเบาบานบ่นี่เพิ่นเขียนใส่ว่าขออนุญาตแชร์ให้กับทุกคนเด้อเพิ่นว่าน้องซ้ายกับน้องไผ่นะถูกรถเก๋งสีดําป้ายรถแมน2599ต่ําแล้วหนี
0: ถ้า
1: ไ
0: ปเบิ่งกล้องเลขบ่อัน
1: 2599บ่มีบ่ฮู้ทั้งหน้า
0: บ่ฮู้ทั้งหน้า
1: บ่ฮู้อักษรทั้งหน้าไปเบิ่งกล้องวงจรแล้วเนาะก็ถือว่ากระเจ้านี่เจ็บนักพอสมควรเพิ่นก็เรียกร้องให้ออกมารับผิดชอบต่อกับกรณีที่ว่าเพิ่นต่ําแล้วหนีหั่นแม่นต่ําอยู่ไฟแดงหลัก19อันนี้นะอันนี้
0: หลัก19ทางหลัก19
1: อ๋อแม่นแหละหลายๆภาคส่วนมันก็แซ่กันนี่นะแซ่แซ่สวยนะเพราะว่าเบิ่งสภาพแล้วก็แม่นนักนวงพอสมควร
0: เห็นผู้หญิงนี่ก็จนได้ใส่อกซี่พุ่น
1: แม่น
0: ผู้ชายก็เจ็บคือกันเนาะอันนี้ตามเรามีความรับผิดชอบมันก็มีระเบียบกฎหมายต่ําแล้วนี่นี่โทษเพิ่มแท้ๆเลย
1: แม่น
0: เนาะ
1: เจ้า
0: ถ้าว่าต่ําไปแล้วก็ต้องได้รับผิดชอบในปัญหามันเกิดเพราะว่าอุบัติเหตุมันมีภัยอย่างเกิดแต่วันเกิดคู่กรณีก็ต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกันซั่นซะส่วนว่าไผผิดไผถูกนั่นก็แม่นทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เบิ่งเหตุและผลตัวจริง
1: แม่นแล้วเบิ่งผู้คดีตื่มอีก
0: ผู้คดีตื่ม
1: แม่นเจ้าแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงอดิศักดิ์ที่เกิดขึ้นในวันที่4เนาะก็แม่นเพิ่นก็แจ้งก็เตือนหั่นแหละว่าให้ค่อยไปค่อยมาค่อยขับค่อยขี่มีสติอุบัติเหตุรถใหญ่เสียหลักลงข้างทางอยู่บ้านพอกใต้เมืองไซเศรษฐาแขวงอัตตปืออันนี้นะ
0: โอ้ทางใต้เฮา
1: แม่ทางใต้อันนี้แม่นเป็นการรายงานของพระไซเนาะกู้ภัยสุขเสริญแขวงอัตตปือซึ่งว่าเพิ่นก็แจ้งให้ฮู้ว่าในเวลา 16:00 นของวันที่4เดือนพฤษภาคมนี่ก็ได้รับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่ผ่านกลุ่มประสานงานว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บ้านพอกใต้เมืองไซเศรษฐาแขวงอัตตปือหั่น
0: จ้า
1: หน่วยกู้ภัยก็ได้ออกไปเบิ่งตัวจริงเนาะก็พบเห็นว่ามีผู้บาดเจ็บ2คนผู้ใดผู้ที่1เป็นเพศชายชื่อเท้าไฮเตอร์สัญชาติจีนอายุ49ปีปัจจุบันก็อยู่สามัคคีไซเมืองสามัคคีไซแขวงอัตตปืออาการเบื้องต้นแม่นมีบาดแผลบริเวณใบหน้าเล็กน้อยแต่ว่าส่วนผู้ที่2นี่แม่นเป็นเพศหญิงชื่อนางมิ้นอายุ30ปีอยู่บ้านสามัคคีไซคือกันเนาะเมืองสามัคคีไซคืออาตปืออาการเบื้องต้นแม่นเจ็บบริเวณหน้าอกกู้ภัยก็มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งไปนะห้องหมอเน
0: า
1: ะนี่ก็ขอให้ปลอดภัยแต่เบิ่งสภาพรถนี่แม่นทั้งหน้านี่ยุบเนาะ
0: ม
1: ันสิเป็นข้ามเลยยุบไปพอสมควรเป็นรถเก๋งอดิศักดิ
0: ์โอ้เจ้าเห็นใจเนาะ
1: แม่นแหละ
0: ตัวนี้เด้นี่มันมีนี่นะให้คอยไปคอยมาเพิ่นว่า
1: เจ้า
0: เขตเก้าเลี้ยวนี่วันที่4ที่ผ่านมานี่นะ
1: อ
0: ันนี้แม่นรถทอกดินต่ำครับรถจักรต่ำครับรถเก่งเนี่ยภาพออกมาเนาะ
1: เจ้า
0: แต่ว่าเฮาก็หลายคนก็เป็นนักข่าวสมัครเล่นเนาะก็ถ่ายคลิปแน่เอาลงสื่อสังคมออนไลน์เวลาพบเห็นนะก็เป็นทางหอนสนใจให้กับหลายคนที่ได้เบิ่งเข้าไปได้เข้าไปเบิ่งซั่นซะ
1: แม่แหละ
0: แต่ว่าก็อยากให้ทางมือสมัครเล่นเนาะหรือว่าผู้ใดมักถ่ายคลิปบ่มักถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพนิ่งหยังก็แล้วแต่ช่วย อธิบายให้ฟังตื่มแน่มันเกิดอยู่ใส่เวลาใดมื้อใด
1: อ
0: ันซะรถหยังกับรถหยังล่ะเพราะจะเป็นข้อมูลบ่ว่าให้รายการครับขี่ปลอดภัยก็ดีให้รายการอื่นๆหรือว่าทั้งมีรายการท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหรือคนอื่นๆอยู่ในสังคมนี่ได้ฮู้ได้ฮู้ได้เห็น
1: เจ้า
0: บางเทื่อนี่เฮาก็บ่ฮู้ดอกมีแต่เขาบอกว่าคอยไปคอยมาเด้อมันจักมันอยู่จุดใดเกิดอุบัติเหตุบ่ฮู้เลยบ่ฮู้สิบอกสิกล่าวต่ออีกนะ
1: ละ
0: เอียดน้อยนึงอันนี้ขอการร่วมมือเนาะเพราะว่าพวกเฮาก็บ่ได้ปิดหมู่กันหรอกแต่ว่าเข้าไปอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วมันก็จะเห็นพวกเฮาก็ได้แคปออกมาพวกเฮาก็ได้เอาภาพออกมาเนาะอันนี้ก็ดีใจแล้วที่มีรายการได้มีเรื่องนี้มาให้กันเบิ่ง
1: เมื่อวานนี่ก็เกือบอีกอ่ะดิซักเมื่อวานนี่นะเพิ่นว่าเกือบอีกแล้วว่าซั่นนี่เกือบรถเมย์ปิ้นอีกแล้วท่านผู้ฟังเอ้ยเม
0: ื่อ
1: วานนี้วันที่5พฤษภาคม2566เกือบมีเหตุรถเมย์ปิ้นอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ก็แม่นเป็นรถสวัสดิเขตเวียงจันทน
0: ์
1: ที่เดินทางใกล้จะฮอดเซโนแล้วอันนี้ตามกันได้ข้อมูลเบื้องต้นเนาะเพิ่นว่าย้อนว่ามีรถทะขี่ตัดหน้ารถเมย์เห็นได้รถเมย์คันดังกล่าวนี่เสียหลักลงข้างทางแต่ว่าโชคดีที่บ่ปีนเนาะแต่ว่าลงข้างทางว่าซั่นซะ
0: อ
1: ันน่ะเจือกลงไปทั้งข้างแล้วแหละลงต้นไม้แล้วแหละว่าซั่นใครแต่มันบ่เป็นนั่นพนักเพื่อเป็นครูอย่างหลายนะเห็นได้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็สามารถเดินทางไปต่อโอ้ยก็ขอให้อันนั้นระมัดระวังในการขับการขี่การไปกันมาพูดที่ว่าใช้รถใช้ถนนร่วมกันนี่นะก็ต้องได้ใส่ใจตื่มได้สิไปตัดหน้าตัดหลังตัดข้างตัดแอวเขาบ่ได้อ่ะดิซัก
0: แม่นล่ะเวลาตัดหน้าไปนี่นะกรดใหญ่ระดับนี้น่ะเขาเจ้าย่านที่สุดเนาะย่านย่านต่ําย่านเหยียบเอาเจ้าเสียชีวิตนั่นแหละบ่ว่าจะรถจักรรถใหญ่บ่อยากเกิดมีคู่กรณีนะค่อยก็เดินทางพอค่อยไปพอค่อยเนาะผู้โดยสารก็เต็มรถแบบสิเนาะเครื่องของก็เต็มรถเขาจะฮอดจุดหมายปลายทางมื้อเทื่อขี่ไปดีๆแล้วก็ไปตัดหน้าแซงขึ้นไปตัดเข้าวับแบบสินะมื้อเทื่อก็ตัดหน้าไปเลี้ยวไปเลยแบบสินะแล้วอื่นๆอีกปัญหาที่มันเกิดคือการเลี้ยวกันหยุดการแซงบ่รับประกันมันเฮ็ดให้คนอื่นที่ไปซื้อธรรมดานี่นะบ่ฮู้อีหยังนี่ก็ตกมกตกใจสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุได้ตัวนี้ก็อันตรายก่อนหน้านี้พวกเขาได้ถามทางเจ้าหน้าที่หลายแขวงเนาะว่าเพิ่นได้ตั้งด่านตั้งอย่างนี้กวดกานี่บ่แม่นว่ากวดกาอีหยังหลายดอกกวดกาคือ1อยากให้โชเฟอร์นี่ได้พักผ่อน
1: เจ้า
0: เนาะ2มานี่อยากเห็นว่ารถโดยสารคันนี้นี่คนนี่เกินกำหนดบ่ถ้ามันบ่เกินมันก็แล้วไปเนาะแล้วเครื่องของที่เอาไว้อยู่หลังคานะบางเทื่อนี่ก็รถจนสิเงี้ยงจนสิปิ้นจนสิล่มก็เห็นมาหลายคันแหละรถเมย์ได้อันนี้นี่เพิ่นก็มีความเป็นห่วงอะไรทางเจ้าหน้าที่จราจรเฮาเนาะและมันก็ผิดต่อระเบียบการขนส่งอีกได
1: ้
0: รถเมย์บ่แม่นสิใส่เครื่องต่อเติมกันขึ้นไปมันบ่แม่นรถขนส่งมันรถผู้โดยสารผู้โดยสารต้องปลอดภัยแต่ว่ารถเมย์หลายๆคันที่ผ่านมาเครื่องหลายบ่พอมีฮอดรถจักร
1: ครับ
0: หับเบิดทุกอย่างกลายเป็นรถขนส่งทั้งคนทั้งเครื่องไปในโตเลยแม่นบ่แล้วอยู่พื้นอีกก็เต็มแออัดกันสุดท้ายถ้ามันเกิดปัญหามานี่สิโทษไผล่ะเอาอันนี้สังสมาคมขนส่งจิว่าจังได๋เฮาเว้ากันแนวนี้ก็ให้มันมีหลักล่าหลักการให้มันมีความปลอดภัยกับผู้โดยสารหลายขึ้นกว่าเก่าดังทีในเดือนที่ผ่านมาเฮาเห็นรถเมปิ้นจนมีผู้เสียชีวิตถึง8คนนั่น
1: แหละแม่นแล้วเจ้าแล้วก็อีกนึงปรากฏการณ์ที่ยังพบเห็นอยู่ท่านผู้ฟังอดิศักดิ์ว่าเรื่องเกี่ยวกับวัยหนุ่มวัยรุ่นที่คึกขนองมีการดัดแปลงรถแล้วการจับกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งขับขี่รถเป็นพึ่งเป็นแพ้นี่ก็มีหลายเนาะแต่ว่าอยู่นี่เพิ่นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการอยู่ทางหลวงพระบางเพิ่นก็ได้มีการศึกษาอบรมกลุ่มวัยรุ่นที่ละเมิดระเบียบจราจรแล้วก็มีการดัดแปลงสภาพเทคนิครถโดยเฉพาะก็เป็นรถจักรค่ะแหละอันนี้เพิ่นก็ถือว่ามีการอบรมกันแล้วดังนั้นเนาะผู้ปกครองหรือว่าครูบาอาจารย์อยู่ห้องห้ามห้องเฮียนบ่ถ้าสมมุติว่าจังซี่น่ะก็ต้องช่วยกันได้เว้ากันตลอดย้ํากันตลอดเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอันนี้นี่เพิ่นก็เป็นเอิ้นว่าทั้งท่านพันโทอนงมิ่งคําเนาะหัวหน้าแผนกตํารวจจราจรผู้ซี่นํากองจราจรกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงพะบางเพิ่นก็ได้มีการรายงานย่อเนาะเกี่ยวกับการสร้างแผนจัดวางกำลังออกเคลื่อนไหวสกัดกั้นกลุ่มแก๊งที่เฮ็ดผิดต่อระเบียบโดยเฉพาะก็แม่นมีการตั้งจุดกวดกาและก็เคลื่อนไหวติดตามบรรดาเป้าหมายซึ่งมีการแบ่งออกเป็น2ระยะผู้ใดถือว่าบ่ธรรมดาได้นี่นะเพิ่นมีการวางแผนคักแน่อดิศักดิ
0: ์
1: ก่อนที่ก่อนนั่นน่ะบุญปีใหม่ลาวก็เฮ็ดอันนี้ก็มีไปแล้วเนาะประมาณ15คันแล้วก็ระยะปีใหม่ลาวก็กักได้อีก5คันรวมทั้งหมด20คันเนาะในนั้นก็มีผู้ที่มีการละเมิดดัด แป่งอันเป็น
0: ทอดัง
1: เสียงดังมีการดัดแปลงไส้อย่างน้อยทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็ละเมิดดัดแปลงเกี่ยวกับปาดเบาะเอียงต่างๆนั่นแหละแล้วก็บ่ใส่แว่นบ่มีเอกสารจังซี่น่ะต่อกับกรณีแบบนี้เพิ่นก็ได้เอามาศึกษาอบรม
0: เจ้าเรื่องนี้นี่ผ่านมานี่ทางเจ้าหน้าที่บ่เฉพาะต่างแขวงในนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเจ้าหน้าที่ปราบปรามพวกนี้นะก็ได้ลงห้องเฮียนให้เพิ่นบ่ได้บอกเลย
1: ปรับลงไป
0: ปรับรถโอ้ไปกวดเห็นยกขึ้นรถแล้วเนาะแล้วก็ผู้ใดเป็นเจ้าของรถก็ไปยั่งยืนเอาแล้วก็ต้องได้ไปเปลี่ยนต้องได้ถอดออกแล้วนะ
1: เจ้า
0: เนาะมันมีทอเดี๋ยวนี้นี่ไว้นุ่มนี่เอาพวกรถจักรหุ่นใหม่นี่มาดัดแปลงเห็นป่ะรถสกูตเตอร์ตัวใหม่นี่นะเอามาดัดแปลงทอแล้วก็ทางปื๊ดปื๊ดปื๊ดโอ้อันนี้รถคันหนึ่งก็เ
1: กือบ
0: ห้อยล้านกีบผู้ใดเนาะเกือบห้อยล้าน
1: แบบมันมาสภาพงามอยู่แล้ว
0: งามแต่ว่าเอามาดัดแปลงเนาะรถนี่มันบ่ไปจอดอยู่ใส่ดอกมันจอดอยู่เฮือนแหละแต่ผู้ปกครองบางเทื่อว่าบ่ได้ย้อนหักลูกแด่บ่
1: ก็เรื่อง
0: เรื่องซื้อให้ลูกนี่ซื้อได
1: ้
0: แต่ว่าลูกก็เอาไปดัดแปลงย้อนหยังย้อนเห็นหมู่เฮ็ดเฮาก็อยากเฮ็ดนําทางมันม่วนมันกลายเป็นขบวนเนาะอันนี้ผู้ปกครองก็ต้องได้เอาใจใส่อํานาจกับปกครองตลอดถึงโรงเรียนครูอาจารย์เวลาเขาลบทุ่งเวลาในห้องเรียนนี่เว้าจะน้อยมีเจ้าหน้าที่มากวดนี่เขาห้ามไปได้ถูกปั๊บใหม่ตามระเบียบการต่างๆผู้ปกครองก็สิเสียเวลาตัวเองก็สิเป็นเป้าเนาะในการเจ้าหน้าที่สิไปเว้าไปว่าให้แล้วอันนี้ขอให้ไปแก้สภาพเทคนิครถจักเสียงดังปื๊ดปื๊ดป๊าดป๊าดนะโอ้อันนี้นี่เห็นมาหลายเนาะแล้วก็ปื๊ดบ่ดีบ่พอเนาะยกล้อสุดท้ายกองกันแย่ๆอยู
1: ่
0: เวลาล้มนี่บ่เจ็บได้แต่ว่าเปิกหมดตนโตนี่เพราะว่าอายเด้ล้มครึ่งๆข้างนึงเกี่ยวลูกเกี่ยวหยังเมื่อทาหยาอยู่เฮือนมันก็ไปห้องหมอเลยว่าอายผู้สาวผู้ชายก็ได้ไปหนุ่มเป็นนั้นอายหมู่อายสังคมแต่ว่าเวลายกนี่มันบ่หับประกันแล้วบ่จําเป็นต้องมายกล่อโซ่ผู้ใดแสดงให้ไผเห็นอีกเนาะความปลอดภัยคือสิ่งที่ยอดยิ่งที่ผู้ปกครองต้องการจังซั่นไว้หนุ่มเฮาไว้ขนอง10กว่าปี20กว่าปีนี่นะคันว่าเห็นล่าเหตุการณ์แล้วมันก็ใครแดอันยังเฮียนอยู่มัธยมตอนปลายตอนต้นนี่นะเอาแท้เอาว่าได้เห็นมาหลายเนาะอยู่ในสังคมพวกเขาถ้าว่ารอดรอดรอดไปถ้ารอดบ่ได้ก็เป็นจบแท้ๆ
1: เมื่อวานนี
0: ่
1: โนรีขับรถไปบ่จื้อเส้นทางเว้ยไปพ่อเด็กน้อยอันเด็กน้อยวัยรุ่นนี่แหละซ่อนรถกัน3คนอันนี้ค่ะตอนรถที่กําลังอันรถติดรถอันนั้นชั่วโมงเร่งด่วนนี่นะ 4-5 โมงนี่นะแล้วเพิ่นก็มีการก็จะเอิ้นหยังเบิ้นรถเนาะเอิ้นเบิ้นว่ะ
0: เอิ้นเบิ้นรถ
1: เบิ้นรถเอิ้นเบิ้นรถนั่นแหละมันก็มีการเบิ้นรถแล้วก็ยกเนาะล่อหน้าอีกได้ทั้งที่ขี่กัน3คนคิดในใจโอ้ยเนาะลูกเอ้ยก็ว่าซิแหละเนาะ
0: แม่น
1: คันออกไปแล้วเกิดอุบัติเหตุพ่อแม่สิสิเป็นแนวใดอยู่เฮือน
0: คนก็เจ็บรถก็เพซ้ําบ่นําถ้าไปเกิดไปต่ํากับคู่กรณีเด้แห่งอันตรายและสิ่งที่ร้ายแรงคือบ่ใส่หมวกกันกระทบในพวกนี
1: ้บ่ใส่
0: บ่ใส่เนาะเวลามันล้มมาปึ๊บน่ะมันถลายน่ะมันเจิดมันถลายไปเลยหัวแล้วไปต่ําเอาขอบทางสิเป็นจังได๋อันนั้นแหละคือความสูญเสียเน
1: า
0: ะคนดีกลายเป็นคนบ่ดีคนที่มีสติปัญญากลายเป็นคนที่ขาดสติปัญญาเลยย้อนว่าก็สมองถูกกระทบบางคนก็นอนใส่ออกซิเจนอยู่เท่าถุงมือนี่ก็ยังบ่ได้ออกต้องซอกหาเงินผ่าตัดสมองไผก็ฮักลูกฮักหลานได้เนาะแต่ว่ามันสิคืนมาคือเก่าได้บ่เท่านั้นแหละจังซั่นว่ามันบ่เกิดอย่าสู้ให้มันเกิดถ้ามันเกิดแล้วก็ขอเป็นบทเรียนให้กับสังคมต่อไปจ้ะ
1: เจ้าแล้วก็อีกเรื่องนึงนะท่านผู้ฟังเมื่อวานนี่ก็ได้สัมภาษณ์ทั้งท่านพันโทเดชลือสาที
0: ่
1: เพิ่นก็ได้รายงานเกี่ยวกับสภาพเรื่องการติดตามและก็การโฆษณาเส้นทางของ BRT ฮะนะ
0: อ
1: ีซักโดยเฉพาะก็แม่นตั้งแต่ไฟแดงตั้งแต่หลัก2เนาะไปหาวัดไปหาห้องหมอมโหสถที่เพิ่นพยายามบ่ให้อันจอด
0: เจ้า
1: อยู่แคมทางฮะนะในชั่วโมงที่รถ BRT ให้บริการถ้าหากว่าจอดนี่เพิ่นก็สิมีการไปล็อกล้อแล้วก็มีการกล่าวเตือนและมีการปรับใหม่พร้อมได้จอดได้แต่ตอนต้องแม่น 10:00 นขึ้นเมื่อพอ 10:00 นขึ้นเมื่อละกลางคืนน่ะนะ
0: 10:00 นกลางคืน
1: สัก 2:00 นคือว่ารถ BRT เพิ่นบ่ให้บริการแล้วก็สามารถจอดได้ทางเทียนมันเป็นเลนของ BRT ได้เจ้า
0: BRT ออกมานี่ก็แม่นเริ่ม 6:00 น
1: 6:00 นจนฮอด 2:00
0: นถนนเส้นทางที่ลานคือกันเพิ่นล็อกบ่ได
1: ้ล็อก
0: ล็อกเนาะ2ฝากเลยเนาะแต่ว่าผ่านมาก็เห็นไปจอดยวนทางกระโตเส้นทาง BRT เลย
1: เพราะว่ามันมี3เลนเนาะ
0: แม่นล่ะ
1: เส้นทางมี3เลน2เลนของ BRT ขึ้นลงและอีกเลนนึงหั่นก็แม่นรถทั่วไปรถของมวลชนทั่วไปนี่แหละเพิ่นก็ไปจอดของไปจอดอยู่รถต ทูทั่วไปนะถ้าไปจอดตันแล้วแสดงว่ารถคันอื่นๆมันต้องได้เที่ยวของรถ BRT วันนี้เวลารถ BRT มาม ันไปบ่ได้สมมุติว่าสินะมันก็ต้องได้ไปขึ้นทางลงทางรองแบบว่าซับกันไปซับกันมาซับสนท่านผู้ฟังแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเอาระยะนี้ก็ให้ช่วยกันปฏิบัติก่อนบ่ได้มีบ่อนจอดคือบ่อนวัดบ่อนสิริวัฒน์สถานที
0: ่หอมต่าง
1: ๆเออแล้วก็สถานที่เพิ่นคือมีให้บริการจอดรถเด
0: ้แม่นละแม่นละเนาะอันนี้ก็ต้องได้เอาใจใส่น้ํากันท่านผู้ฟังเนาะบางคนก็ไปจอดอยู่บนเส้นทาง BRT จอดรอไฟแดงก็มี
1: เจ้า
0: แท้ๆมันจอดอยู่เบื้องของเฮาพี่ทาง BRT นี่ปะมันวางรถมันเป็นเลนของเขาเจ้าเด้แต่ในกรณีบ่มีรถมาเฮาอยากแซงบ่มันก็จําเป็นนั่นก็ต้องได้เหยียบอย่าเป็นทาง BRT ขึ้นไปเนาะแต่ว่าการแซงรถนี่นะหลายคนนี่ขับรถเป็นแต่ว่ายังบ่ฮู้เรื่องเส้นเนาะบางเทื่อนี่เส้นยาวนี่เพิ่นบ่ให้แซงเด้แต่ว่าเส้นมันตัดเป็นตอนเป็นตอนน่ะนะแม่นแซงได้อันนั้นเห็นบ่ถ้าว่าบางเทื่อมันเฉียด2เส้นข้ามไปเลยแบบซี่นะ
1: อ
0: ันนั้นหมายเขาว่าเป็นคู่กลางทางในตู่เลยได
1: ้
0: แต่คนว่าม ันบ่มีคู
1: ่มีแต่เส
0: ้นมีแต่เส้นซื่ออันนี้แม่นรับการเป็นนั้นก็เลยว่าเอาแต่สิขี่ไปแบบซี่นะก็ยังว่าเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุตามมาคือกันอันถัดมาแม่นนี่เส้นทางไก่สอนบ่มีหานตู่ไฟแดงดอนนูนเดี๋ยวนี้เว้ากันหลายคนก็ให้ความสนใจว่า
1: เอ้ามันกระปิดละเด้นี่นะ
0: มันมาตันเฮ็ดอีหยัง
1: เออผิดแล้วเพิ่นแจ้งการออกมาก่อนล่วงหน้า
0: แม่นละเดี๋ยวนี้นี่ตันแล้ว
1: จ้า
0: เอ้าถือว่าก็แน่นอนละเบื้องต้นนี่หลายคนก็ยังซับสนอยู่ก็ยังฮ้องโฮกันขึ้นมาอยู่ตันเฮ็ดอีหยังมันไปได้อยู่นะอย่างนี้ๆนั่นเนาะอันนี้เพิ่นก็สิแม่นสำรวจกันย่างคักแน่แล้วบ่ซบบ่แม่นเฉพาะแต่เจ้าหน้าที่จราจรเนาะอันนี้ทั้งโยธาแล้วเนาะทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงมิ่งจันทน์และก็สมทบหลายภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่จราจรต่อเฮาก็จะเกิดเปิดของประชุมมาหลายครั้งแล้วก็เบิ่งความเป็นจริงเบิ่งทั้งกล้องวงจรปิดเบิ่งทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละมื้อแต่ละมื้อแต่ละมื้อน่ะโอ้มันยุ่งยากหลายมาปั๊บสิมึงดูปั๊บสิแล้วไปเบิ่งอีกว่ามันสิยุ่งยากซั่นใดมันสิมันผลมันออกมามันสิดีซั่นใดก็ต้องรอกันไปตื่มอีกจังซั่นผู้ใช้รถถนนนี่มีสติระวังตัวเท่านั้นเน
1: า
0: ะในการ
1: แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสาร
0: แม่นละแม่นละ
1: ฟังรายการกับขี่ก็ได้เพราะเฮาก็จะมีการแจ้งตลอดเรื่องเกี่ยวกับระเบียบการสัญจรหรือว่าของโยธาธิการและขนส่งอย่างนี้เนาะอดิศักดิ์ภักกรตอนนี้ให้ทุกท่านได้ฟังสิ่งที่น่าสนใจและอย่างต่อไปพวกเฮามีนัดสัมภาษณ์ท่านพันโทสลองสมัยยาห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรเมืองสีโคตบอง
2: ไปเบิ่งลุงแก้วกับลุงจันทร์พิษกันได้ดูหั่นน่ะ
3: อ้าวแม่นบ่ลูกไปพอสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้แหละ
4: เออมาในบ้านมาไกลเกียปัญหาได้นี่ลุงจันทร์เนาะจุดสวนแล้วก็ลามมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ลามเข้าป่าพุ่นน่ะเสียหายหมด
3: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจันทร์จุดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
4: ่โอ้ยก็บ่แล้วจุดสวนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ่
5: ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
3: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันทร์เอ้ยจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
4: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะเนี่ยได้ก็ตามค่อยขอโทษละและก็ขออ้อนขอยอมเธอหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
3: คันซั่นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะ

0: โมเฮาถามแน่อันพนักงานคนต่างประเทศก็จำเป็นเข้าประกันสังคมบ
1: ่ตัวกระสร้างว่าก็ต้องได้เข้าคือกันกับพนักงานคนลาวหั่นล่ะ
0: แต่คนต่างประเทศเขามีประกันภัยอยู่บ้านเขาละได๋มาประเทศลาวต้องได้เฮ็ดตื้มอีกวะ
1: อ้าวมันบ่ต่างหยังกับคนลาวเวลาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เข้าตามระเบียบกฎหมายบ้านเขาคือกันกับคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้านเฮาเช่นเดียวกัน
0: ก็แม่นคุ้มตัวได้เนาะแล้วคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองอย่างเด
1: จะเป็นพนักงานคนต่างประเทศหรือพนักงานคนลาวก็จะได้รับการคุ้มครองคือกันได้รับทั้งหมด9อุดหนุนนับแต่เป็นปวดสุขภาพอุบัติเหตุแห่งงานออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและวางงานและพิเศษสำหรับคนต่างประเทศเวลาหมดสัญญาแห่งงานจะกลับคืนประเทศแม่นสามารถขอเงินบำเหน็จนำประกันสังคมได้แต่ผู้เกี่ยวต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนหรือ1ปีขึ้นไปจึงสามารถขอรับได
0: ้โอ้ก็ดีได้เนาะทําอิดเฮาคิดว่าได้แต่ปินปวดสุขภาพบ่คิดว่าคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหลายปานนี
1: ้ถ้าตัวสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปเบอร์1508สายด่วนประกันสังคมในวงราชการนอกนั้นเพิ่นยังมีทีมงานให้ข้อมูลถึงสถานที่โดยบ่เสียค่านําอีกได
0: ้โอ้ขอบใจตัวได้หลายเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: ้าไปซื้อเครื่องหั่นใกล้ๆนี่นะบ่ใส่ก็ได้บ่มีดอกตำรวจ
4: บ่แม่นแนวนั้นใดป้องกันหัวของเจ้าหั่นจื้อบ่อาทิตย์แล้วนี่คนบ้านใต้เสียหลักรถล้มเสียชีวิตก็ย้อนบ่ใส่หมวกกันกระทบหั่นตัว
3: แม่นๆเกือบไปแล้วเนาะเฮาคิดว่าป้องกันตำรวจซั่นดอก
4: เจ้าบ่ใส่ถ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นเห็นก็จะถูกปรับใหม่หั่นแล้วอีกอย่างใส่หมวกกันกระทบกันหัวถูกกระทบเวลาเกิดอุบัติเหตุแต่อย่าลืมหัดใส่คางน้ำแดงนี่แหละเพิ่นว่ากันไว้ดีกว่าแก้บาดเกิดแท้มันสิแก้บ่ทันใด
3: ขอบใจสาวบี้เด้อ
4: เจ้า
3: เรื่องน้อยๆถ้าบ่คิดทบทวนให้ดีอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เนาะ
5: ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง

0: เอาย้ำขอมาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพฮักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่มเด้คือเมื่อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนฮู้จักกันแล้วเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้โลด
0: นี่ในบ้านขอถามแด่ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกสามเดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกสี่เดือนได้แมนบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

0: หากทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยเสริมทันความเป็นเกียรติติดตามมาฟังรายการของเฮาที่กำลังออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์และยังมีการไลฟ์สดทางเพจของวิทยุลาว National Radio แซต่อเพจ LNR Infotainment แล้วก็เพจขับขี่ปลอดภัย
1: ขอบใจทุกสายทุกเสียงทุกท่านเนาะทั้งขอความเข้ามาหารายการของพวกเขาแต่ก็แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นนำกันท่านผู้ฟังเหตุใดอุบัติเหตุจะลดน้อยถอยลงอันนี้หลายคนยังบ่แสดงความคิดความเห็นมาเราต้องการที่สุดว่าทัศนะของท่านที่มีต่อเรื่องนี้เป็นแนวใด
0: เจ้า
1: ท่านก็สามารถแสดงออกมาได้บ่ต้องไปจมบ่ต้องไปเว้าบ่ต้องไปอย่างดอกอันนี้เวทีของสาธารณะเวทีของสังคมในรายการขับขี่ปลอดภัยของท่านสามารถเขียนข้อความแนะนำมาได้เหตุนั้นแหละท่านจะมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่แล้วตอนนี้ทางทานพันโทสลองสุมายาห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรเมืองศรีโคตบองอยู่ในสายแล้วเจ้าสบายดี
1: สบายดีท่าน
2: เจ้าสบายดี
0: เจ้า
2: ขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าดีใจเนาะแล้วก็ขอขอบใจท่านหลายๆที่สละเวลาเข้าร่วมสนทนาในรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้เจ้าอยากถามท่านเลยเนาะว่าเป็นแนวใดแดสภาพการสัญจรอยู่ทางเมืองศรีโคตบองในมื้อนี้ท่าน
2: เมืองแล้วสภาพการสัญจรในเมืองศรีโคตรตะบองมันนี้ก็คือว่าการสัญจรเท่ากับยังสะดวกสบายการไปกันมาของนักขี่ก็ถือว่ายังโรงเรียนดีอยู
0: ่
2: เนาะบ่ถึงว่ารถจะติดจะอั้งเนาะ
1: เจ้าหลายเส้นทางอยู่ทางเมืองศรีโคตรนี่มันก็เส้นทางมืดแดแบบนี้ก็มีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ทันมันมีจุดใดแดที่มันยังมีความเสี่ยงอยู่เนาะ
2: เกี่ยวกับอุบัติเหตุบ
1: ่อันความเสี่ยงถนนหนทาง
0: จุดใดที่ว่าแบบว่าควรจะเริ่มระมัดระวังค่ะ
1: บางเทื่อเสาไฟมีอยู่แต่ไฟยังทางบ่มีแบบสิ
2: เส้นทางที่ระมัดระวังนึงจะมีแต่ว่าเส้นทางที่ว่ามีโรงเรียนอยู่ตามสายทางนั้นแล้วก็จุดสามแยกสี่แยกนั้นก็แต่กันแต่ว่าได้ให้คอยไปคอยมาละก็ระมัดระวังช่วงนี้จะเป็นฤดูฝนแน
1: ่
2: ส่วนใหญ่นักขี่ก็เฝ้าน้ำฟ้าน้ำฝนนั้น
1: เจ้า
2: ส่วนใหญ
1: ่ตัวนี้ก็อันตรายนะแต่ว่าเฝ้าฟังอะไรในการขับขี่ยนต์ยานพาหนะเนาะและเส้นทางทั้งแคมป์ของหลายคนยังให้ความสนใจอยู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยการขี่ส่วนกันขึ้นมาแบบนี้นะมันเป็นทางลองเด้จนไปฮอดทางปากปากซากพุ่นเป็นจังได๋ท่านมันดีขึ้นบ่หรือว่าแนวใดจังได๋มันมีชั่วโมงใดที่คนมักหลวงในตามสังเกตนะมันก็มีอยู่บ
2: ่ก็เกี่ยวกับเส้นทางจะปากปากซากหาสิบนเฮืองหั่นเนาะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาหั่นทางเจ้าหน้าที่เฮาก็ได้ลงแกสันและในชั่วโมงเร่งด่วน
1: เจ้า
2: ก็ชั่วโมงของราชการนี่แหละในช่วงนี้ก็สลายไอ้น้องเฮาลง2ครั้งเนาะที่ว่าที่ผ่านมาหั่น
1: เจ้า
2: ก็คือว่าในช่วงที่เฮาลงปานก็คือว่าเป็นระบบระเบียบดีแล้วเห็นเจ้าหน้าที่เฮาไปหั่นถือว่าระดับที่ก็จะต้องมีสติเจ้าหน้าที่ลงเงินเบี้ยก็คือว่าเป็นระบบระเบียบดีนะแต
1: ่
2: ว่าเจ้าหน้าที่เฮาบ่ไปคือเบี้ยเถียงงานหลายบ่อนแดกบ่มีเจ้าหน้าที่เฮาไปก็มันก็มี
1: โ
2: อ้ส่วนใหญ่ก็มีลงทางห้ามทางไปห้ามมัน
1: เจ้าก็มีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุนั่นซะ
0: เจ้า
1: เรื่องงานการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆบ่เอาทางย่างมาเป็นบ่อนขายเครื่องบ่มาเป็นบ่อนใช้บริการของตนเองอยู่ในเมืองศรีโคตรนี่อันนี้เรียกตัวนี้ทั้งจราจรเฮาสมทบกับภาคส่วนอื่นได้ลงเฮ็ดเรียกตัวนี้บ่หรือว่าบ่เกี่ยวกับเฮาหรือว่ามีบ่ท่าน
2: แต่เนี่ยพันมานก็ถือว่าได้มีสภาพจิตของเมืองเนาะคือว่าครบเครื่องพุ่นล่ะก็มีเนาะเพิ่นก็ได้ลงจัดสรรทั้งโน่นขี้เล็กทั้งบ้านอันน่ะตรงปุ้งสีเพิ่นก็ได้ลงเป็นประจำทางสภาพจิตของเจ้าหั่นเนาะบวกใส่เจ้าหน้าที่เฮาถ้าว่าเจ้าหน้าที่เฮาบ่คาเรียกหลายกันไม่ลงนําเจ้าเพราะว่าเป็นประจำ
1: ลงเป็นประจำเนาะเจ้าดีแล้วเพราะว่าหลายคนก็ตั้งคำถามมาเอาทางย่างก็ให้คนมาขายเครื่องใช้แบบนี้เนี่ยคันให้ประชาชนไปเว้าว่าเป็นสิผิดกันเจ้าหน้าที่ไปขายแด่อันนี้หลายคนก็เว้ากันแนวนั้นและส่วนว่ามีกรณีเอาจวยเอาตั้งเอาโต๊ะเอาอัน อียังไปควงไว้อยู่หน้าห้านตนเองห้ามจอดห่วงบ่อนจอดนะอยู่ทั้งเมืองสีโคนเฮามีบ่ทัน
2: คืออะไรเงี้ยพันมานี่ก็มีเนาะอยู่แถวเมืองสีโคนโดยเฉพาะอยู่เต้2ช่วงหลังๆนั้นก็ทางไอ้น้องเฮาก็ได้ไปแนะนําให้ออกคือว่าเอาจ่วยไปใส่กันหน้าเฮือนเพิ่นนั่นเพิ่นปิดป้ายห้ามคนอื่นจอดนั่นนั่นนี่มันก็บ่ถูกระเบียบทางเจ้าหน้าที่เฮาก็ได้ไปเฮ็ดบ่บันทึกบ่ให้เฮ็ดซั่นแหละมันบ่แม่นสิทธิ์ของประชาชนคือว่ามันเป็นภาครัฐป้ายห้ามมันเนาะ
1: ฉะ
2: นั้นเอาจ่วยไปใส่มันก็บ่ถูกตามระเบียบพันฉะน
1: ั้
2: นเฮาจะไอ้น้องเฮาก็ได้ไปศึกษาผมเฮ็ดบ่บันทึก9เดือนแล้วบ่เฮ็ดเนาะ
1: เจ้า
2: ท่านมามีเดี๋ยวนี้บ่มีเนาะเดี๋ยวนี้
1: บ่มีเนาะแต่ว่าถ้าว่ามีนี่ก็สามารถส่งข่าวทางหาเจ้าหน้าที่เมืองสีโคตรเฮาได้เนาะท่านเนาะ
2: เจ้า
1: เจ้า
0: เจ้าที่ว่าเป็นการดีที่ว่าเจ้าหน้าที่มันก็ใส่ใจอันพอสมควรเน
1: า
0: ะเจ้าแล้วเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยท่านเป็นจังได๋ระยะผ่านมาหรือว่า1อาทิตย์ผ่านมาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ทางเมืองสีโคตรตะบอกเฮา
2: เอ้ย1อาทิตย์ผ่านมานี่ที่ว่าอุบัติเหตุเมืองสีโคตรเฮานี่ที่ว่าเกิดขึ้นเป็นจํานวนหลายอันละ6รายเนาะใน6รายของเสียชีวิต2ราย
1: เจ้า
2: เนาะได้ส่งทบกับแผนกจราจรนครหลวงแล้วก็มอบให้แผนกตำรวจจราจรเป็นดําเนินตามระเบียบกฎหมายฮะส่วนคดีเสียชีวิตครับ
0: เจ้า
1: เ
0: สียชีวิตนี่แม่นอยู่จุดใดทานพอฮู้บ
1: ่กรณีแนวใดจังได๋เจ้า
2: อันเกี่ยวกับเรื่องจํานวน6รายนี้ก็แม่นรายที่1น่ะมันรถจักรกรรมผู้กลางทางเกิดขึ้นในวันที่26เดือน4 2026เวลาประมาณ 4:30 นาทีสถานที่เกิดเหตุแล้วมันเขตบ้านนาแห่เฮานี
1: ่
2: ถนน13เหนือนี้
1: เจ้าร
2: ายที่2แล้วมันรถเงินต่ำรถจักรแล้วบ่หยุดจอดเกิดขึ้นในวันที่28เดือน4 2026เวลาประมาณ 3:40 นาทีสถานที่เกิดเหตุนี่แล้วมันอยู่เขตบ้านปากทางถนนสีทองคือว่าอันนี้ก็เสียชีวิตคาที่เนาะเป็นคนเวียดนามทั้งสองตัวผู้ซ่อนท้ายตัวนี้มันเสียชีวิตคนเวียดนามเนาะ
1: เจ้า
0: ตัวนี้มันต่ำแล้วหนีมันบ่ทันกรณีที่สองนี้มันรถใหญ่ต่ำรถจักรแล้วหนีบ่ตัวนี
2: ้แม่นต่ำแล้วบ่หยุดจอด
0: เจ้า
1: เจ้าตัวนี้ที่สามเจ้าก
2: รณีที่สามนี่รถจักรตำคนแง่งขับทางเนาะเกิดขึ้นในวันที่28เดือน4 2026เวลาประมาณ 21:40 นาทีสถานที่เกิดเหตุมันอยู่ถนนสุพรรณวงศ์นี้เนาะเขตบ้านเมืองวาเนาะรายที่4แล้วมันรถยนต์ต่ำรถยนต์เกิดขึ้นในวันที่30เดือน4 2026เวลาประมาณ 2:45 นาที
1: อ
2: ยู่เขตบ้านขนตารายที่5เนี่ยมันรถจักรต่ำท้ายรถบรรทุกเกิดขึ้นในวันที่24เดือน4 2026อยู่เขตสถานที่เกิดขึ้นอยู่เขตบ้านหนองเหนี่ยว
1: หนองเหนี่ยวเจ้าร
2: ายที่6มันรถจักรต่ำรถยนต์เกิดขึ้นในวันที่28เดือน4 2026เวลา 19:45 นาทีสถานที่เกิดขึ้นมันอยู่เขตบ้านนาเหล่านี
1: ้เจ้าสรุปรวมแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี่ลักๆแม่นสาเหตุมาจากอะไรท่าน
2: ลักๆนี่แหละแม่นสาเหตุเกี่ยวกับการดื่มสิ่งมึนเมาลักกว่าเปอร์เซ็นต์หลายมาสารวมแล้วในวันเทศกาลต่างๆวันเสาร์วันอาทิตย
1: ์
2: วันธรรมดาเนี่ยก็มีนี้คือว่าเปอร์เซ็นต์ในการดื่มนี่สูงแล้วเป็นความประมาทของนักขับขี่ฮะเนาะโมเขาลบกฎจราจรไปซะแล้ว
0: เจ้าอันน่ะแล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งทานที่ว่าหาก็เกิดขึ้นวังเมื่อก่อนนี่บ่ตุที่ว่ามีรถต่ำกัน4คันซ้อนอีกต่างๆนี่นะที่เกิดขึ้นอยู่ทางเมืองสีโคตรเฮานี่นะตัวนี้เฮาพอฮู้ข้อมูลบ่ทาน
2: ตัวนี้ก็มันอยู่เขตบ้านหนองแตงบ่
0: เจ้า
2: เจ้าก็หนองแตง
1: เจ้า
2: อันน่ะเกิดเหตุตัวนี้แหละมันรถเงินน่ะมันข้ามทางเนาะตามกับรถบรรทุกตัวเปลี่ยนทิศทางน่ะล่ะเปลี่ยนทิศทางเดินแล้วก็รถบรรทุก ขับมาเมืองซ้ายแล้วมันลึกแล่นไปก็มันต่ำคือว่าคนจะหาอะไรเกิดไปรถบรรทุกคัดออกเมืองซ้ายไปต่ำรถอีก 2-3 คันนะเดี๋ยวกับอยู่หลงแตงนั้น
0: เจ้า
1: โอ้เจ้า
0: แสดงว่าย้อนรถใหญ่หันเป็นข้ามทางไปก่อนเนาะท่านนอสาเหตุทำอิดนี่เนาะ
2: เมื่อมีรถอนาคิดรถไฟฟ้าหนีข้ามทาง
0: เจ้า
2: เนาะเปลี่ยนทิศทางมาแล้วมันตัดหน้ารถบรรทุกคันหลงแตงรถบรรทุกก็สกัดกั้นบนนั้นกับมันไปต่ำแล้วก็มันหักออกมือซ้ายมือแล้วก็ไปต่ำมารถที่ว่าสวนทางมาหัน
1: ว่ารถบรรทุกกระแลนมาคือกันเด้
0: เจ้า
1: ว่าหักเจิดออกไปใส่รถที่สวนทางมาตื่
0: ม
1: อีกแต่ว่าบ่มีผู้ใดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนาะกรณีที่ท่านเว้ามานี
2: ่ก็นี่ก็บ่หลายเล็กน้อยเนาะ
0: พอเป็นรถใหญ่ทั้งเบิดเลย
1: แต่ว่าพาหนานั้นเปเพ
0: เจ้าเสียหายทั้งทรัพย์สิน
2: เจ้าที่ว่าขับทางมากับเพศสมควร
0: เจ้าและอีกเหตุการณ์นึงที่หลายคนก็ให้ความสนใจทานตัวนะกรณีหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่สังเกตที่มีรถตู้เสียหลักข้ามเลนแล้วไปต่ำเอารถจักรเลยให้มีผู้เสียชีวิตนะท่านตัวนี้เฮาฮู้สาเหตุแล้วบ่ตัวนี
2: ้ตัวนี้ข้อมูลก็ยังบ่ทันฮู้เพราะว่ามันแผนกจราจรบ่ลงไป
0: โอ้เจ้าเป็นแผนกจราจรเลยเนาะตัวนี้เนาะเจ้า
1: สรุปรวมแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาเสียชีวิต2รายในการเกิดอุบัติเหตุอยู่ทางเมืองสีโคตบองท่านซะก็ขอแสดงความเสียใจนําท่านมีอย่างอยากจะแนะนำเติมในการใช้รถใช้ถนนเฮ็ดเอาได้จะปลอดภัยไปถึงจุดหมายปลายทางไปห้องล่าห้องการขายฮอดกับจากเวียกจากงานกับจากการค้าขายมาฮอดเงินฮอดซานและมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีอย่างอยากจะกล่าวอยากจะบอกเติมนะขอเชิญเน
2: าะก็เจ้าหน้าที่เฮานี่ก็บ่มีหยังหลายก็มีแต่ว่าเฮ็ดข้องให้นะครับขี่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนท่านเนาะต้องปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดกันไปกันมาก็คอยไปคอยมาแล้วก็อุปขี่รถจักรก็ต้องได้ใส่หมวกกันกระทบที่ได้มาตรฐานครับนะในช่วงนี้ก็ในฤดูฝนตกน้ำปลอมแน่แต่จะให้แล้วก็ขี่ครับพยายามบอกมือเพื่อนเอาเศร้าเนาะเพื่อบอกให้เฝ้าฟังหลายเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนครับเนาะทางเจ้าหน้าที่ทางการเรียกห้องมาในนั้น
0: เจ้า
2: เพื่อการลดพรบุติเหตุท่าน
0: ใ
1: ช่
0: อันนั้นอีกเรื่องนึงท่านก่อนเวลา อันนั้นหลังจากที่ว่ามีแจ้งการของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเกี่ยวกับการคุ้มครองการกำหนดเวลาเขาออกตัวเมืองสำหรับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่นี่นะทั้งอันนั้นเมืองสีโคตรเฮาโดยเฉพาะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนี่ได้มีการร่วมมือกับทางโยธาและบทตัวนี้ท่าน
2: ก็เกี่ยวกับการสกัดกั้นรถบรรทุกต่างๆนั้นคือว่าเฮาก็ได้ประสานสมทบกันมาตลอดเนาะเพื่อจะแจ้ไขเกี่ยวกับรถบรรทุกเข้าวงการนั้นคือว่าเฮาได้เฮ็ดเป็นประจำผ่านมาหั้นเนาะคือว่าพากันคนเที่ยวเพื่อจะแก้ไขเกี่ยวกับรถบรรทุกเข้าตัวเมืองนั้นเพื่อให้มันลดน้อยถอยลงหั้นเนาะมีการประสานสมทบกันดู
0: เจ้าๆเพราะว่าอันนี้เพิ่นแจ้งการใหม่ออกมาวางวันที่24เดือนเมษายนนี่เนาะค่ะเนาะกำกับตื่มอีกว่าซั่นซะเจ้าเพราะว่าปัญหาเรื่องรถบรรทุกนี่ก็แม่นกะสังคมก็ให้ความสนใจพอสมควรเจ้าเอ้ามาตอนนี้ก็ต้องขอขอบใจทั้งทานพันโทสลองโสมยาห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรเมืองสีโคตบองหลายที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรายการขับขี่ปลอดภัยแล้วก็ผู้ฟังที่ติดตามฟังอยู่เจ้าขอบใจหลายๆ
1: ขอบใจท่านหลายๆโอกาสหน้าเชิญท่านใหม่เจ้าขอบใจ
0: เจ้าอ๋อก็ถือว่าเป็นข้อมูลอยู่ทางเมืองสีโคตรกับแต่ละเมืองนี่อุบัติเหตุเวลาที่เฮามีการสนทนารายงานของเจ้าหน้าที่จะเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบว่ามีตลอดนะเจ้าแต่เมื่อวันจันทร์เมื่อวันคานอดิศักดิ์ที่ได้สัมภาษณ์ทั้งเจ้าหน้าที่เมืองปากงืมเนาะ
1: เจ้า
0: เมื่อวันจันทร์เมืองปากงืมบ่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นตัวเลขแล้วก็เป็นข้อมูลที่ดีหลายตัวนั้นน่ะก็อาจจะเป็นย้อนเป็นทางผ่านแน่เนาะ
1: เงือดนั่นแหละบางคนก็เงือดปกติมันจะเกิดเนาะเส้นทาง13ใต
0: ้แม่นๆแต่ว่าอยู่ปาก
1: เมืองจันทร์เมืองปากเมืองจ้ะ
0: เจ้าก็จะให้หลายๆเมืองหลายๆบอนหลายๆแขวงก็ให้ตัวเลขของอุบัติเหตุมันค่อยลดลงจนถึงขั้นศูนย์เท่าไหร่ว่าสังคมมีเลยก็ยิ่งเป็นการดีแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นกับทุกคน
1: แม่นละ
0: ที่ขับขี
1: ่อันเพิ่นสรุปบางทีนี่ก็น่ะก็ถามไปว่ามันสาเหตุต้นตออุบัติเหตุเกิดขึ้นจากหยังเพิ่นก็บอกว่าส่วนหลายก็แม่นมึนเมาอะไรในการขับขี่
0: เ
1: รามึนเมาในการขับขี่แล้วมันก็เฮ็ดให้ขาดสติระวังตัวในการใช้รถใช้ถนนเนาะคนเมาครับรถเนี่ยฮู้น้ํากันแล้วเนาะ บย่านบย่านตาย
0: จะคลอดเฮือนย่ำใ
1: ดแล้วก็บย่านคมไวอีกบ่ฮู้ว่าไวบ่ฮู้ว่าซ่าเนาะถือว่าคันฮ้อนเฮือนตื่นเช้ามายังมีลมหายใจได้ว่าบุญน
0: ี
1: ่รอดไปแต่ว่าห่วยมื้นตามาแล้วจักเล็กจักลาจักออกซี่จักมียังจักเลือดเขาส่งให
0: ้
1: โอ้ยบ่จักพรรณนาเนาะ
0: นั่นแหละ
1: แต่ซ่าว่าเรื่องเหล้ายาปลาแป้งบ้านเมืองของพวกเฮาก็ซื้อง่ายกินง่ายห้านได้ก็ใคร
0: แห่งบุญหลายแล้ว
1: เออบุญหลายนี่บุญบั้งไฟนี่เด้อระวังแน่บุญบั้งไฟนี่นะเนาะอย่าสู้ไปอยู่ใกล้หลายบุญบั้งไฟแล้วก็คนดื่มกิน
0: เอ
1: าแท้เอาว่าเนาะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมานี่คนที่มนต์ซื้อน้ํากันนี่ก็บ่ค่อยเห็นหน้าเนาะคนที่บ่ฮู้เรื่องก็คือครอบครัวนั่งเฝ้านั่งแยงสมขี้สมเหนียวอันนี้การมวนการซื้ออยู่ในขอบเขตจํากัดแล้วก็ให้มีสติอะไรเนาะท่านก็เป็นคนหนึ่งที่คนในครอบครัวพึ่งพาอาศัยและสิเอาความมวลนี่ให้กลายเป็นปัญหาแก่ครอบครัวนี่ก็สู่ให้มันเกิดขึ้นนั่นซะ
0: เจ้ามีท่านผู้ฟังเพิ่นส่งข้อความมาอดิษากรที่เฮาจะรายงานเรื่องตัวเลขอุบัติเหตุในแต่ละมื้อเนาะเพิ่นว่าทางนาไซท้องนี่รถติดทุกมื้อเด้อว่าซั่นกี่บ่ติดเดี๋ยวนี้ติดละได้รถมันหลายขึ้น
1: นาไซท้องนาไซท้องติดก็สิเป็นแถวใดล่ะบัดนี้
0: มันก็สิเป็นเส้นทางยาวมาเลยแหละเนาะรถมันเที่ยวหลายแล้วเพิ่นว่าสบายดีโฆษกทั้ง2ค่ะพระเจ้าขอประกอบส่วนเกี่ยวกับการสัญจรโดยเฉพาะกับแม่นเส้นทางที่เพิ่นกําลังก่อสร้างขอให้ภาคส่วนที่รับผิดชอบใส่ไฟแจ้งเตือนหรือไฟสะท้อนให้กับผู้ขับขี่สามารถเห็นได้ชัดเจนแดบางเส้นทางบ่มีฮอดไฟแจ้งเตือนเส้นว่าการก่อสร้างเส้นทางลักษณ์24หาเกษตรเนาะหาคณะเกษตรหั่นแล้วก็ทางหลัก19บ้านนาศาลาบ่มีฮอดไฟแจ้งเตือนว่าซั่นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหลายโดยเฉพาะแม่นเวลากลางคืนนี่เพิ่นแจ้งเข้ามา
1: เจ้าๆมาแจ้งเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นในทั่วประเทศประจําวันที่4พฤษภาคม2026นี่ท่านผู้ฟังอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดที่แม่น11รายเนาะพาหนะเพทั้งหมดนี่แม่น34คันท่านผู้ฟังซึ่งในเปเพสมควรนี่17คันเนาะใช้การบ่ได้1คันอันนี้โอ้เกิดแฮงแล้วจนใช้การบ่ได้และคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนี่34คนในทั่วประเทศของพวกเขาในนี้บาดเจ็บเล็กน้อยนี่22คนสมควรนี่9สาหัสนี่3เสียชีวิต3สำหรับวันที่4ที่ผ่านมาเนาะอันนี้ก็ถือว่าแขวงที่เกิดอุบัติเหตุเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตก็มีทั้งบริคัมไซนี่แม่นเนาะทั้งแข่งบริคัมไซเนาะทั้งนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็ทั้งแข่งพงศาลีแม่นบ่
0: เจ้า
1: พาให้เสียชีวิต
0: แม่นแหละเอ้า
1: ก็เป็นตัวเลขที่ ที่พวกเฮาบ่อยากเห็นเนาะทุกท่านก็คงจะบ่อยากคิดนั่นแหละเนาะเรื่องนี้นี่คําว่าโอ้เสียชีวิต0ไปสิโอ้คือว่าดีใจ
0: แม่นแหละ
1: อันเรื่องอุบัติเหตุนี่น่ะเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าอยากให้มีรายการได้ใส่ใจเติมเรื่องการเดินทางการไปการมาการใช้รถใช้ถนนในทุกมื้อนี้นี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีท่านผู้ฟังคอยไปคอยมาเป็นห่วงเป็นใยมีรายการแสดงความคิดความเห็นเข้ามาร่วมรายการของพวกเฮาได้ทุกมื้อท่านผู้ฟังวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ที่ออกอากาศท่านอยากฝากข้อความอยากเว้าอยากว่าอยากแสดงความเห็นต่างๆเข้ามานี่แม่นเวทีที่เปิดกว้างให้ทุกท่านนั้นได้มีส่วนร่วมเหมือนกันลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: เจ้าสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังและก็รับชมรายการขับขี่ปลอดภัยอดิศักดิ์มโนลีลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
1: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวเดือนเมษาผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆของรัฐบาลยังมีบางเวียกจำนวนหนึ่งที่ยังเป็นสิ่งท้าทายและข้อคงค้างบางด้านจะต้องได้สืบโตปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าในโอกาสแถลงข่าวโตสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลของประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน2026จัดขึ้นเมื่อบุรีรัมย์ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำภาพิมมาโซนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าในระยะผ่านมารัฐบาลได้แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อทางด้านสังคมการลงทุนของรัฐการช่วยเหลือชาวเกษตรกรการคุ้มครองการขุดค้นเหตุธาตุการคุ้มครองกวดกาการบริการขนส่งโดยสารการรักษาความสะอาดจบงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองการสนองไฟฟ้าและน้ำประปาการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาข่าวบิดเบือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเคารพระเบียบกฎหมายและอื่น
2: ๆเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อทางด้านสังคมการลงทุนของรัฐการช่วยเหลือชาวเกษตรกรการคุ้มครองการขุดค้นแร่ธาตุการคุ้มครองกวดกาการบริการขนส่งโดยสารการรักษาความสะอาดจบงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองการสนองไฟฟ้าและน้ำประปาการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาข้าวบิดเบือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเคารพระเบียบกฎหมายและอื่น
1: ท่านคำภาพิมมาโซนให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับทิศทางเพลนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนพฤษภานี้ในกองประชุมได้ซีนำคะแนนการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญในด้านต่างๆโดยเฉพาะสืบโตจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านกักเกียมบรรดาเนื้อในที่จะนำเข้ารายงานต่อกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12โดยเฉพาะห้างมติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติสุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการสูงยุ่งส่งเสริมการผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้าประสานสมทบกับคะแนนการที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและเร่งค้นคว้าออกใบตะดินให้บรรลุตามแผนการส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าสืบต่อจะตั้งปฏิบัติคำสั่งฉบับเลขที่06ทับนโยว่าด้วยการติดตามกวดกาและแก้ไขปัญหาแห่คำตกโคนหินและทรายตามบรรดาสายน้ำห้องห้วยและการคุ้มครองการขุดค้นแห่ธาตุต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศและอื่นๆดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน

0: วงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: คือบุญกองสอบีซ้ำที่บ้านหนองดาหนองสีโคตร
0: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
1: ตาบ่เห็นหูเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่ในตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รูปไปน้ำฝ้าน้ำหยังไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
0: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ
1: ่เห็นแจ้งคักแล้ว
0: บ่ต้องได้ใส่แว่นตาแล้ว
1: บ่บ่ได้ใส่แว่นตาอย่าง
0: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ
1: ่ออกแดดก็ปกติ
0: ดีใจบ่พ่อ
1: ดีใจเห็นฮุงดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นฮุงอย่างนี้ก็เห็นฮุงดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
0: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นฮุงกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทํามาหากินก็บ่ได้มีอันของอันค้าเนาะเดี๋ยวให้พอฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
1: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตาก็มากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

0: ว่าได้สู่แล้วสีน้ำหอดเฮือนสารพุ่นเด้อสาวย่านแต่สมภารน้องสีโบจำจืออายหนทางมันหกน้องยังว่าสีทางห่วมหนทางมันบางน้องยังว่าสีห่วมแต่งบาดว่าน้ำถ่วมแก้งสีจำอายให้พายเหือสุขสบายดีเป็นรายการสบายดีพ่อแม่พุ่งแม่ป่าอ้าวอาทุกท่านขอดำเนินรายการเข้าสู่รายการลองไล่รายการจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมาฮอดจอดถึงตามเวลาในแต่ละมื้อเฮากำลังฟ้อนลำวงกันซะเด้เนาะออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์ยามเศร้าๆบางท่านก็เป็นกำลังกินข้าวบางท่านกำลังบ่แม่นนอนบ่ตื่นซะบ่บางท่านก็ได้เนาะบางท่านก็ไปล่าไปกาดแล้วบางอีพ่อไอแม่ก็ปุ๊บลุกตั้งแต่4โมงจนดึกๆไปใส่ละบัดนี้โอ้ไปฮะไปหัวไปสวนไปให้ไปนาเพิ่นล่ะลูกเอ้ยก็ไปตามเรียกตามการนะภาระหน้าที่ก็เฮ็ดกะสะกะหากะกินอยู่ไปนะอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงภาคส่วนหนึ่งก็บ่ได้ไปล่าไปกาดบ่มีธุรกิจบ่มีการค้าการขายบ่มีห้างห้านต่างๆก็สิมันอยู่นำบ้านนำเมืองเนาะตำฮูกทักท้อแพ้พาไม้นำส่งเข้าตลาดปักส่วนใดก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปักส่วนใดก็แม่นปลูกฝังปลูกผักปลูกพืชผักหอมป้อมหอมบัวหอมลาบผักสลอกสลัดผักกะหล่ำปอกกะหล่ำปีหมักทอกหมักทั่วเนี่ยหลายแนวก็นี่ก็เป็นเศรษฐกิจก็เอาไปขายได้เงินมาก็ไปซื้อซีดกินนะซื้อแนวแซ่บๆซื้อเครื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ท่อนไว้หลายๆก็ไปซื้อคำมาใส่ได้บางท่านก็ได้ไปถอยรถใหม่นะท่อนมาหลายปีแล้วดินั่นแหละเกิดว่าดีสมเสยผักส่วนก็เห็นหลายเหตุการณ์ก็เป็นบริยูได้เศร้าเอกสารเต็มหน้าโต๊ะเพราะได้เบาไทยว่าสันโทก็แมนนะเนาะเซ็นอย่างเดียวผักส่วนก็ได้ตัวกันอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์มืดมือบดคืนเวียกบกคือกันสบายดีทั้งไอ้ใหญ่ไอ้โซเฟอร์รถนำได้เด้อเปิดฟังระยามเศร้ากันมันกำลังเดินทางคอยฟังเพลงไปนำนะเปิดเพลงไปนำฟังข่าวฟังข่าวทางว่าอยากได้บทเพลงมวนๆก็โทรเข้ามาได้นะที่0305787052มาอยากฟังเพลงน้ำโคศกอันรายการ FM 103นี่จะก็น่าจากบาทบ่ก็ได้ว่าโทรกวนเบิ่งเราเบิ่งจากบาทได้ว่าซั่นก็โทรมาเลยเด้เนาะโทรมาเนาะมักเพลงแนวๆใดนะบางท่านนี่ก็มักลำเลืองเด้จำปา4ต้นบ่เท่ากำกระดำบ่จังซี่เด้บางส่วนก็มักลำก่อนลำเดินลำยาวก็หลายแนวลำคนเฮาก็ได้มักบ่คือกันก็ลำทางภาคใต้กับลำสีพันดอนเด้เหนือก็เป็นครับสำเหนือบอกหรือว่าเอาแต่ก็ว่ากันไปเนาะแอสายก็เริ่มเข้ามาแล้วสบายดี
1: สบายดีไอ้คนร
0: อโอ้บ่าวล่องแพซะมาแต่ดึกมื้อนี้
1: แม่ละอ้าย
0: กินข้าวเช้าแล้วบ่
1: มื้อนี้ผักเวียกนะอ้ายบ่ได
0: ้ผักผักเวียกผักกาดเจ้าดีแล้วฟังขับเงิมบ่
1: ข
0: ับ
1: เงิมของไอ้แก่น
0: โทสุภาโอ้เป็นกะมีให้ล่ะเนาะน้องเอ้ยอันซำขับเงิมซื่อๆ
1: ท่านจะเปิดให้น้องฟังนี่เด้อตอนนี้เพราะว่ามื้อนี้ขับเ
0: นี่ยได้เดี๋ยวไอ้ไทยจะจัดให้ขับเงิมเนาะเอาแบบแคนเลยบ่เอาแบบแคนหรือว่าเอาแบบดนตรีสมัยใหม่ผสมประสานเข้าไป
1: เอาชุดฉบับนั่นล่ะไอ้
0: เอาแบบแคนเลยพุ่นวะก็ว่าลำวงขับเงิมมันเป็นทับเอากันว่าสิเอาประเภทอันลำวงขับอันลำขับเงิมแบบพื้นเมืองมันก็มีแต่แคนได้เป่ากันเนี่ยเจ้าเจ้าได้มอบโลดบรรดาผู้สาวเจ้า
1: เจ้าม
0: ักแหงบ่หรือเฮาบาง
1: จำมาซื้อนี่ล่ะอ้ายมักเป็นแซมเซ็งแซนล่อง
0: บ่ลำไปซื้อนี่แหละเจ้า เจ้าโอ้มันเว้าบ่ได้ดอกอันนั้นสายแนนพันจองโน้มโคมเข้าหากันบ่ได้เออเอาเบิดละบ่เบิดละบ่โอ้มักสาวลีน่าได้ได้จัดไปน้องได้ตาจอกตาจีเจ้าเอ๊ยอย่าไปเว้าโลโลเลเว้าสิไม้มันดังเออเบิดละบอกเบิดละบอกได้ได้ได้ได้แฟนเพลงไอ้ไทยหลายเจ้าโอเคสบายดีอันนี้ก็เป็นผู้บ่าวทางบ้านดงควยพุ่นนี่อันบ้านพันอยู่บ้านดงควยนาโนหัวบ่อเคยได้ไปบ่พี่น้องเฮาผู้ข้าเคยได้ไปเสพไปเป็นโคศกปะโถเกือบบ่ได้มาฮอดเฮือนกันจังวะมีแต่แม่ห่างเต็มเบิ่ง สบายดีเจ้าโอ้สบายดีเอ้ยอยู่ดีมีแฮงมื้อนี้เนาะสักทาสบายดียามเช้าเอาเพลงหยังเนาะ
1: รักใจให้สาวแซ่นคุ้มเด้อ
0: ฮักสาวแซ่นซุ่มได้เดี๋ยวทางเทคนิคเพิ่นฮักเก็บกำข้อมูลซอยกันเจ้าจ้ะ
1: ได้เลยมาทำมาเรียน
0: เจ้า
1: เรียนเชิญให้ใส่ชุดให้ได้บังทวง
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: ได้ลองเพลงที่ดี
0: โดยข
1: ะ
0: หน่อย
1: เจ้า
0: เจ้าขอบใจทั้งสาวเพลงบ้านโนนแก้วอันนี้ก็เป็นผู้สาวโสดยังบ่ได้มีผัวติดดอกบ่ได้อยากได้เมียก็โตมหาโคศกแล้วที่เป็นพ่อสื่อให้แต่ว่าบัดงานดองแล้วจ้างโคศกไปเด้อสบายดีเพิ่นเม็ดแฟนรายการทางโซเชียลมีเดียกันได้นึงสบายดีทั้งสาววันเสียงขวางกลับมาสาวคำฟ้องกลับมาไอ้คำเล็กกลับมามื้อนี้สาวตุ๊กตาสาวทิ้งกลับมามีแต่ผู้สาวมีแต่คนงามๆเบิ่งติดตามทาง Facebook พุ่นเด้อทางเพจแห่งซ่านลาวก็ถ่ายทอดสดคือกันมื้อนี้บางเทื่อสิมีละครสัตว์นําเนาะได้เบิ่งกันนี่ครับโอ้คักมื้อนี้เนาะรายการเฮาจัดเข้ามาแล้วฝากแชร์เด้อพี่น้องเด้อฝากแชร์ให้แด่ฝากกดติดตาม Facebook ของโคสุกน้ําแดงพุ่นละบาท2บาททาง Facebook ทางเพจแห่งซ่านลาวก็แชร์กันไปนะเป็นรายการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพสุขภาพดีด้วยมือเฮาด้วยใจเฮาด้วยความตัดสินใจด้วยตัวเองที่ว่าจุดเป้าหมายของเฮาอยู่ที่อาหารเสริมของลองลิตมันต้องได้กินมันต้องได้รับประทานแต่ละประเภทอาหารเสริมมีความแตกต่างกันสรรพคุณดูแลสุขภาพแตกต่างกันเด้อแต่ว่าก่อนจะไปยาวๆบทเพลงนั้นต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการซะก่อนเด้ที่ไปข้ามหน้าข้ามตาเพิ่นกระบบเป็นดอกโคซุกก็ได้ต้องได้ขอบใจทั้งบริษัทลองลิสการค่าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักและก็เป็นผู้สรรสร้างรายการนะขอบใจทั้งอนาโฮงงานตัดงิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายเด้อขอบใจทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจซอยนิยมปิงแบ่หรือว่าห้านปิงแบ่ซอยนิยมขอบใจแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บสองไอ้น้องขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งนำสู้นะขอบใจอาหารเท่าพันอยู่ที่แขวงอุดมไซตลาดหนองแมงดาขอบใจห้างนางพิมพ์สอนตลาดหนองแมงดาอยู่ทั้งเมืองไซแขวงอุดมไซเช่นเดียวกันและก็ขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้งภาคเหนือพ่อก็คือแขวงหลวงพระบางห้างขายยานางเอ็งห้างขายยาใหญ่มีสื่อเสียงอยู่ที่ตลาดดาราหลวงพระบางเด้อสนใจอาหารเสริมประเภทใดก็ย่างไปหาทั้งอันนาสาวเองเลยว่าทั้งเอื้อยเองคนงามเพิ่นคนหน้ามนไข่งามดอกเพิ่นใจดีเด้อไปหาเพิ่นได้บริการเรื่องของความงามสุขภาพอาหารเสริมทุกรูปแบบเพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่หันเนาะแล้วก็ขอบใจทั้งแม่ยักเออแม่ยกพี่น้องทางบ้านทาราชเนี่ยตัวเปิดกับหัวขวัญแล้วว่าลูกสาวไทยเว้ากวนแม่ว่าตลอดว่าท่านแม่ยักคือว่าใหญ่แท้ว่าแต่ว่าตัวจริงคันป้อมล่อมอยู่เด้อันแม่ยกพี่น้องทางบ้านทาราชสนใจต้องการอาหารเสริมไปหาเพิ่นได้เด้อห้านขยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วดงแขวงเวียงจันทน์นะอันนั้นก็คือผู้ที่อุปถัมภ์รายการและก็ตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองลิตพวกเฮาเนาะอาศัยก็เข้ามาติ๊กๆเข้ามาสบายดี
1: สบายดีสบายดีบ้างไทย
0: เออทานภูมิกับมีนาหักห่วมเจ้าเอาเพลงอย่างเจ้า
1: เคยบ
0: ้
1: านเก
0: ินโอ้ไปลงมักผู้สาวบ้านเกินแต่อย่าไปหาตัวแต่สาวน้อยเลยอันนี้ก็บ่เป็นท่าเอาๆๆเจ้า
1: แม่บ่เปลี่ยนเด้อ
0: เจ้าฝากเลยเจ้าฝากเลย
1: มวยตะเลียวประสบการณ์เบาสดแม่ทิ้ง
0: เจ้า
1: สาวคำงาม
0: สาวคำงาม
1: แม่เพลงวงที่เลี้ยงแม่เพลงวงที่เด้อ
0: มักบ่หันมักบ่หันเออได้ๆๆๆแม่มักเสีย
1: งเพลง
0: เออจ้าๆเอาฝากไว้สิเปิดเพลงสู่กันฟัง
1: เออสาวน้อยแม่จันทร์แม่มณีลาแม่จันทลา
0: เจ้า
1: แม่วอนเด้อ
0: เจ้า
1: เบาสิได้เสียงว่าอารมณ์ตื่นขอบใจสบายด
0: ีโอ้ยขอบใจพ่อภูมิสุดหล่อเอออันนี้ก็ถือว่าเป็น FC แฟนรายการเพิ่นก็ติดตามเป็นประจำตามใจเจ้าสิเอาหยังก็ตามสั่งคันแม่นเซาฝ่ายพุ่นมาพี่สิเอาว่าซั่นเด้คันว่าเซาฝ่ายพุ่นมาพี่เด้อไอ้สิเอาความหมายนะอ้าวก็ตามใจเจ้าเลือกไปก็เลือกเพลงนี้สาวนาซอนมวนม่วนกันฝากให้แก่พี่น้องทางเมืองปากงืมทางแขวงบริคำไซแดเขตทั้ง13ใต้จนฮอดพุ่นบ้านนาซอนดอนไห้จัดไปฮอดปลาหลอกปลาไหลได้ฟังน้ำกันเลยอย่าลืมกิจทอดโฆษกเบาไทยกดขึ้นมาได้เด้อ030-578-7052หน้าใหม่จวดจาดเพลงนี้ซะก่อนม่วนกันซะแล้ว

0: ยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ก็ถือว่าอีกทางเลือกหนึ่งในการบำรุงร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะบำรุงสุขภาพด้วยอาหารเสริมจีโกพลัสได้ฟังแจ้งดีแล้วเนาะเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าจดเอาเบอร์โทรศัพท์ไปโทรเข้ามาต้องห้องการปวงเฮาเด้อมีรายการพอจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศเด้อถือว่าปัจจุบันนี้จีโกพวกเฮานี่ปรับโฉมใหม่เป็นกล่องใหม่เนาะมีฝาเกี่ยวอัดงามเหลื่อมสีทองงามอารามตาเนอปรับปรุงใหม่เรื่องของสภาพหน้าตาของกล่องก็ถือว่าสวยงามผสมประสานกับสรรพคุณทินดีเลิศอยู่ในกับมี30แคปซูลเนอสรรพคุณก็ได้ฟังไปแล้วเมื่อกี้รายละเอียดคักแล้วเนาะสนใจท่านมีปัญหาสุขภาพในด้านใดในปัจจุบันนี้ก็เป็นโทรไปหาเพิ่นโหลดเด้อจะมีพนักงานเพิ่นรับสายอันผู้สาวยี่ห้องการก็งามงามได้ยามนี่ก็ได้นะอันคิวก็กุ้งคงนุ่งผู้ใดนะโทรไปรถยามที่020-9829-4228 9829-4228เด้ออ่าภาคส่วนที่เบิ่งอยู่ใน Facebook ก็จะเห็นFacebook ของโคชโชคคันบ่มีเราบ่ได้เอาเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์ขึ้นโซ่แต่ว่าเบิ่งในเพจของแห่งชาติลาวหันจะมีโลโก้อันสีส้มๆเหลืองๆอ่อนๆ อรำตานึงดอกอันนั้นแหละมันเบอร์ห้องการเด้อโทรไปว่าอันได้รับข้อมูลได้เบอร์โทรศัพท์นำรายการของอันนั้นโคสุกอุทัยหันเด้อว่าสันอยากได้อาหารเสริมจีโก้หันส่งให้ได้บ่ว่าสันกระถาเพิ่นนินครหลวงจันทร์คันบกไก่กับไปส่งให้คันอยู่ต่างแขวงก็ประมาณ 2-3 วันก็ฮอดดอกพวกเฮาส่งให้ฟรีเด้อค่าส่งหันบ่เอานําเนาะอันนี้ก็ได้ก็เป็นน้ําจิตน้ําใจดอกอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนหันอยู่ดีมีแรงรับประทานแล้วก็ลดพรอาการที่เกิดขึ้นในร่างกายในปัจจุบันนี่แหละรับประทานแล้วพากันยิ้มรับประทานแล้วก็สบายใจรับประทานแล้วนอนหลับก็เป็นจังซั่นระบบอาหารเสริมก็ได้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเบิดทุกคนภาคส่วนที่สั่งซื้อไปแล้วคันเครื่องฮอดก็โทรมาหาโคสุกได้ว่าได้รับเครื่องแล้วเด้อว่าเสร็จก็ว่ากันไปเนาะกดไปที่เบอร์020-9829-4228โหลดเนาะในเวลานี้รายการสดสั่งซื้อสดๆจะได้รับส่วนลดพิเศษให้กับอาหารเสริมประเภทที่1ก็คือจีโก้พลัสฮะก็ถือว่าผ่านไปแห้งใจทั้ง Facebook พวกเฮานี่ก็มากันหลายมื้อนี้เด้อฝากแชร์ๆดีนะพี่น้องเฮาเด้อฝากแชร์ให้ได้ติดตามเป็นกําลังใจให้ครูสุกแดงอาสบายดีทั้งท่านบุญนําหมื่นสุพลขอบใจทั้งสาวมณีวันวงคีรีพี่น้องทั้งเมืองเฟืองแล้วก็สบายดีทั้งท่านขับเหล็กสบายดี FC ท่านใหม่แดทั้งน้องสาวลินทอนทั้งน้องสาวสันติเนาะแล้วก็สาวๆพี่น้องทั้งพูนบ้าน บ้านหมักเหี่ยวเนาะอ่าพี่น้องบ้านหมักเหี่ยวก็แซดเข้ามาเพิ่นติดตามทาง Facebook ก็แซดมาทาง WhatsApp มาท่านแล้วก็มากันหลายรูปแบบสาวๆทั้งหมักเหี่ยวทั้งดงกลึมทั้งถิ่นเที่ยงดงสารทางภาคส่วนหมักนาวโพ้นบ้านหมักนาวเฮาก็ถือว่าติดตามรายการทั้งล่องของพี่น้องทั้งล่องของเฮาก็ฟังกันดีเนาะลงน้ําลงหยังไหลใส่เบ็ดไหลมองหากินสบายปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายบ่มีเงินก็ขายควายขายผักขายเป็ดขายไก่เงินเข้างามขนาดเลยมีรายการลงทุนแต่เหือแต่แหงหมู่มากาไก่เป็ดก็ถือว่าฟักเอาเกิดธรรมชาติก็มาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเนาะเลี้ยงปลาดุกพันเลี้ยงโอ้ยสบายซำสิอยู่สิกินบ่ได้ยามฟ้ายามฝนก็สบายบ่ได้ไปทางใดปิ้งปลากินกับตาบงฮุงก็แซ่บน้องปลาก็ปักใหญ่ๆจกเอาเองเด้เนาะดีสมเซยเด้อพี่น้องทั้งบ้านดงกระลึมทั้งถิ่นเที่ยงดงสารนาเขตนั้นก็ถือว่าติดตามรายการลงฤทธาคืน FM 103พวกเฮาเป็นประจําอาจจะได้อาหารเสริมก็โทรเข้ามาได้เด้อภาคส่วนที่มีสุขภาพแข็งแรงและอยากงามอยากรอก็โทรเข้ามาได้นะแล้วก็ภาคส่วนที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องของต่อมลูกหมากทานซ้ายเฮาเหนียวฝืดเหนียวบ่ดุงเหนียวบ่สัดเหนียวยอดแสบหรือเหนียวแล้วแสบตาปลายปัสสาวะจะมันหลายเหนียวเนาะหรือบัดอาการของคําก็เที่ยวเหนียวดูอีกกั้นเหนียวบ่อยู่บัดยามปวดเหนียวนี่แล่นต่ําสะไปนะ

0: ดีข่าวดีเพื่อตอบสนองความห่วงต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
1: ได้ยินเสียงเมโลดี้จังหวะขึ้นมาแล้วจักลุกขึ้นฟ้อนได้โคสุกก็ได้มึนใส่ผู้ใดสบายดีทั้งอาจารย์ขันทองเด้อทีมงานเอริกโทนหนุ่มขันทองก็มาจอบเปิดประเด็นคอมเมนต์มาสบายดีโคสุกเสียงหวานพันวาดีอาทิตย์นี้นี่ว่างบ่ท่านเอ้ยก็ว่างอยู่ทุกทิศแต่ละนะบ่เอิ้นใส่เอิ้นหาเนาะอยู่ดีมีแฮงเด้อเพิ่นมีแฟนรายการเฮาสิเป็นทั้งผู้สาวสิเป็นทั้งผู้บ่าวสิเป็นทั้งรุ่นอ้ายอาจจะเป็นทั้งรุ่นพ่อ

อรุณเมย์นะทุกต่างแขวงอยู่ทุกเขตทุกแขวงทั่วประเทศซับสำเนียงทางเวียงจันทน์เฮาส่งกระจายไปทั่วประเทศเด้อบางท่านก็ออกไปทางแนวเสียงขวงเพิ่นก็อันโคสุกก็เป็นคนทางเมืองแปกแขกเสียงขวงเพิ่นว่าซินเด้หรือว่าสิไปทั้งอันทั้งหนองสะนาดีสิขึ้นไปทั้งสักก้าวังมูลเพิ่นก็ได้ทางเมืองทั้งละ52พี่น้องทั้งอันนั้นทั้งแบ่งนาโพว่าเสร็จทางนี้ก็บ่จัดไปอีกหน่อยหรือว่าจะลงไปทางอัตตะปืทางอัตตะปือจะมีเพลงเฮ็ดให้พี่น้องอัตตะปือได้ก็ติดตามรายการหลายแล้วก็ลูกค้าก็หลายเนาะอัตตะปือเฮาก็ได้คําว่าเบิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โคโซกดําเนเดอร์ส่วนอาหารเสริมพาราแมนฝากเบอร์โทรในกล่องคอมเมนต์ก็ได้เนาะคันว่าบ่สะดวกล้มหรือว่าจะกดคําว่าหน้าใหม่เลยตอนนี้ก็ได้ที่0305787052ท่านนี้ปัญหาเรื่องของไขมันปัญหาเรื่องของธาตุน้ําตาลปัญหาเรื่องของกระดูกอาการนอนบ่หลับบ่ลึกบ่เจ็บปัญหาเจ็บหัวเบื้องเดียวเจ็บเส้นประสาทเจ็บไปทุกอันทุแนวบางท่านก็เจ็บหัวใจบางท่านก็ถือว่าหลายแนวเด้ออาการแต่ละท่านมันแตกต่างกันเฉพาะจีโก้พลาสพวกเฮาสรรพคุณแม่นลดพรปัญหาเรื่องของไขมันปรับน้ําตาลในเส้นเลือดทะยุนในเกณฑ์ปกติช่วยเฮานอนหลับลึกหลับเจ็บเวลาเฮานอนหลับแล้วห่างกายมันจะไปซ่อมไปแซมมันจะสร้างกรดฮอร์โมนออกไปซ่อมแซมให้ร่างกายเฮาแต่ละอวัยวะดีหลายจีโก้พลาสพวกเฮาเด้อแนะนำไปที่ประเภทอาหารเสริมนอกจากนั้นยังไปออกกับร่างกายน้ำแดงดื่มน้ำผักพรกินอาหารมันครบหมู่ให้ความสุขทางมันสมองและสายตาหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันทำลายสุขภาพก็คือแอลกอฮอล์ยาเสพติดยาสูบเด้หลายๆอย่างนะปัญหาที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพทำลายสุขภาพโดยกลุ่มก็มีหลายแนวอยู่ได้คันที่เรามาแล้วก็ได้แต่ว่าเฮาก็ควรจะนำพาตัวเองออกจากแปลวไฟแห่งความหายนะเดินทางไปสู่ความสุ่มเย็นไปอยู่บ่อนให้มันแจ่มมันใสให้มีแต่ความสุขกายสบายใจเนาะฝากว่าจะสั่นแล้วก็บ่สุขภาพก็ได้กับอาหารเสริมจีโก้พลัสจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวก็คือลองลิดพวกเฮาเด้อบุญอื่นบุญได้มีเลยมีแต่อยู่ลองเล็ดผู้เดียวเท่านั้นนะกับอาหารเสริมประเภทจีโก้พลาสนะแล้วก็สบายทั้งอานงแน่นี่ผู้สาวทั้งอานงเขาก็มาจอบมาเบิ่งพี่น้องทั้งนะบ้านดุงโพสีก็มานะแล้วก็ทั้งทีมงานหนุ่มขันทองเอเล็กโทนก็มาเพิ่นว่าขอเพลงแน่อยากฟังครับเงิมแน่ว่าสัตว์นะทั้งอาจารย์กันทองว่าสนใจอาหารเสริมจีโก้พลาสนําได้เด้อว่าสัตว์ได้จัดให้เนาะอาจารย์กันทองก็ได้ทั้งจอยเจริญสินก็มาหลายๆทานเขาเบิ่งทั้งเพจแห่งซ่านลาวเฮาว่าใจเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเฮาบางทีสิมี FC เข้ามาเบิ่งบ่จักบ่ได้ตอบคอมเมนต์พฤติกิจเครียดแต่บัดเนาะจ้ะเด้มาโอ้หลายเติบเด้ทางเพจแห่งซ่านลาวก็มีสาวสุมาลีพี่น้องทั้งอุดมไซมื้อนี้แดดฮ้อนเด้อทั้งอุดมไซโอ้ใส่กุ๊บใส่หมวกกันเด้อสาวเด้อยัดดําหลักกายอีกท่านนึงพวนทองพลทองสีสบายดีไอตาโคซกติดตามรายการเป็นครั้งแรกเปิดเพลงสิได้ฟังอยู่บ่ได้ฟังแน่นอนฝากติดตามทั้งเพจแห่งซ่านลาวเด้อเอาเพลงหยังก็ว่ามาเด้อทั้งบ่าวเด้อติดตามเป็นติดตามรายการเป็นครั้งแรกแล้วกดติดตามให้แล้วทางเพจแห่งซ่านลาวจ้าฝากไลค์ฝากแชร์เด้อขอบใจเนาะที่เขาเบิ่งเป็นครั้งแรกจึ้งๆไว้นะจึ้งๆไว้จะได้อาหารเสริมแบบใดก็ว่ากันไปแต่ว่าก่อนจะไปฟังบทเพลงมวลๆเมื่อกี้นี้ได้ฟังสปอตเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าพี่น้องเฮาอยู่เขตใดบ้านใดเมืองใดทั่วนครหลวงจันทน์หรือว่าต่างๆแขวงต้องการอยากเดินทางมาผ่าตัดตาต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินต้อลมปิ่นปัวเรื่องของสายตาเรื่องของดวงตาโดยรวมเลยนะพยาธิทั้งดวงตาแม่นเดินทางมาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นบริการผ่าตัดให้ฟรีบ่ได้เสียเงินจักจีบเด้อเสียเงินแต่ซื้อยากับซื้อเลียนแก้วตาทรันดอกมาโลดอยู่บ้านหนองบ่อทองเหนือเมืองสิโคตะบองนครหลวงเฮานี่แหละมาเขี่ยวมาเขี่ยวหีบฮ้อนเขี่ยวว่องไวอันจะสุดไปรอท่าอันเจ็บอันป่วยมันก็บ่ได้ว่าสิท่าเฮาได้มันก็ป่วยไปเรื่อยๆอันผู้เจ็บก็ได้แต่เขี่ยวมาปวดมาแปงเขี่ยวมาเปลี่ยนลูกมากเขี่ยวมาแปงช่วงล่างเขี่ยวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคนก็คือกันเขี่ยวเซ็กเขี่ยวปวดเขี่ยวเฮ็ดให้มันว่องไวเวลามันสิเบิดละเวลามันสิบ่ทันจนมันป่วยไปหลายแล้วมันสิยากมื้อนี้50 60 70ปีขึ้นไปมันสิบ่หนุ่มอยู่ตลอดมันก็บ่ได้ห่างกายมันก็ต้องได้เจ็บด้วยป่วยไปก็ต้องได้ดูแลแล้วก็ป้องกันรับประทานอาหารเสริมไปนําไปเบิ่งแยงตัวเองเรื่องการแพทย์นํากันหลายอย่างมันก็จะดีขึ้นเนาะมาโลดที่เบอร์
020-5755-4111 นี่มันเบอร์ศูนย์การแพทย์นครหลวงแม่แก่นปักกิ่งเด้อมาโลดเพิ่นพาตัดให้ฟรีอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาโดยเฉพาะมาเบิ่งมาแยงมาโอบมากอดมาโอโอนะเนาะให้แม่ยิ้มสบายใจกลับบ้านด้วยความเบิกบานแจ่มใสนะเอามาโลดมาปิ่นมาปัวมาเบิ่งมาแยงดวงตาของท่านมีเพียงแต่2คู่เท่านั้นไปอาตามห้านอะไรก็บ่มีห้านขายยาก็บ่มีห้านนี้ใส่ก็บ่มีเด้อดวงตามันบ่คือตาลดเด้ออันนี้มันตาคนตามนุษย์เฮาเนาะเฮาต้องได้ดูแลเบิ่งแยงมันแต่มื้อนี้แหละอย่าเฝ้าให้เพิ่นสูญเสียการใช้งานไว้ก่อนอันควรต้องได้ดูแลมาโลดเด้อเพิ่นมีเครื่องมือที่ทันสมัยไม่คอยบริการเอาอันนี้ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาเนาะไปฟ้อนกันต่อเพลงนี้เป็นจังหวะล้ำสารวันเสียแล้วบัดนี้ก็ได้เมื่อกี้นี่ล้ำครับงืมเนาะเมื่อกี้นี่เนาะเกี่ยวไปทั้งพี่น้องทั้งแขวงสารวันกันแดได้ฟังกันหลายๆแขวงศิลปินดาวบ้านนาพาสุกจัดให้ล้ำสารวันจวดๆเพลงนี้เจ้า

ันเป็นยังซี่ได้พี่น้องคันลำสารวัตรมาแล้วมันจะนิ่งไปได้แอวจักมือจักขาแล้วมันย้อนไปอะไรก็อีเม่เนาะก็แม่นั้นเราบอกลูกไส้ว่าท่านม่วนคักเพชรจัดไปเลยว่าท่านอีเม่ก็ได้ว่าพี่น้องทางนาตาลนั้นลูกไส้กันเลยว่าท่าน

0: โอ้ยนิยมปิ้งแม่ยินดีต้อนรับเดินแวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอดสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเศรษฐาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิ้งแบ้สรยงยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: เวลาผ่านไปเหลือเพียงแต่7นาทีในช่วงทำอิฐของรายการลองลิสต์ของเฮายังอีก1ชั่วโมงพี่น้องเฮาเนาะอย่าเฝ้าเลือนผ่านอย่าเฝ้าไปใส่เด้อให้มวลให้ซื้อน้ำคูสุกไปก่อนเพลงต่อไปจะเป็นสาวอีไลเด้อพี่น้องเด้อจัดให้แก่ทั้งน้องสาวแสงดาวน้องสาวแสงดาวบ้านอีไลอีไลใต้บ่อีไลเหนือนะโดนแล้วบ่ได้เห็นหน้าเห็นตาเพิ่นมิตรแฟนรายการทั้งบ้านอีไลนาคาหน้าต้นตำรับเมื่อก่อนแต่สมัยเก๊ๆเลยแม่นอีไลนี่เพิ่นเฮ็ดจักสานเด้จักสานเป็นหมวกเป็นหมวกเพิ่นสานเป็นไม้เนาะห้อยขายไปนำทางอีจือเมื่อ10 20ปีหลังเนาะแต่ปัจจุบันนี่บ่ค่อยเห็นแล้วปานใดก็ได้แต่ปัจจุบันนี้เฮ็ดทางดีแล้วขึ้นไปทาง13เหนือไปเวหาเด้อสาวๆบ่ใจเด้ๆ เอาไปฟังเพลงนี้ก่อนเนาะเป็นละกันเฮาปิดท้ายในเบรกทีเอ็ดของรายการพวกเฮาจบเพลงสาวอีไลแล้วไปฟังข่าว5นาทีแล้วจะค่อยเข้ามามวนซื่นกันอีก1ชั่วโมงเจ้าไปกันทั้งสาวแสงดาวเพลงนี้เด้อสาวอีไลมวนๆกันเจ้า

ปินนี่เบาภูมินอินสอนนะศิลปินลูกทุ่งเสียงทองดนเราได้บริเห็นหน้าอาจารย์คนนึงทางเบาภูมินก็ได้ก็ได้ยินเสียงโกสุกก็อย่าลืมทางท้ายสบายดีทางมาเด้อทางทีมงานศิลปะศิลปินนักห้องนักเสพที่มีสีไม้ลายมือในทั่วประเทศลาวพวกเฮาเนาะ

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวประธานแนวรัศงศาสตร์แขวงสละวันมีความภาคภูมิใจหลายที่ได้นำพาคณะกรรมการแนวรัศงศาสตร์แขวงสละวันจำนวน12ท่านที่เป็นตัวแทนให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าภายในแขวงที่เข้าร่วมกองประชุมใหญ่แนวรัศงศาสตร์ทั่วประเทศครั้งที่12ซึ่งเป็นกองประชุมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเวียกงานแนวรัศงศาสตร์ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรัศงศาสตร์ทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านท้องดีจันทวงศ์คณะประจำพักแขวงประธานแนวรัศงศาสตร์แขวงสละวันให้สัมภาษณ์ว่าตลอดระยะ5ปีผ่านมาแขวงสละวันได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าโดยเฉพาะการจะตั้งปฏิบัติบรรดามติคำสั่งพลเด่นกว่าหมู่แม่นการซุ่มใส่การปฏิบัติพลบุตรบาทในการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองของประชาชนบรรดาเผ่าศาสนาบรรดาสั้นคนภายในแขวงสละวันและเวียกงานการทูตเนื่องจากแขวงสละวันมีชายแดนติดกับประเทศใกล้เคียงเป็นต้นเวียดนามและไทย
2: เต่าโฮมควมสามัคคีเนาะโฮมสามัคคีปองดองบรรดาเผ่าควมสามัคคีปองดองระหว่างศาสนาระหว่างสันคนและก็สังคมและก็ภายในภาคีของเฮาจากนั้นก็เป็นเวียกงานการทูตปาสนพอแขวงสละวันของเฮาก็มีชายแดนติดกับทั้งโซเวียตนามทั้งไทยแน่ฉะนั้นระหว่างปาสนของฝ่ายฝั่งก็ต้องได้เสริมสร้างควมสามัคคีกันให้มันแน่นซึ่งว่าใน5ปีนี้พอได้เวียกควมสามัคคีปองดองพ่อก็สร้างบ้านสามัคคีปองดองสร้างครอบครัวสร้างบ้านสร้างเมืองสามัคคีปองดองโดยสังรวมแล้วก็ได้ 93% ในการสร้างครอบครัวสร้างบ้านสามัคคีปองดอง
1: ท่านทองดีจันทวงศ์ไอ้ฮู้ตื่มว่าภายหลังสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในรัฐสังสาทั่วประเทศครั้งที่12แล้วคณะกรรมการแนวรัศงศาสตร์แขวงสละวันเจ้าใจใส่ต้นต่อแม่นการโฆษณาเผยแพร่ซึมๆมติของกองประชุมใหญ่แนวรัศงศาสตร์ทั่วประเทศครั้งนี้ก็คือแผนพัฒนาองค์การแนวรัศงศาสตร์ให้เลิศเซิงด้วยหลายรูปหลายแบบที่มีสีสันพร้อมทั้งสร้างเป็นบรรดาโครงการแผนงานต่างๆเพื่อเป็นจุดสุ่มติดพันกับการโฆษณาเผยแพร่การพันขยายมติโดยปฏิบัติตามสนธิสัญญาร่วมกับเวียดนามเกี่ยวกับสมาคมปองดองระหว่างแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามกับแนวรัศงศาสตร์แขวงสละวันเป็นอละเอียดและเป็นรูปธรรมหลายขึ้นจบข่าวสุมภวันมวงไสอ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
4: โกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
5: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองวิช
6: นางคำใบจันทลีมาอายุ62ปีอยู่บ้านพัฒนาเมืองนาไซทองนครหลวงจันทร์ที่ผ่านมาแม่เคยเป็นกระเพาะและกดไหลย้อนเนาะมันทรมานหลายมันเจ็บมันออกห้อนเด็กกดไหลย้อนขึ้นมาคอพี่จิโก้นี่แหละคือกับพยาธิของตัวเองและตัดสินใจซื้อมากินเนาะจึงค่อยผ่อนคลายลงเฮ็ดให้กระเพาะเย็นลงกินข้าวกระแซบนอนกระลับและการขับถ่ายนี่ก็สะดวกมาฮอดปัจจุบันก็คือว่าเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะบ่เมื่อยแม่ประทับใจดีใจหลายที่ว่าตัวเองได้หายดีเกี่ยวกับกระเพาะนี่ลองลิดนะผักขาวทองคู่กับอันทิโก้นี่ถือว่าดีที่สุดแหละกินแล้วหายเซาเฉพาะผู้ค้าเนาะขอบใจที่ว่าบริษัทได้มียาดีๆมาให้ผู้ค้าได้ช่วงเซาหั่นล่ะแล้วก็ยังสิสืบต่อกินตลอดไปทิโก้ดี

0: ความสุขอยู่ที่ตัวเฮาคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเฮาปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเฮาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวเฮาเองสุขสวัสดีเพื่อนเพื่อนรายการเฮาเนาะเข้าสู่สมุดที่2ของรายการลองลิสต์กันต่อยังอยู่กับผู้อุปถัมภ์รายการทานเก่าเนาะก็อยู่กับโฆษกคนเก่าคนเดิมมีรายการเฮากับอาหารเสริมความงามนะเครื่องใส่ครัวเฮือนเครื่องสารต่างๆก็บ่ว่าจะเป็นน้ํายาล้างจานโฆษกบ่าวไทยหรือว่าจะเป็นยาหม่องลองลิสต์ของเฮานะบริการเลยเด้อจัดส่งให้นะท่านใดที่ว่าสนใจต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องใส่บ่จะน้ำยาล้างจานยาหม่องหรือว่าเครื่องสำอางซากาเฟ่ต่างๆกันเป็นพอพันสอบถามโทรไปที่ห้องการพอหรือตอนนี้ที่020-9829-4228เนาะเข้าสู่สมุดที่2ของรายการกันก็ยังอยู่กับอาหารเสริมขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่กำลังติดตามทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook ทั้งเพจแห่งชาติลาวหลักกะอยู่เงินอยู่ซานฟังวิทยุเนาะติดตามรายการกันอย่าลืมเด้อสนใจอาหารเสริมก็กดเข้ามาหน้าไมค์ก็ได้เนาะขอเพลงหน้าไมค์ออนไลน์หน้าไมค์ก็ไปน้ำแดบางครั้งบางคราวแต่เอาเป็นตลาดระยะที่เบอร์0305787052นี่เป็นเบอร์ห้องซุง FM 103ของเฮาเป็นประจำเด้อแล้วรายการนี้ก็ไปต่อรายการต่อไปก็เป็นเบอร์นี้แหละเนาะโทรเข้ามาได้นี่เป็นเบอร์ประจำห้องสูง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รับโฆษณาประชาสัมพันธ์นำในรายการของวาวในปัจจุบันที่2ชั่วโมงเด้อบ่จะเป็นทั้งธุรกิจห้างห้านต่างๆนี่ห้านขายยางรถห้านขายอะไรรถเป็นฟาร์มงัวฟาร์มแบ่ฟาร์มปูฟาร์มปลาต่างๆมีห้านเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารนะเรียกว่าเป็นเกษตรกรต่างๆนะก็แม่นฮับเบิดเด้อฮับทุกอย่างอันนั้นยกเว้นตั้งแต่อาหารเสริมกับเครื่องสำอางเพราะว่ารายการพวกเฮาแม่นได้เฮ็ดธุรกิจด้านนี้อยู่แล้วนะเอาเป็นนะธุรกิจอื่นเข้ามาได้เดี๋ยวโฆษกจะฮับงานมาเพื่อผันขยายและกระจายข้อมูลให้ธุรกิจของท่านให้โด่งดังและก็กว้างขวางขึ้นนะเอาลูกค้าหลายๆให้เด้อฮับโฆษณาปัจจุบันนี้เนาะกับพวกพันสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ FC แฟนรายการเฮาเพียงอย่างที่ยังบ่ได้ก็อย่าลืมทักทายเข้ามาคอมเมนต์กันใหม่เด้อ เพลงต่อไปอะไรเป็นเพลงสาวแสนซุ่มจักหน่อยเดี๋ยวที่ค่อยสิเข้าไปฟังเพลงกันมาโอ้ลมกันเกี่ยวกับเรื่องของยามองกันน้ำแดงในช่วงนี้นะเอามาโปรโมทกันมาเล่ามาว่ากันดื่มกับยามองเป็นยาสามัญประจำบ้านประจำเฮือนนะเอาไว้เวลาเฮาสุกเสริญกระทันหันนะรู้สึกว่าปวดเมื่อยตามห่างกายเมารถเมาเหือเมายนอาการหมดแมงมันกัดมันต่อยถึกแตนตอดบ่ถึกพลาดลมน้ำเฮือนน้ำซานเกิดพกซ้ำดำเขียวก็เอาไปทาถูสูดดมก็ไว้นวดไว้ทะเอาไว้นวดไว้ขั้นกันนะเวลานั้นก็ได้ก็มีอยู่2สูตรเนาะสูตรฮ้อนกับสูตรเย็นเด้อสรรพคุณก็ถือว่าคือฮู้นํากันนะสูตรฮ้อนก็เอาไว้คั่นไว้นวดเห็นพิษเองแพ้นักกีฬากีฬาเฮาก็ใส่ได้เด้ก่อนสิลงเดินต้องเอ็กซ์ไซส์ก่อนต้องวอร์มอัพให้ร่างกายเฮามีความอบอุ่นนิดนึงก็นวดคั่นกันนะก็ลงเดินได้หลังจากเล่นกีฬาแล้วขึ้นมารู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันแน่นมันคัดมันรู้สึกอักเสบก็นวดก็คั่นได้คือกันเด้อเป็นยาบองเปล่าแล้วก็สูตรเย็นแล้วแม่นเอาไปในกระเป๋าอีพ่อแม่เฮารู้สึกสิเป็นวินรู้สึกเมื่อยหายใจฟืดสูดดมทาถูทากระมับแล้วฮู้ดังได้ดีแม่เด้อมีอยู่3ขนาดมีไส้ใหญ่สุด 65,000 ไส้กลาง 35,000 และไส้น้อยสุดไส้จิ๋วๆนั้น 25,000 กีบกับบ่ได้แพงเนาะส่วนผสมสมุนไพรพื้นบ้านเฮานี่แหละเป็นสมุนไพรสันดีเลยนะเข้าไปอยู่ในสูตรของทางยามองลองลิดพวกเฮานะดีแน่นอนบ่ผิดหวังเด้อจัดส่งให้ทั่วประเทศและก็รับตัวแทนจำหน่ายพร้อมอีกพิธีการเฮานะสบายดี
1: โอ้ยสบายดีพอฟังเพลงเลย
0: เป็นผู้ใดเนาะนี่เนาะโอ้แม่พิงบ่โ
1: อ้
0: สบายดีแม่พิงสบายดีเจ้า
1: โอ้ยสบายดีอยู
0: ่จ้าเพลงหยังมันเพลงหยัง
1: สาวเท
0: ่าสิเอาบ่เจ้ายังจะได้ผัวอยู่ว่าสาวเพ็งว่ายังคือจะได้ผัวอยู่เนาะโอ้
1: เขาเป็นคนเอาไว้เอาแล้วก็โอ้เขาเป็นคนเอาไว้เอาแล้วก็ไม่ได้ไปเอาไว้เอาแล้วก็ไม่ได้ไปเอาไว้เอาแล้วก็ไม่ได้ไปเอาไว้เอาแล้วก็ไม่ได้ไปเอาไว้เอาแล้วก็ไม่ได้ไปเอาไว้เอาแล้วก็ไม่ได้ไปเอาไว้เอาแล้วก็ไม่ได้ไปเอาไว้เอาแล้วก็ไม่ได้ไปเอาไว้เอาแล้วก็ไม่ได้ไปเอาไว้เอาแล้วก็ไม่ได้ไปเอาไว้เอาแล้วก็ไม่ได้ไปเอาไว้เอาแล้วก็ไม่ได้ไปเอาไว้เอาแล้วก็ไ
0: เออเท่าแต่แขวแต่ว่าแอวมันยังดีอยู่เนาะเออเออกะแมนกับคันบ่เว้าก็บ่ได้หัวเออคันบ่ผัวก็บ่มีลูกคือว่าหั่นล่ะวะน่ะเออเ
1: จ้ามาได้ล่ะผัวล่ะ
0: เจ้าเขาก็ว่าอยู่ดอกเออมาก็เป็นก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นปัญหาน
1: ะ
0: เออก็จักแหละจักไผเป็นภาระไผแล้วก็บ่จักเพราะว่าอายุเกษียณแล้วดิซั่นเออมันสิยากเอากันมาปั่วหั่นดอกเออเอาเพลงหยังเอาฝากเลยจะฝากเลยลืมเออเฒ่าๆเสียวบ
1: ่
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เดี๋ยวปลูกแห่เอาลงไปไอ้เด็กเรื่องเมย์ไม่ล่าเมย์จันทราเมย์ร้อยเมย์ไพ่
0: เจ้า
1: เอ้ยตะวันจันทร์บ้านตะเงิ่มตะวันเที่ยงควงเจ้าสุรีอุดมใจ
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้าเรียนสู้จริงเว้นกับเบาเด้อ
0: เจ้า
1: เที่ยงสู้สายที่เอ้ยหาบ่ฮอดพิเศษหน้าใหม่ปากว่า
0: เจ้าขอบใจเจ้าขอบใจทั้งสาวเพ็งพี่น้องทั้งวังเวียงนะโสดโสดโดดเดียวเดียวดายนั่งเงาเศร้าลาขึ้นไปขึ้นมาจะได้ผัวปัดนี่เออสมองหลักการความคิดมันก็แตกต่างกันบางทางก็ยังได้คู่เคียงได้มาเพื่ออย่างมาเพื่อมาดูแลเบื้องแยงปลอบจิตปลอบใจกันในยามสุขยามเศร้ายามเจ็บยามป่วยก็ดีก็สมเสยก็ยันว่าเอามาแล้วมันเป็นปัญหาเออกันมาแล้วมันดีๆคือคิดทันบอลแล้วมันจะยิงแต่ขุมตากันได้แข้วเฮียไปบางทายกันได้ตาที่ขอบตาที่ดำตีกันทุกมือบ่เป็นเรื่องเนาะเอากำมันให้มันดอกเรื่องชีวิตคู่ก็ได้นะให้ตัดสินใจเบิ่งคิดเบิ่งใจกันโดนๆจะค่อยว่ากันดอกก็ได้ก็ได้ความหักความแพงบ่ได้ตำหนิดอกว่าสิเป็นเพศใดอายุซำใดเฒ่าหรือแก่หนุ่มหรือสาวหักต่างไว้ใจมันตรงกันสำคัญอยู่ที่ความเข้าใจซึ่งกันและกันรับได้ค่อยก็รับได้เจ้าก็รับเขาได้ก็อยู่ร่วมกันไปเนาะฝากไว้ใจสั่นแล้วเด้อพี่น้องเฮาให้มีทุกความสุขติดตามรายการพวกเฮาก็ได้ละการสปอมิตรรายการที่อยากได้อาหารเสริมในสมองที่โคซกจัดทันแล้วแม่นโทรไปที่ห้องการพวกเฮาเลยเด้อโทรไปโลดเพิ่นบอกว่าติดตามรายการของโคซกอยู่ตอนนี้อยากได้อาหารเสริมทั้ง6ประเภทบ่จะเป็นจีโก้พลาสคอลลินพลาสบำรุงสายตาอาโรเจนพลาสดับเบิ้ลคลิกหรือว่าฟิกเซซี่ตลอดถึงยาพื้นเมืองประเภทโมติน่าผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง มีจำหน่ายในปัจจุบันนี้เด้อเลือกเอาเนาะแล้วก็โทรเพิ่นสรรพคุณนั่นนี่อธิบายละเอียดดอกทั้งห้องการเพิ่นพนักงานเพิ่นนั่งถ้าให้ข้อมูลโทรไปหาเพิ่นโลดมีแต่ผู้สาวเนาะนั่งซับลาบอยู่คนเด้อบัดนี้ไปฟังเพลงกันซะก่อนบัดนี้เอาเพลงนี้แหละแม่นฮักสาวแสนซุ้มเนาะตามคำขอจากทั้งอีพอภูมิเด้อแล้วก็เพื่อนมีแฟนรายการหลายๆทานที่ขอมาเพลงนี้จัดไปเจ้า

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: หักสาวแสนซุ้มขับผ่านไปนะบางท่านกับมักสาวเวิร์นคำบางท่านกับมักสาวปากทางกับมักถ้ากับมักสาวกาสีหลายบนผู้สาวกันหลายแล้วแต่ละบ้านกันทั้งผู้บ่าวกับเดินทางไปบ้านใดกับไปพ่อบ้านนั่นทั้งกับมักเห็นถือหูถือตาได้กันยิ้มใส่กันก็เลยว่าลุงมักลุงเสน่ห์ตกคาลมคมหอกกันกับมักกันทั้งผู้บ่าวผู้สาวกันใดได้ห้ามกันไม่ได้ดอกอะไรกันใดคอมมักคอมเพกเนาะของกินกินกับผู้มักเนี่ยมักเขามากินปนกบปนเขียดเสด็จก็มักกันไปมาขอบใจลูกค้ากันดำเนินมีรายการฮอกระแดดเปิดรายการตั้งแต่เศร้าบนข้อมูลเข้ามายังไม่ได้ตอบนะขอบใจทั้งทีมงานห้องการลองลิสต์เพนเดอร์ส่งข้อมูลมาให้ขอบใจลูกค้าที่ว่ากำลังสั่งซื้อสั่งข้อมูลส่งบินเข้ามาให้ขอบใจลูกค้าที่ติดตามรายการและสั่งซื้ออาหารเสริมในแต่ละมื้อนะก็ได้ออกอากาศให้อันนี้ขอบใจทั้งเมตู้คอนสีนะตู้คอนสีนะพี่น้องทั้งบ้านธาตุขาวนครหลวงเวียงจันทน์เด้อประเภทอาหารเสริมคอลาลินพาสนะสูตรเข้มข้นบำรุงสายตาตามไปอีกแล้วแม่นพอตู้ท้องสายนะพอตู้ท้องสายแขวงสารวันนะเมืองเลางามประเภทอาหารเสริมจีโก้พาสอันนี้ผมสั่งไป2กองเลยนะจัดเต็มให้ไปแล้วเอาไปรับประทานพุ่นน่ะเพิ่นเป็นไขมันว่าซั่นก็ขอให้พอสวงเสาต่อไปทั้งอีเมดาวเมเดือนอันนี้เมดาวพี่น้องทางเมืองสังทองเขตบ้านเพียรราชเพิ่นบอกว่าจะได้อาหารเสริมประเภทโมตินาผักขาวทองอันนี้เพิ่นบอกว่าเอากล่องเดียวก็ได้ลูกเด้อได้ก็เอาไปเนาะฝากไปให้ละเด้อครับประทานเป็นประจำในผักขาวทองนี่มันดีเพราะว่าสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายพวกเฮาเนาะตามอีกแม่พี่น้องทั้งแขวงบ่อแก้วบ้านสีบ้านสาลีเฮืองทั้งแม่กองสอยสื่อก็คือว่ามวนคักว่ากองสอยกองสอยสอยสอยพี่น้องฟังสอยบริษัทไม่ตู้กองสอยก็สิมันสอยได้เป็นทีมงานเด้สอยกันสบายตู้กองสอยเด้อเพิ่นก็สิเว้าเก่งกันตู้กองสอยก็ได้ก็สิมันนั่งสอยนั่งดอดบ่ซั่นเพิ่นว่านี่เป็นอาหารเสริมนี่แม่นจีกู้พระนะในราคาพิเศษให้ตัดรายการสดๆสั่งซื้อมาโคสุในราคาพิเศษให้นี่จัดไป2กล่องเพราะว่าได้กินกระโดดๆเด้อเนาะกล่องนึงก็30แคปซูลนี่ก็ประมาณเดือนนึงพุ่นเด้อเนาะก็2กล่องก็2เดือนก็แล้วแต่อาการของแต่ละท่านคันว่ายังบ่ได้เป็นหยังก็รับประทานไว้ก็ดีบ่ต้องไปท่ามันเกิดดอกพยาธิก็ได้รับประทานไว้ลดอาหารเสริมมันดีเนาะไปกินแต่ละมื้อแต่ละมื้อเสริมกับอาหารเขากินอยู่ตลาดท่านครับน้ำงามดีและสุขภาพก็แข็งแรงอันจะทาให้ปลาบ้อนก่อนจะคอชิวานมันบ่ได้เลยเขากินไว้ก่อนลดเนาะบ้อนกระยามันพยาธิบ่มาก็แห้งดีสายต่อไปเอิญมีรายการต่อไปลูกค้าในแมนพี่น้องทางบ้านดอนนกคุ้มทางเมืองจันทบุรีประเภทอาหารเสริมนี้พักข้าวทองสมุนไพรพื้นบ้านไอ้มักเจ็บมักป่วยเป็นวัดออดออดแอดสามมือดีสี่มือไข่มือนี่ไข่มืออื่นเป็นวัดมือหื้อและเจ็บท้องน้อยนี่หลายแนว เมื่อนานแล้วว่าเจ็บแขวโอ้ยแขวซาวปงอีกมันบ่หลายแนวนะก็ถือว่าห่างกายมีภูมิคุ้มกันตกแล้วว่าซั่นนะอย่าลืมเด้อผักข้าวทองบินต่อไปเลยแม่นพี่น้องทางเมืองทุรคมอันนี้แม่นบ้านโพนงามทั้งนางสาวนุตตาเพศอาหารเสริมอาโรเจนพาร์ทแม่นแล้วเป็นผู้สาวก็ต้องได้ดูแลผิวพรรณนั่นล่ะเนาะนี่งามก็ต้องงามทั้งภายในและภายนอกเป็นที่งามเต็มภายนอกภายในเป็นบักเดือบเบาได้อีล่ะคำแพงเนอะให้มันงามน้องงามงามตลอดกาลรู้เด้ให้งามทั้งภายในเลื่อนลมแลนสะดวกเด้ก็จังซั่นล่ะบ่ผิวพรรณเพราะว่าอาโรเจนพาร์ทนี่มันบำรุงผิวเด้นะผิวงามผิวกระปี้กระเป๋าปีกบำรุงเส้นผมเส้นเอ็นกล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆลายแนวดีประเภทอาโรเจนพาร์ทนี่เติมเต็มเข้าอายุลายขึ้นคอลลาเจนในร่างกายก็ลดลงไปตามปีตามเดือนมันได้คือโคสุกได้เคยอธิบายมาแล้วเนาะอายุแก่สะเดคอลลาเจนในร่างกายแห้งต่ำลงมันก็เบิ่งภาพโดยรวมเลยว่าซุบเซาเลยเนาะงวมเหงาซุบเซาแห้งเหี่ยวไปตามกาลเวลาบ่ได้มันต้องได้เติมเต็มให้มันสดชื่นขึ้นให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นอันนั้นก็คือบินลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมประจำมื้อนี้นะมีบางมื้อก็มีหลายบางมื้อก็ตามช่วงเพิ่นนะช่วงนี้ก็ถือว่าเริ่มเข้ามาเนาะก็ขอบใจลูกค้าที่ติดตามและกันและสั่งซื้ออาหารเสริมก็ขอให้ได้สิ่งดีๆเข้าสู่ห่างกายหลังจากโทรแล้วมีรายการในคอนเฟิร์มให้มันละเอียดโทรเสร็จละเอียดว่ามันแม่นของลงลิตรแท้หรือบ่เนาะให้ถามเบิ่ง3ซอง3เทื่อข้อมูลพิกัดได้มาจากสายให้บ่ฮู้กุ๊กปลายสาเหตุสินค้าที่เฮาจะรับประทานนี่มันต้องได้ฮู้กุ๊กปลายสาเหตุบ่แม่นซุ่ม4ซุ่ม5กินบ่รู้บ่รวยไปบ่ได้ใดเพราะว่าเข้าสู่ห่างกายแล้วมันเอาคืนบ่ได้มันไปกากอันนี้มันบ่ดีเข้าไปในบรรยากาศเฮาเด้อให้ศึกษาข้อมูลติดตามโทรสอบถามโอ้ลมกับลูกกับเต้าทั้งพนักงานห้องการละเอียดแล้วได้ข้อมูลแล้วมันจัดส่งให้มันละเอียดเบอร์โทรศัพท์เบอร์ติดต่อให้มันเชื่อมต่อให้มันแน่นอนได้เครื่องแล้วมันจึงค่อยได้รับประกันความเอิ้นว่าหากคุณภาพบ่ทันไปเนาะบ่ให้มันตกเหี่ยเสียหายและกลายมันได้สิ่งดีๆจากพวกเขาไปเนาะไปฟังเพลงกันต่อเพลงนี้แหละแมนยอมเจ็บพอหักแมนบ่ทั้งอาจารย์ยอมเจ็บพอหักอันส่วนเพลงอันนาซึ่งบุญบั้งไฟหั่นแหละมันจักหน่อยเด้อถ้าบ่สิซอกเบิ่งให้เพราะว่าช่วงนี้ก็เทศกาลบุญบั้งไฟก็เริ่มมีแต่สิซอกมาให้อยู่ดอกเด้อทางทีมงานขอมาแต่ว่าเอาเพลงนี้ก่อนซะทั้งอาจารย์วันไสสมสุขเพิ่นยอมเจ็บพอหักมวนๆกันจ้ะ

0: าวดีข้าวดีข้าวดี
1: เพื่อตอบสนองความห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

นำเสนออีกหนึ่งประเภทอาหารเสริมก็คือฟิกซ์ซีมีรายการเฮาเนาะสวยๆจักหน่อยเริ่มหิวข้าวไอ้พ่อแม่เฮาปัจจุบันนี้เฮ็ดหยังอยู่เนาะว่าซั่นโอ้ยแม่นี่กำลังสิตำแจ่วปลาแดกนะว่าซั่นจะให้อีพ่อเลิกการมาแล้วสิเพิ่นกินว่าซั่นก็ดีแล้วแหละเนาะทำอีพ่อเพิ่นเด้ออันแจ่วปลาแดกกับเพิ่นเจ็บกระเพาะบ่นะกินเผ็ดกินเค็มได้อยู่บ่ล่ะนะคันกินเผ็ดกินเค็มบ่ได้ก็บ่เกณฑ์เนาะเดี๋ยวก็แซ่บก็ฮ้อนกระเพาะขึ้นอีกนะสิเป็นโรคกระเพาะเจ็บกระเพาะเป็นประจำก็บ่ดีลำไส้บ่ดีเนาะระบบทางเดินอาหารก็บ่อยากคักปัญหาเรื่องอาการขับถ่ายก็บ่อยากดีก็อย่าสุลืมเด้พ่อแม่เฮาเพื่อนมิตรแฟนรายการท่านใดมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายบ่สะดวกจังซี่เนาะลองลิดของเฮามีชื่อว่าฟิกซ์เซซี่นะเป็นดีท็อกซ์นะเป็นการดีท็อกซ์ลำไส้อนามัยขับล้างสารพิษออกจากลำไส้นะประเภทนี้ถือว่าดีแล้วก็ภาคส่วนที่สนใจต้องการอยากไปลดหน้าท้องนะมีอาการทายฝืดทายยาก3มือบ่ทายปัญหาต่างๆและแม่นโดยรวมเลยล่ะนะเพราะว่าฟิกซ์เซซี่นี่แม่นผลิตขึ้นมาเพื่อให้แก่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนมิตรแฟนรายการของเราได้มีลำไส้ที่สะอาดเพราะว่าลำไส้เฮานี่มันต้องได้มีการดีท็อกต้องได้กินนะเพื่ออย่างให้มันสะอาดเพราะแต่ละปีแต่ละเดือนหลาย10ปีนะหลาย20ปีจนถึงปัจจุบันนี่ลำไส้นี่ผ่านการนิวัฒนาการกินทุกอย่างนะกินทุกอย่างที่ผ่านหน้ามามันต้องไปเกาะไปติดมันต้องไปติดไปเกาะนะบอกว่าคราบไขมันเศรษฐกรต่างๆที่มันหลงเหลือพวกที่บ่ได้มีส่วนห่วมมันจะไปเนาะบ่ได้สร้างผลดีให้แก่ห่างกายเต็ดเกาะดำผนังลำไส้หั่นไปปุกไปปิดหูพ่นหูดูดซึมอาหารดีๆเข้าสู่เส้นเลือดบัดกินหยังก็บ่คักบ่แน่กินหยังก็ดูดซึมบ่ได้เต็มร้อยย้อนว่ามันติดดำผนังลำไส้ติดตามชนวนบ่อนที่มันดูดซึมอาหารหั่นมันต้องได้กินดีท็อกซ์เข้าไปสูงใส่น้ำดื่มมือละมือนึงเศร้า2แรง2บ่ก็ว่ากันไปอันนี้ก็ถือว่าตามปริมาตรเนาะกินเบิ่งคันมันกินแล้วมันทายกินแล้วมันล่วงดิก็ถือว่าโอเคคันบ่ได้ยังบ่ทันได้ก็มันสืบต่อเพราะว่าบางท่านนี่ก็มีปัญหาอีหลีในเรื่องของระบบขับถ่ายบ่สะดวกเพราะว่าการเฮาดีท็อกซ์แล้วมันจะไปช่วยให้ระบบขับถ่ายก็คือลำไส้ใหญ่เฮ็ดเวียกได้ดีนะลำไส้น้อยก็มีการดูดซึมสารอาหารวิตามินเข้าสู่เส้นเลือดได้ดีเฮ็ดให้ร่างกายเฮาก็ถือว่าสมบูรณ์นะอันนี้ก็แนะนำไปที่ฟิกซ์ซี่เด้อการดีท็อกซ์ลำไส้ขับล้างสารพิษออกจากร่างกายเฮ็ดให้เฮาอยู่สบายนะสังเกตได้ภาคส่วนใดที่ว่าระบบไทเฮได้ดีในผิวพรรณเพิ่นจะดีเด้นะอีพ่อแม่เฮาอยู่บ้านว่ากันจังได๋เป็นบ่มีอาการบ่แบบนี้โทรมาเลยนะโทรมาเลยที่020-9829-4228 9829-4228เด้อดีท็อกซ์ลำไส้ทำความสะอาดให้ลำไส้พวกเฮามันมีคุณภาพการเฮ็ดเวียกดีขึ้นกว่าเก่าเนาะนั่นก็คืออาหารเสริมใหม่ของลองลิดพวกเฮาที่จำหน่ายในปัจจุบันนี้แล้วก็ส่วนภาคส่วนที่อุปถัมภ์รายการพวกเฮากันยกขึ้นมาว่ากันแน่ก็คือทางห้านปิ้งแบ่ซอยนิยมได้มีรายการเฮาเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทห้านอาหารในห้านอาหารที่เข้ามาอุปถัมภ์โฆษณาประชาสัมพันธ์นำรายการพวกเฮากระโดนเติบแล้วก็คือห้านปิ้งแบ่ซอยนิยมหรือว่าซอยนิยมปิ้งแบ่สนใจต้องการอยากรับประทานอาหารประเภทเมนูแบบแนะนำไปที่ห้านปิงแบ่ซอยนิย

ม่วนนะอันนั้นก็คือห้านอาหารปิ้งแบ่ซอนิยมไปฟังเพลงกันต่อเคยบ้านเกินมีรายการเฮาเคยนี่เลยมันให้แกทั้งประตูบุญกองพี่น้องทั้งบ้านเกินพุ่นเด้อแล้วก็จัดให้แกทั้งอันอีพอภูมินำที่ขอมาเพลงนี้เคยบ้านเกิน

ยินดีต้อนรับเดินเวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแบ่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแบ่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมัวๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์พกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางเมรเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไซเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิงแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่

0: ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่
1: 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
2: เคยบั้นเกินกระจัดไปแล้วเด้อยังเคยบั้นได้อีกแล้วบัดนี้ก็นำเสนอเข้ามาทั้งเคยบั้นเกินเคยไรหรือว่าสิเป็นเคยทั้งบั้นนาควายหัวนาบอนาทั้งบั้นดุงควายนาโนหัวบอกระจัดไปแล้วเคยทั้งเมืองสังทองเคยเพียราดบ่เคยที่เป็นเคยทั้งแขวงคำมวนเคยสารวัตรเคยปักเสเคยอัตปือเป็นลูกเขยเฮ็ดหน้าที่ได้ลูกเขยนี่บ่แม่นสิเป็นลูกขายได้บ่ได้เนาะเฮ็ดสร้างพาสร้างภาษาแม่นแต่ก็สิยั่วแต่ผู้เฒ่าขายนาตนบ่แม่นนั่นลูกขายอันนั้นน่ะโอ้ยกูสุกก็จะเป็นเว้าถึกเอาแท้ว่าซั่นโอ้ยกันแนวแล้วแนวว่าถึกแล้วเอาความจริงมาเว้ากันดิก็ถือว่าได้น้ำกันเติมนอรายการเราเลยสวัสดีออกการตั้งแต่มื้อวันจันทร์จนถึงมื้อวันศุกร์ผู้ใดนะวันศุกร์นี่2ชั่วโมงส่วนวันเสาร์1:09:50เด้อวันเสาร์1ชั่วโมงนี่มันจะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมโดยเฉพาะเนาะแต่บ่ได้ยกภาคส่วนอันผู้อุปถัมภ์มาว่าเด้หน่อยเวลา 9:00 นจนถึง 11:00 นพุ่นเนาะส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์9:50ช่องทางการติดตามรายการอาหารเสริมของลองเล็กพอเฮาเนาะแล้วก็ทั้งโทรภาพปกสเด้อมีรายการแนะนำไปทีวันที่ชั่วโมงมงแม่นๆตอนจนบ่ายๆจักหน่อยดอกประมาณ 2:30 หรือว่า 14:30 จนถึง 16:00 ก็เป็นรายการของโคสกบ่าวไทยคือกันภาคส่วนที่มีโทรทัศน์มีจานดาวเทียมกับเบิ่งเนาะภาคส่วนนึงก็บ่ค่อยได้เบิ่งโทรทัศน์กับเบิ่งทางวิทยุก็ได้ก็ติดตามทางโซเชียลมีเดียก็ได้ข้อมูลมีเพจของลองฤทธิ์พ่อเฮาก็มีอยากเบิ่งกล่องอาหารเสริมอยากเบิ่งสรรพคุณเบิ่งข้อมูลต่างๆในการเคลื่อนไหวต่างๆของพวกเฮาก็มีก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ TLONGRI สุขภาพดีด้วยมาเฮาเด้อพิมพ์ชื่อหน้า Facebook ของท่านเด้งขึ้นมาได้เป็นโลโก้สีขอบๆเหลืองๆแดงๆจะหน่อยดอกเด้อจะเป็นลองฤทธิ์สุขภาพดีเข้าไปแล้วก็กดแชร์กดติดตามให้แด่เข้าเบิ่งแล้วก็มันสั่งซื้ออยู่หั่นก็ได้ทางเพจของลองฤทธิ์พ่อเฮามีครบทุกเรื่องอาหารเสริมความงามรับสร้างแบรนด์สินค้าพร้อมทั้งบรรดาผู้อุปถัมภ์รายการนะนี่ในเครือของลองฤทธิ์ผู้เฮามีหลายก็พอพันสอบถามสั่งเอาอยู่ทั้งเพจก็ได้นะภาคส่วนหนึ่งบ่ได้มีเพจบ่ได้มีหยังบ่ได้เบิ่งทั้ง Facebook ก็มีแต่เบอร์โทรศัพท์ตั้งโต๊ะก็โทรไปที่เบอร์030-544-6644-544-6655อันนั้นมันให้กับอีพอยเมย์เพิ่นมักใส่ตั้งโต๊ะเด้เพราะว่าโทรศัพท์รุ่นนี้มันฟังเพลงก็ได้ฟังวิทยุฟังข่าวก็ได้นะฟังเลขออกก็ได้ใช่ไหมก็ได้ว่าง่ายก็ถือว่าจัดให้นะอันนี้เพลงนี้ก็ถือว่าไม่ขออภัยก็คือว่าเอาเบอร์โทรนี้ให้กระโทรมาเด้อสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมกระโทรมาโลดนะพวกเฮายินดีให้ข้อมูลคันว่าโอ้ยแม่บ่มีเงินโทรศัพท์บ่ได้เติมว่าซั่นนะมีเงินโทรศัพท์แต่ 3,000 กีบโทรตาแข็งนี่มันเบิดไวลูกเอ้ยว่าซั่นกระโทรบ่ได้เด้อพนักงานมันจะโทรกลับโทรกลับให้เด้ออันนั้นก็ถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจและการบริการสังคมเนาะกับลองฤทธิ์พวกเราก็ถือว่าให้เกียรติเสมอให้ข้อมูลละเอียดนะเพื่อให้พ่อแม่สบายใจการกินอาหารเสริมบางท่านนี่ก็สิบ่ได้เข้าใจหรอกว่ากินอาหารเสริมแล้วมันได้อย่างขึ้นมาเด้อบางท่านบ่ได้ศึกษาบ่ได้อ่านบ่ได้ฮู้เด้เนาะกินอาหารเสริมนี่มันดีต่อสุขภาพมีรายการดีอีหลีเนาะกินอาหารเสริมนี่เสริมสร้างให้ร่างกายเฮาแข็งแรงกินอาหารเสริมจะช่วยเฮามีคุณประโยชน์ทางด้านโภชนาการอาหารในเรื่องของแคปซูลนี่กินอาหารเสริมมีประโยชน์หลายอย่างอย่างเช่นก็คือการเติมเต็มสารอาหารที่ขาดหายไปที่เฮาบ่ได้กินได้บางท่านบ่มีค่อยได้กินดอกบ่มีเงินซื้อเนาะมันแพงนี่แต่ว่าอยู่ในอาหารเสริมมันครบทุกเรื่องกินอันนั้นแทนก็ได้โดนๆกินนึงทางนอกก็ค่อยมีเงินจังไปซื้อกินก็ได้แต่ว่าเฮากินเน้นเรื่องอาหารเสริมพี่ก็ถือว่า 100% แล้วนะแต่ว่าคักก็ไปซอกซื้อมาก็ดีกับประกอบกับอาหารเสริมนํานะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นเฮากินแล้วร่างกายเฮาก็แข็งแรงพยาธิโรคก็บ่ค่อยมาตอมมาหอมมาจูบมาเข้าเด้ก็บ่ค่อยมักป่วยนะแล้วก็ช่วยเฮ็ดให้ระบบ ย่อยอาหารเฮามันดีนะระบบย่อยอาหารดีขึ้นการขับถ่ายก็สะดวกขึ้นอาหารเสริมดีไปหลายแบบแล้วก็ยังช่วยให้ร่างกายเฮามีภูมิคุ้มกันในเรื่องของพยาธิที่มันจะเดินทางเข้ามาหาเฮาบ่จะเป็นเรื่องของไขมันเรื่องของเบาหวานเรื่องของอาการโรคข้อกระดูกกระดูกเสื่อมนะมันหาเรื่องอาการหลายๆแนวที่มันจะเกิดขบูฮู้ดอกนะฮะบ่ฮู้ได้อนาคตเป็นใดแต่ว่าเฮากินไว้มันดีผู้ที่บ่เป็นหยังกินไว้ลดบ่เป็นหยังลงทุนกับอาหารเสริมลงทุนกับสิ่งดีสุขภาพซื้อลดนะบ่ต้องบ่คิดเสียดายดอกบ่ต้องคิดเสียดายแต่ว่าเฮาไปซื้ออันอื่นแนวกินก็ยังซื้อได้นะซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพเพราะว่าบ่อยากซื้อเนี่ยมาไปซื้อแนวมาทําลายสุขภาพถ้าบ่ซื้อได้อันนั้นมันก็คือแนวคิดที่ผิดอย่างกันแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของไผมันดอกเนาะก็บ่ได้บังคับให้ซื้อแต่ว่าคือรายการพวกเฮานี่ก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็เลยเว้าไปว่าให้มันการดูแลสุขภาพมันต้องแบบนั้นเออแล้วก็ช่วยให้มีการคุ้มกันป้องกันโรคต่างๆได้นะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ก็คือการกินอาหารเสริมมันดีแบบนี้แหละเออบางท่านนี่กินแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นเป็นไขมันก็ดีขึ้นเป็นเบาหวานก็ถือว่าถ้าน้ําตาลก็บ่ค่อยสูงก็ค่อยกินนะแล้วข้อกระดูกกันที่เก่านี่ก็เคยเจ็บกระดูกกระเดี่ยวเจ็บหลังเจ็บแอวเวลาลูกตอนนอนลงขาดอกขันใดมันมากินอาหารเสริมเข้าไปคือว่าไข้ขึ้นแข้งขาก็คือว่าแน่นขึ้นหายใจก็โล่งขึ้นสายตาก็เบิ่งแจ้งออกนะย้อนว่ามีอาหารเสริมหลายประเภทด้วยประกอบส่วนเข้าไปน้ำกันก็แนะนำจังซั่นแล้วเด้อคำว่านิยามว่ากินอาหารเสริมแล้วมันดีอย่างขึ้นดีแน่นอนแล้วมีรายการเฮาเด้ออ่านี่ก็ถือว่าสิ่งดีมาตอนมาฝากจากโคสุกเบาไทยนะเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็เพลงนี้แหละแม่นติดตามรายการเพิ่นบอกว่าอยากฟังเพลงของทั้งสาวอรไทยมูลคู่สไตล์เป็นสาวเฒ่าสิเอาบ่จัดให้แก่ทั้งพี่น้องทั้งเมืองเฟืองทั้งวังเวียงทั้งสาวเพลงขอมาเพลงนี้เนาะมวนๆกันจ้ะ

็ถือว่าเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วเมื่อใดก็ได้ขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการทุกเพศทุกวัยนะพ่อแม่พลุงแม่ป้าเพื่อนมิตรนายและพลทหารทุกภาคส่วนนะที่กำลังฟังอยู่หลังรับประทานอาหารหรือว่ากำลังพักผ่อนอยู่ในหอพักอยู่เฮือนอยู่ศาลก็ขอให้สุขกายสบายใจขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือ Long List International นะเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านปิงแบ่ซอยนิยมขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งแท้พึ่งน้ำเทียนพึ่งน้ำสู้พึ่งแท้ 100% ขอบใจห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านทาราชเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนอยู่ที่ดองเมงดาเมืองไซแขกอุดมไซขอบใจห้านนางพิมพ์สอนตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราที่อยู่เคียงข้างรายการในปัจจุบันนี้นะแกยังมีบทเพลงอีก2บทเพลงมีรายการเฮานัดกาเกี่ยมไว้ให้เด้อแต่เพลงต่อไปนี่บ่ได้ติดต่อแต่ว่าติดตามนะเป็นในแนวเป็นเพลงสไตล์หมอลำให้นะทั้งศิลปินวันไซวันธนาไซแก้วสีก็จะตื่มอีกปิดท้ายก็เป็นเพลงฮันปิงแบกคือเก่าเนาะตามสเต็ปแล้วก็จะขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่สั่งซื้ออาหารเสริมน้ำอิโพยเมเฮาเดอร์คอยแข็งแห้งเบอร์สุภูสุคนนะสั่งซื้ออาหารเสริมในส่วนบงที่โคโซกจัดจะได้รับส่วนพิเศษให้ก็กดไปที่เบอร์020-9829-4228เด้อนี่เป็นเบอร์ห้องการบ่าวเนาะไปฟังเพลงกันเลยมีรายการฮาวหลังจากจบ2เพลงนี้แล้วบ่าวอุทัยพร้อมในสร้างคุ้มเครื่องเสียงทานสมสะอาดต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวรัฐบาลได้ออกนิติกรรมก็คือมาตรการเพิ่มจำนวนหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาไฟไหม้ลำปาและหมอกควัน PM 2.5 ทั้งระยะสั้นและระยะยาวพร้อมทั้งจัดกำลังลงแก้ไขอยู่พื้นที่ตัวจริงซึ่งมาฮอดปัจจุบันสามารถควบคุมได้เกือบทั้งหมดในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลของกองประชุมสมัยสมานของรัฐบาลประจำเดือนเมษาผ่านมาจัดขึ้นเมื่อวันนี้อยู่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลได้สืบต่อและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในขอบเขตตัวประเทศโดยเฉพาะบรรดากิจกรรมและโครงการที่เป็นบริมสิทธิ์เพื่อเสื่อมจอดเสื่อมโยมภาคพื้นและสากลเพื่อเอื้ออำนวยให้แก่การผลิตการบริการการค้าการลงทุนมีความคืบหน้าอย่างเป็นปกติได้สุ่มใส่สุกยู่บรรดาโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาดและพลังงานไฟฟ้าทางเลือกสุกยู่การพัฒนาโครงการก่อสร้างสายส่งเสื่อมต่อ500กิโลโวลต์ลาวจีนและสร้างสายส่ง230กิโลโวลต์เสื่อมต่อกับภายในเพื่อรับประกันการสนองไฟฟ้าให้มีความมั่นคง
2: ได้สืบต่อประปรุงและก่อสร้างโครงล่างพื้นฐานในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะบรรดากิจกรรมและโครงการที่เป็นบุริมสิทธิ์เพื่อเสื่อมจอดเสื่อมโยงภายในภาคพื้นและสากลเอื้ออำนวยให้แก่การผลิตการบริการการค้าและการลงทุนได้มีความคืบหน้าเป็นอย่างดีได้สุ่มใส่สุกยู่บรรดาโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาดและพลังงานไฟฟ้าทางเลือกสุกยู่กันพัฒนาโครงการสายส่งเสื่อมต่อ500กิโลโวลต์ลาวจีนสร้างสายส่ง230กิโลโวลต์เสื่อมต่อกับภายในเพื่อรับประกันการสนองไฟฟ้าภายในมีความมั่นคงอันพ้นเด่นแม้นได้สำเร็จและเปิดนำใช้โครงการสายส่งเสื่อมต่อ500กิโลโวลต์ลาวจีนอย่างเป็นทางการ
1: ท่านคำภาพิมสรในห้องตื่นว่าอันพ้นเดียนรัฐบาลได้สำเร็จและเปิดนำใช้โครงการสายส่งเสื่อมต่อ500กิโลโวลต์ลาวจีนอย่างเป็นทางการได้ยุ่งแห่งการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิตอลให้เข้มแข็งเทละก้าวโดยได้สืบต่อเอาใจใส่สร้างความรู้พื้นฐานการหันเป็นดิจิตอลด้วยรูปการต่างๆเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
3: รายการอค MOIC สื่อสาร

0: รายการออคอ MOIC สื่อสาร
1: รายการออคอ MOIC สื่อสาร
0: ติดตามมาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออคอสื่อสารท่านกำลังติดตามมาฟังรายการออกคอร์สสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ทางคลื่น FM 103.7 MHz

0: การ
1: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกข้อสื่อสารท่านกำลังติดตามหาฟังรายการออกข้อสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ทางคลื่น FM 103.7 MHz

0: รายการออคอ MOIC สื่อสาร
1: รายการออคอ MOIC สื่อสาร
0: ติดตามมาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออคอสื่อสารท่านกำลังติดตามมาฟังรายการออคอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุ

0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังพินรายการทุกท่าน
1: ตอนหาประธานเข้าสู่รายการโอคอสื่อสาร
0: เจ้าพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์คานพุธเวลา11โมงหา12โมงมื้อนี้อนุรักษ์วีระวงศ์พร้อมด้วยเอิ้นพันงาครับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
1: เจ้าตามคำมั่นสัญญาเมื่อวานนี้ที่เฮาได้เกินไปก่อนเน
0: า
1: ะว่ามื้อนี้แม่นจะมีการร่วมสนทนาในรายการภายใต้หัวข้อโอคอสื่อสารบาดก้าวใหม่แห่งการเสื่อมโยงข้อมูลข่าวสารหลัดสู่ประชาชน
0: เจ้าต้องขออภัยท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะถ่าติดตามหับสมผ่านการไลฟ์สดผ่านทางเพจ Facebook เนื่องจากว่าระบบเทคนิคพวกเฮาคัดข้องไอ้พันงาม ันก็ได้ยินแต่เสียงผ่านทาง FM 103.7 MHz
1: เจ้า

0: แหงมาแหง
1: ขออนุญาตทั้งท่านปออบุบันแนะนำตัวยังเป็นทางการตื่นอีกวันหนึ่งนะเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังตอนนี้อาจจะกำลังรุ่นอยู่ว่าโอ้ยถ้าฟังเสียงอยู่ว่าทั้งหัวหน้าของการนี้อันเพื่อนซีในน้ำตัวตอนใดแต่ว่าขั้นถามว่าเมนเฮาเข้ามาทั้งสองทางออนไลน์ได้นี่ก็สิเห็นภาพพร้อมกันกับทางโคสุกเน
0: า
1: ะ
0: เทคนิคของเฮากำลังกะเกี่ยมอยู่เจ้าขออนุญาตเปิดเวทีให้ทางท่านหัวหน้าของการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเจ้า
1: แนะนำตัวก่อนเลยท่าน
2: เจ้าสบายดีบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะกราบขอขอบขอบใจทางรายการวิทยุ 103.5 ที่ว่าได้เปิดสองทางให้ทางกระทรวงเนาะได้เริ่มดำเนินการเรื่องของการสื่อสารเสริมเอิญว่าเป็นรายการเอาข้อสื่อสาร
0: เจ้า
2: เพื่อว่านำข้อมูลข่าวสารต่างๆกันออกสู่สังคมก็ประชาชนของพวกเราเจ้า
1: เจ้ารายการพวกเราเปิดตัวใหม่เริ่มอาทิตย์นี้เริ่มวันที่4พฤษภาคม2025นับจากนี้เป็นต้นไปรายการนี้จะนำเอาข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทั้งเรื่องของภาครัฐมาสู่ประชาชนแบบครบเต็มอิ่มอีหลีเนาะในโอกาสที่มาแล้วเพราะว่าเบิ่งจากเวลาแล้วเฮาไล่หลังพอสมควรค่อนข้างว่าเวลานี่จะจำกัดเดซะนั้นจะได้อาจจะต้องได้ไปไวๆจักหน่อยเนาะก่อนอื่นเมินให้ทางท่านผอ.บวรนี่ได้เว้าถึงความเปลี่ยนมาของการกำเนิดหรือว่าการดำเนินรายการพวกเฮานี่ว่ามีขึ้นได้ท่าน
2: เจ้าโดยพื้นฐานเนาะกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าหันภายหลังที่ได้มีการควบรวมกับกระทรวงพลังงานและบ่แฮ่หันก็เฮ็ดให้ภาระบทบาทของกระทรวงก็คือกรมวิชาการนี่กว้างขวางขึ้นเน
0: า
2: ะฉะนั้นพวกเราก็มีความจำเป็นในการที่จะเข้าถึงความคิดเข้าถึงจิตใจของประชาชนก็คือสังคมเกี่ยวกับปัญหาที่ทางภาครัฐบาลเพิ่นได้เคลื่อนไหวเรื่องงานต่างๆเนาะซึ่งว่าปัจจุบันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมค้าก็มีเวียกคุ้มครองมหาภาคเกี่ยวกับเวียกอุตสาหกรรมเวียกพลังงานเวียกการค้าภายในการค้าต่างประเทศซึ่งก็เป็นเบี้ยที่กว้างขวางเนาะซึ่งพวกเฮากาซีมีตัวอย่างว่าเรื่องการค้าปัจจุบันนี้เป็นเรื่องของการจัดหาและสนองน้ำมันเชื้อไฟเรื่องการคุ้มครองราคาสินค้าเรื่องบ่แฮ่ก็เป็นเรื่องของการป้องกันอุบัติภัยต่างๆที่เกี่ยวพันกับการขุดค้นและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทางของเราหรือเรื่องอื่นๆที่พวกเราจะได้นำเสนอเป็นแต่ละระยะซึ่งก็ขอขอบใจทางรายการที่มาให้โอกาสทางพวกเราได้เข้ามาเนาะหัวเม็ดเวียกนำและก็เป็นกับสร้างกระบอกเสียงในการสื่อสารให้กับสังคมคือประชาชนเจ้า
1: เจ้าในจุดนี้อยากให้ทางท่านผอ.บวรได้เว้าเติมเนาะหรือว่าได้ให้ข้อมูลเติมเกี่ยวกับพลบทบาทของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าว่ามีขึ้นใดภายหลังที่เฮาได้มีการร่วมตัวเข้ากันเนาะก็คือทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าร่วมกับทางเรื่องของพลังงานและบ่แฮ่นี่
2: เจ้าซึ่งก็ถือว่าเวียกเนาะก็ถือว่ามีเวียกที่หลากหลายพลบทบาทซึ่งว่าปัจจุบันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมการค้านี่ก็มี1โครงการมีอยู่13กลุ่มวิชาการและก็1สถาบันเนาะซึ่งก็เฮ็ดเวียกอยู่ใน3กลุ่มใหญ่อันที่1เป็นกลุ่มของเวียกอุตสาหกรรมเวียกอุตสาหกรรมก็จะมีเวียกพลังงานเนาะเวียกพลังงานก็เป็นพลังงานไฟฟ้าที่พวกเรามีพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานทางเลือกอื่นนอกจากเวียกพลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วพวกเขาก็มีเวียกธรณีศาสตร์และบ่แฮ่เนาะแล้วก็มีเวียกอุตสาหกรรมปรุงแต่งที่เขาจะเอาวัตถุดิบจากกสิกรรมป่าไม้จากแฮทาร์ดนี้มาปรุงแต่งเป็นสินค้าสำเร็จรูปนั่นเป็นในเวียกของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ประธานกระทรวงก็ได้เบิ่งเป็นพลบทบาทที่กว้างขวางขึ้นนอกจากในเมื่อก่อนที่เป็นกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพียงอย่างเดียวแล้วนอกจากนี้การแมนอยู่ในกลุ่มเวียกของการค้าและการเข้าถึงตลาดเนาะมีเรื่องของการเจรจาเวียกงานของการร่วมมือเวียกการคุ้มครองการค้าตลาดภายในเวียกการร่วมมือการค้าต่างประเทศต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นพลบทบาทและในกลุ่มสุดท้ายก็สิแมนในกลุ่มของการพัฒนาวิสาหกิจและก็ภาคเอกชนซึ่งกับพวกเขาก็มี15-16รัฐวิสาหกิจขึ้นครับตัวอย่างว่าไฟฟ้าลาวเบียร์ลาวนี่เป็นบริษัทหวมทุนเนาะพวกเขาก็ยังมียาสูบลาวพวกเขามีน้ำมันเชื้อไฟลาวที่เป็นกิจกรรมใหญ่ๆที่ขึ้นกับกระทรวงในเรื่องของการเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปิ่นอ้อมหอบด้านซึ่งว่ากระทรวงนี่ก็แม่นคันว่ากับตัวเลขกับบ่หลายบ่น้อยเนาะก็สามารถประกอบส่วนต่อ GDP กันประมาณ 32% ของ GDP ที่ผลผลิตออกจากการแข่งขันเนาะแล้วก็สินค้าส่งออกนี่ 80% นี่แม่นเกิดมาจากการสุกยู่ส่งเสริมการพัฒนาของคะแนนอุตสาหกรรมและการค้าเจ้า
0: ฟังบังแล้วก็ถือว่าเป็นเวียกที่กว้างหลายในยักษ์ถามท่านหัวหน้าของการ

0: เติมอีกว่าความหมายของคำว่าบาทก้าวใหม่ในน้ำผู้บริหารของอุตสาหกรรมและการค้าอยากให้ท่านได้ขยายความหมายคำว่าบาทก้าวใหม่ของรายการออกคอสื่อสารนี่มีความหมายแนวใดต่อกับเวียกงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐเจ้า
1: เจ้าก็ถือว่าพวกเขาก็พยายามสร้างเนาะเป็นบัตรก้าวหนึ่งในการที่จะในเมื่อก่อนหันพวกเขาจะเป็นการตั้งหับเนาะต
0: ั้
1: งหับก็คือว่าจะได้มีการสนองข้อมูลให้นักข่าวหรือสื่อมวลชนนี่เอาไปเผยแพร่ต
0: ่อ
1: แต่ว่าหรือว่ามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วแล้วเขาจังมาสนองข้อมูลสิเนาะอันนั้นเป็นรูปแบบเก่าแต่รูปแบบใหม่นี่เขาจะต้องเฮ็ดให้มันแบบทาบุกหรือว่ามันเป็นแบบ proactive หลายขึ้นเนาะหรือว่าปัจจุบันนี้เขาก็สนองข้อมูลต่างๆให้มันทันเนาะในเรื่องของการจัดหาและสนองน้ำมันปัจจุบันนี้ส่วนบรรดากลุ่มอื่นจะมานำเสนอเติมว่าปัจจุบันนี้พวกเขามีวิกฤตน้ำมันคือประเทศไทยนี่น้ำมันขาดแคลนสิเป็นยังเขายังสามารถมีน้ำมันให้สังคมสวมใส่ได
0: ้
1: เนาะทางภาครัฐบาลนี้มีความพยายามในการสอกซื้อน้ำมันจากแหล่งใดๆเนาะราคาก็อาจจะค่อนข้างสูงแต่ว่าขอให้มีน้ำมันนำใส่ซึ่งเขาจะต้องให้ข้อมูลนี้ให้มีความชัดเจนเนาะถ้าว่าในเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแบบตั้งหับนี่ก็คือว่ามีการปล่อยข่าวว่าน้ำมันชิมดแล้วมีการกักตุนต่างๆแล้วเขาต้องใช้เวลา 2-3 มื้อเพื่อมาค้นคั่วเพื่อมาผ่านน้ำคณะน้ำแล้วจังอนุญาตให้ออกข่าวสารแต่ว่าอันนี้คือบรรดาทานจะได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้ที่เฮ็ดเวียกตัวจริงเนาะแล้วก็บรรดาทานก็สามารถตั้งกระทู้ตั้งข้อสอบถามเข้ามาผ่านทาง Facebook ของรายการนี
0: ้
1: หรือว่าทาง Facebook ของกระทรวงที
0: ่
1: ม
0: ี
1: เป็นอันเฉพาะหรือใน2ทางอื่นนี่พวกเฮาก็ยินดีพร้อมที่จะเก็บกำข้อมูลและก็สนองข้อมูลให้บรรดาทานท่านให้มีความถูกต้องชัดเจนมีความว่องไวทันกับเวลา
2: แล้วตัวนี้จะเป็นการตอบโจทย์อีกอันนึงเนาะท่านเนาะในระยะที่ผ่านมาคือเห็นแล้วว่าหลังจากที่มันเกิดมีสภาพความสงบเนาะทางเมืองของตะวันออกกลางปุ๊บมันก็กระทบเรื่องของราคาน้ำมันกระทบเรื่องของปริมาณน้ำมันก็เฮ็ดให้สังคมมีความกังวลหลายพอสมควรแล้วก็เกิดเป็นความแตกตื่นในตัวเนาะว่าเออมันก็มีข่าวหลายอันซึ่งหลายช่องทางก็ยอมหักมาในจุดนี้นี่มันก็ยากหลายเนาะว่าจะเสือทางเมืองของอันใดเนาะแต่ว่าแน่นอนล่ะคันใส่คำว่านักเล่นคีย์บอร์ดเนาะง่ายๆสิซะเนาะพิมพ์ลงมาในสื่อของโซเชียลมันก็สร้างความแตกตื่นในแก่สังคมฉะนั้นในเบื้องของภาครัฐเฮาเองนี้ถ้าจะเป็นนําตอบนําเบื้องหลังนําตอบทําหลังนี่มันก็จะบ่ทันเนาะซ
1: ึ่
2: งตัวนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ว่าเฮ็ดให้พวกเฮานี่จะมีความได้การได้รับข้อมูลนี่จะไวขึ้นเนาะแล้วก
0: ็
2: ถูกต้องขึ้นชัดเจนขึ้นเนาะและในเบื้องของพระบุตรบาทในการเป็นกระบอกเสียงและก็การกำหนดทิศทางเพื่อสร้างความมั่งคั่งที่ถูกต้องให้แก่สังคมในรายการนี้ท่านคิดว่าเป็นเท่าไหร่ท่าน
1: เจ้าก็ถือว่าพวกเขาจะเป็นสื่ออันยุคใหม่เนาะสื่อที่มีบัตรก้าวใหม่ซึ่งจะพยายามในการเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมและชัดเจนเนาะอันแหลมคมชัดเจนก็เฮ็ดแนวใดให้ว่าข้อมูลที่ออกมานี่แม่นบนแมนการโฆษณาส่วนเสือแมนข้อมูลในระดับปฏิบัติการเนาะเป็นข้อมูลที่สังคมเสือถือได้เพื่ออย่างเพื่อลดพรความแตกตื่นหรือว่าสร้างความเข้าใจอันถูกต้องให้กับภาคธุรกิจประชาชนและสังคมอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะก็เป็นกระบอกเสียงและในเคียงคู่กันนี้ฮั้นพวกเขาก็เป็นการกำหนดทิศทางให้กับเรื่องงานต่างๆของคณะกรรมการซึ่งปัจจุบันนี้ทางกระทรวงก็ได้มีการสร้างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้า5ปีเนาะมีการกำหนด3เสาค้ำ4เวียกงานปิ่นอ้อมซึ่ง1ในเวียกงานที่เป็นเวียกงานปิ่นอ้อมมันก็แม่นเวียกของการโฆษณาประชาสัมพันธ
0: ์
1: ซึ่งว่าทางของการกระทรวงในนามที่รับผิดชอบเวียกนี้ก็เฮ็ดเวียกอันที่1แม่นเวียกของการเป็นโฆษกเน
0: า
1: ะโฆษกเฮาก็มีโฆษกรัฐบาลโฆษกของสภาแห่งชาติอันนี้ก็แม่นเวียกของโฆษกกระทรวงเนาะม
0: ี
1: การแต่งตั้งคณะเฮ็ดเวียกมีการปรับปรุงหนังสือพิมพ์หรือวารสารในเมื่อก่อนที่เป็นของกระทรวงพลังงานและโบเฮเนาะแล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะพวกเขาก็ไม่ได้เป็นวารสารอุตสาหกรรมและการค้าจะมีการออกให้เนื้อหาที่เป็นบรรณาธิการที่สามารถติดตามอ่านได้ทาง Facebook ของกระทรวงก็คือทางเว็บไซต์อันนี้มันพวกเขาจะใกล้จะดำเนินการไว้นี้ประเด็นที่3ก็คือในรายการนี้ของพวกเรานี
0: ่
1: ขอสื่อสารของพวกเรานี่เนาะเพื่อว่าเป็นการออกข่าวใน3วันต่อมื
0: ้
1: อในเวลาที่ว่าทางเจ้าของจัดรายการเพิ่นก็ให้ความเอื้อเฟื้อเนาะให้เกียรติให้กับกระทรวงในการมา ให้ข้อมูลข่าวสารหลังจากนี้พวกเขาก็มี Facebook มีเว็บไซต์เป็นอันเฉพาะของกระทรวงเนาะซึ่งทางเว็บไซต์ก็แม่น MOIC .gov.la ซึ่งมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับภาระบทบาทเกี่ยวกับอย่างงานต่างๆเกี่ยวกับการบริการภาคธุรกิจให้กับสังคมอื่นๆพวกเขาแม่นสนองอยู่นะครับเจ้า
0: เจ้าแล้ววันนี้ทำท่านหัวหน้าของการเติมอีเมื่อกี้พนักงานก็ได้เกินเรื่องข่าวปลอมเนาะข่าวที่โบนาสถือหรือว่าข่าวที่มีการปรุงแต่งมาแล้วเนาะฉะนั้นในจุดนี้เกี่ยวกับภาระบทบาทในการคุ้มครองและก็ซีน้ำข้อมูลข่าวสารเรื่องของการตอบโต้ข้อมูลข่าวสารในยุคที่มีข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวส์ที่มันมีความเอิ้นว่าแพร่หลายเนาะทางอุตสาหกรรมและการค้าหรือว่าโอคอสื่อสารของพวกเขาจะนำใช้รายการนี้เป็นเครื่องมือในการกันต้องหรือว่าซีแจงข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนคือแนวใดท่าน
1: เจ้าการโดยพื้นฐานแล้วเนาะการปกป้องการแก้ไขข่าวปลอมนี่แม่นพวกเขาก็ดำเนินการเป็นปกติอยู่ในทาง Facebook ของกระทรวงเนาะจะมีการเอาข้อมูลมาลงแล้วก็มีการคิดว่าอันนี้คือข่าวปลอมสร้างความปั่นป่วนให้สังคมและข้อมูลที่ถูกต้องมันจะเป็นจังซี
0: ่
1: นะและเคียงคู่กันก็แน่นอนละพวกเขาก็จะเริ่มนำใช้รายการออกข้อสื่อสารนี้ในการที่สื่อสารให้บรรดาท่านได้มีความทันการเพราะว่าอันนี้คือเนาะบางทีบรรดาท่านอาจจะโทรศัพท์เข้ามาหรือว่ามีคอมเมนต์ต่อกับ Facebook พวกเขาก็สามารถสนองให้ได้เพื่อให้สามารถแยกแยะได้ว่าข่าวที่เป็นทางการข่าวที่มีความถูกต้องชัดเจนกับข่าวที่สร้างความบ่สงบให้กับสังคมจากภายนอกพวกเขาเคยเห็นในกรณีของการสนองน้ำมันเน
0: า
1: ะเรื่องของกรณีของเคลื่อนแตกหรืออื่นที่มาเกิดขึ้นอันนี้คือว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาจะต้องขอขอบคุณใจทั้งรายการที่ให้เวลาของพวกเขาในการมาชี้แจงสนองข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเจ้า
2: เจ้าและนอกจากนั้นท่านปอบวันเนาะอยากให้ท่านได้เล่าถึงว่าเกี่ยวกับในการเป็นครัวโตและกับการสร้างความสามัคคีสร้างความเข้าใจแก่สังคมในรายการนี้นี่จะมีกลไกขึ้นได้ในการหับเอาคำคิดคำเห็นหรือว่าห่างเสียงของสังคมเพื่อมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงเรียกงานของการบริหารของทางภาครัฐให้ดีขึ้นนั้น
1: เจ้าสำคัญการแมนพวกเราต้องได้มาประเมินมาทบทวนคืนในรูปแบบวิธีการในการสนองข้อมูลในรูปแบบเก่าหรือแบบตั้งหับเนาะซึ่งปัจจุบันนี้คือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของพวกเรานี้ว่องไวเพียงอยู่เพียงแต่มือถือฉะนั้นก็คือว่าจะต้องได้ประเมินเอาจะบอกโฆษณาหรือว่าสนองข้อมูลเฉพาะแต่เรื่องของการเคลื่อนไหวของผู้นั้นผู้นี้ของการเฮ็ดเวียกนั้นเวียกนี้สำคัญเราต้องสนองข้อมูลที่ว่าสังคมมีความสนใจติดพันติดแทดกับชีวิตการเป็นอยู่ของแต่ละกลุ่มคนแล้วก็ปรับเนื้อในเนาะแล้วก็สนองข้อมูลให้มีความทันการแล้วก็ในรูปแบบใหม่ตัวอย่างแบบปัจจุบันก็มีคนจะนิยมไปรีวิวเบิ่งรีวิวต่างๆอยู่ใน TikTok ใช่เน
0: า
1: ะอย
0: ู่
1: ใน Facebook Reel ไปเสียนะซึ่งพวกเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงจะบ่ต้องเขียนออกยาวซีหน้าหน้าในเมื่อก่อนเพราะคนจะบ่ค่อยมีเวลาอ่าน
2: ก็คนคันถามว่าเทียบถึงว่ายุคปัจจุบันกับยุคก่อนนี่นะว่าเว้าเรื่องความใจห้อนว่าซั่นก็แม่นว่าเนาะเรื่องความใจห้อนเรื่องข้อมูลข่าวสารนี่อยากอ่านหน่อยอยากฮู้ข้อมูลที่แบบชัดเจนไวๆอ่านหน่อยแต่ว่ามันมีความหมายที่กว้างนะยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าการปลูกต้นไม้ปัจจุบันนี่ปลูกมื้อนี้ก็ยังให้มันออกมากมื้อนี้ปลูกไม่ให้มากก็ได้คล้ายๆเป็นแบบนั้นเน
1: า
2: ะส่วนวิสัยทัศน์ในท่านวิสัยทัศน์และการพัฒนาองค์กรเนาะหันเป็นความทันสมัยแล้วก็เปิดรายการใหม่นี่จะสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอคในการหันเปลี่ยนการสื่อสารไปสู่ระบบดิจิตอลนี่ขึ้นได้ท่าน
1: เจ้าก็ถือว่าแม่นก็เป็นหนึ่งในเวียกงานที่สนับสนุน3ชาวคําของกระทรวงเนาะก็แม่นเรื่องของการหันเป็นดิจิตอลของการแห่งการการหันเป็นดิจิตอลในด้านของการสื่อสารนี่ก็คือนี่แหละการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ว่ามีผู้บริโภคที่กว้างขวางโดยเฉพาะแต่อยู่ลาวเนาะอยู่ประเทศเพื่อนบ้านอยู่ต่างประเทศก็สามารถรับฟังรับชมพวกเราได้อันนี้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องได้หันเนาะและการในเรื่องของรูปแบบที่มีความหลากหลายพวกเราก็ได้มีการเฮ็ด TikTok พจ YouTube ในการที่ปัจจุบันนี้ก็คือว่ามีการจะตั้งพันขยายมติ08ว่าด้วยการหันไปน้ำใส่รถไฟฟ้าสิเนาะพวกเขาก็ได้มีการเฮ็ดสารคดีน้อยๆในการที่ว่าเชิญชวนบรรดาท่านเฮ็ดจังได๋เฮาจะสามารถมานำใส่รถเมล์ด่วนหรือว่า BRT เนาะหรือว่าถ้าว่าบ้านอยู่ทางเดียวกันใกล้กันนี่สามารถใส่รถร่วมกันได้บ
2: ่เ
1: นา
2: ะ
1: ครับแต่ว่ายังบ่ได้มีโอกาสพากันขี่รถถีบเถื่อนั่นสิเป็นอีกวิธีการนึงก็มีหลายๆรูปแบบในการที่เฮ็ดจังได๋เนาะหรือว่าเฮาอาจจะมานำใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้นแต่ว่าปัจจุบันก็มีความท้าทายเนาะในด้านนึงเฮาอยากลดพ้นการนำใช้เงินตาแต่ว่าสภาพพื้นฐานของร่างเฮาก็บ่พร้อมสถานีซากของพวกเฮาเด้เรื่องถนนหนทางต่างๆแต่ว่าในมือนึงเฮาต้องได้ก้าวไปเพราะว่าเฮาเป็นประเทศที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากนาเขื่อนจากแสงอาทิตย์จากลมใหญ่แทนที่เฮาก็บ่ได้มีการผลิตน้ำมันเนาะแต่มันก็ต้องได้ก้าวไปตามบัดก้าวและจังหวะที่ความพร้อมของพวกเฮา
2: เอาแน่นอนเว้าถึงว่าเรื่องของการส่งเสริมการส่งใช้รถไฟฟ้าปัจจุบันนี้หลังจากที่เกิดวิกฤตบางนึงนี่เนาะเกิดวิกฤตน้ํามันเกิดสภาพแบบถึงว่าจะเป็นระยะจ่อๆก็อย่าก็เห็นว่าสังคมหันมาให้ความสนใจเรื่องของการส่งใช้รถไฟฟ้านี่หลายขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันบางคนก็อาจจะยังบ่มีความเข้าใจว่าการส่งใช้รถกระแสไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่เนาะมันมีข้อสะดวกขึ้นใดเนาะบางคนก็บอกว่าโอ้ข้ออนาห้องว่าข้อดีข้อเสียขึ้นใดนี
1: ่
2: ตัวนี้ในจุดนี้นี่ท่านคิดว่าเฮาจะต้องได้สร้างความเข้าใจแก่สังคมขึ้นใดท่าน
1: เจ้าแน่นอนรถไฟฟ้าก็มีทั้งรถใหญ่และก็มีทั้งรถจักรเนาะทั้งรถใหญ่นี่คือว่าทางด้านแนวความคิดของคนทั่วไปนี่การซื้อรถคันอิฐคันทําอิฐนี่ก็ต้องเป็นรถน้ํามันก่อนเนาะคันที่2ที่3ที่เฮาอันนั้นแล้วเฮามาการเฮาไปบ่ใกล้ๆที่บ่ระยะบ่ไกลนี่เฮาจังใช้รถไฟฟ้าซึ่งเฮาก็ต้องเลือกซึ่งรถไฟฟ้าก็มีหลายระดับหลายราคาตั้งแต่ 10,000 ดอลลาร์ขึ้นไปจนฮอด 100,000-200,000 เนาะซึ่งเฮาก็ต้องเลือกแล้วก็สิ่งสำคัญนี่แม่นเฮาก็ต้องคำนึงถึงว่าเรื่องของการบำรุงรักษาเรื่องของการซ่อมแปลงซึ่งตัวนี้ภาครัฐก็ได้พยายามเบิ่งในเรื่องของการขยายสถานีซากมีการค้นคว้านโยบายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการในการลงทุนใช้สถานีซากเนาะในเรื่องของการให้การเฮ็ดได้ว่าให้ลดพรหรือว่าให้นโยบายค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไปที่ใช้ในครัวเรือนที่ว่าจะสามารถหันมาซื้อรถไฟฟ้านี้หลายขึ้นเจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามเฮ็ดเป็นแต่ละบัตรเก้าเนาะ
2: เจ้าแต่ว่าก็ถือว่าเป็นบัตรเก้าเริ่มต้นที่ดีหลายเนาะปัจจุบันนี้เนาะเอาเบิ่งจากเวลาแล้วไล่หลังพอสมควรแล้วอนุรักษ์บ่อยากจากก็ต้องได้จากได้แท้บ่อยากลาก็ต้องได้ลาแต่ว่าขอสัญญาว่าจังได๋ก็สิได้ให้รบกวนให้ทั้ง
0: หัวหน้ากันมาอีก
2: กลับไปอีกรอบนึงเนาะรอบต่อไปนี่อาจจะลงลึกหลายกว่านี
0: ้แม่แล้ว
2: ให้เวลาได้หลายกว่านี้เนาะซึ่งมื้อนี้น่ะเบิ่งจากเวลาย้อนว่าพวกเฮาเข้ารายการน่ะซ่าแดเนาะเน
0: ื่อง
2: จากว่าระบบมีการคัดข้องแต่ว่าที่จริงแล้วก็พยายามอยากให้ออกอากาศทั้งสองทางออนไลน์น้ำเนาะเพื่อว่าบรรดาท่านที่นะมีความสะดวกในการกลับคืนมาเบิ่งรายการคืนหลังก็มีโอกาสในการเบิ่งนั่นเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาออกอากาศลักละแมนผ่านทางสองทางขึ้นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เน
0: า
2: ะ
0: เจ้าฝากท่านผู้ฟังเติมอีกท่านใดที่หมุนขึ้นมาฟังอาจจะฟังอยู่รถกำลังเดินทางไปกินอาหารเที่ยงกินข้าวเที่ยงอยู่ก็ฝากเติมอีกเนาะรายการออกคอร์สสื่อสารพวกเฮาแม่นออกอากาศทุกๆวันจันทร์วันคารวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ผ่านทางออนไลน์ออฟไลน์ควบคู่กันไป 103.7 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เพจของรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแล้วก็มีรายการของพวกเฮาก็คือ MOIC สื่อสารหรือว่าออกคอร์สสื่อสารนั่นเองมื้อนี้เฮาต้องขอขอบใจท่านปอ.บวรวิลาวงศ์หัวหน้าห้องการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: เจ้าเอาท้ายสุดท้ายสุดนี้ให้ท่านได้ท่านมีอย่างอยากจะฝากเติมถึงท่านผู้ชมท่านที่กำลังท่านผู้ฟังเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ท่าน
0: เจ้า
1: ก็ขอฝากไว้เนาะเป็นหนึ่งในสองทางที่พวกเราจะได้สื่อสารในแบบทั้งสองทางนะทั้งกระทรวงพวกเราก็ยินดีในการรับฟังข้อเสนอข้อห่วงใยของบรรดาท่านต่อการปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองมหาภาคของกระทรวงในทางเดียวกันพวกเขาก็ยินดีที่จะสนองข้อมูลที่มีความถูกต้องชัดเจนทันการให้บรรดาท่านและก็ขอขอบคุณใจและก็ขอให้บรรดาท่านช่วยติดตามรับฟังติดตามรับชมรายการของพวกเขาเนาะขอขอบคุณใจของคณะผู้บริหารของสถานีวิทยุทั้งท่านนางพันงาทั้งท่านนันอนุรักษ์ที่ว่าให้โอกาสข้าพเจ้าและก็คือทั้งทีมงานกระทรวงนี้ได้เปิดเวทีในการสื่อสาร ให้เป็นบัตรเก้าใหม่ของพวกเขาเจ้าขอบใจ
2: เจ
1: ้
2: าขอบใจหลายเนาะแล้วอีกเท่านึงเนาะในโอกาสที่รายการพวกเขาออกมานี่ถ้าว่ามีสิ่งใดที่ผิดพลาดประการใดก็กลับขออภัยไว้ณที่นี้แต่ว่าอาทิตย์หน้าเฮามาพบกันใหม่กับรายการโอคอสื่อสารเน
0: าะเจ้าพวกเราจะมาพร้อมข้อมูลข่าวสารที่เอิ้นว่าหลากหลายครบถ้วนในการเคลื่อนไหวของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: เจ้าขอขอบใจท่านพอบอกว่าในหลายเนาะเจ้า
0: ขอบใจหลาย
2: ที่พ่อพงศ์สุธนาในมื้อนี้ถึงเป็นว่าจะบ่สมบูรณ์แบบก็ตามเนาะแต่ว่าอาทิตย์หน้าอาจจะจะมาใหม่เนาะมื้อนี้ขอขอบใจกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็คือบรรดาบินหักแฟนเพลงรายการที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการพวกเขาพบกันใหม่ในมื้อวันจันทร์น่ะเนาะสำหรับวันนี้โฆษกทั้งสองพร้อมกับแขกรับเชิญรายการขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี
2: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อลงติดตามกวดกาคุ้มครองเวียกงานการท่องเที่ยวและการบริการจากสภาพในปัจจุบันภาคและรัฐบาลต้องยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนให้สูงขึ้นกว่าเก่าผ่านมากระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ตั้งหน้าพันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ภายใต้สิทธิ์หน้าที่และพลบทบาทของตนเวียดนามสู่ซนให้บรรลุระดับเติบโตสูงในปีนี้ธนาคารพัฒนาแห่งชาติจีนปล่อยเงินกู้พิเศษจำนวน28ตื้อหยวนต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: เมื่อวานนี้ที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านกิบรานราคาบุมิงราคารองประธานาธิบดีอินโดนีเซียในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4-5พฤษภาคมนี้ในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้ส่งความยื้อยามถามข่าวจากพนธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศมายังการน้ำคันสูงของอินโดนีเซียและได้แสดงความปิติยินดีที่ได้เยี่ยมคำนับพนธานกิบรานราคาบูมิงราคาห้องประธานาธิบดีอินโดนีเซียในโอกาสเยี่ยมยามอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งทำอิฐภายหลังดำรงตำแหน่งเป็นห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวพบปะกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียเพื่อสุขยุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุน2ฝ่ายพร้อมทั้งได้แจ้งผลการพบปะ2ฝ่ายกับทานสุกิโอโนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียโดยย่อซึ่ง2ฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพสุขยุ่งการร่วมมือในหลายด้านเพื่อส่งเสริมการพัวพันร่วมมือระหว่าง2ฝ่ายในด้านต่างๆให้ขยายตัวในตัวหน้าโดยเฉพาะการสุขยุ่งการร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศให้ขยายตัวการยกระดับการพัวพันร่วมมือ2ฝ่ายในตัวหน้ารวมทั้งการร่วมกันกาเกียมจัดบรรดากิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างลาวและอินโดนีเซียในปีหน้าสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันยาวนานและการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างลาวและอินโดนีเซียในระยะ69ปีผ่านมาที่ได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามระหว่างการน้ำคันสูงและประชาชน2ประเทศอย่างเป็นปกติการความมือด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆได้รับการพัฒนาเป็นก้าวๆสองฝ่ายยังเห็นดีสุขยู่ส่งเสริมการความมือในด้านต่างๆที่สองประเทศมีท่าแห่งไฮไลท์ขึ้นเป็นต้นด้านเกษตรกรรมพลังงานการค้ำประกันด้านสิ่งแวดล้อมอาหารโบเฮเลนอื่นในโอกาสนี้สองฝ่ายจะร่วมกันจัดกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการความมือสองฝ่ายระหว่างลาวอินโดนีเซียครั้งที่6อยู่ลาวในโอกาสรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในต้นปีหน้าตามคำเชิญของฝ่ายลาวในโอกาสนี้ทานทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้ต่างนาให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อรัฐบาลและประชาชนอินโดนีเซียสำหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือลาวตลอดระยะผ่านมาโดยเฉพาะการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2014ผ่านมาทานกิบรานราคาบูมิงราคารองประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุอุ่นและติราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามครั้งนี้พร้อมทางแจ้งให้ทราบว่าอินโดนีเซียถือลาวเป็นประเทศเพื่อนมิตรที่สำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ในการร่วมมือด้านพลังงานการค้ำประกันด้านสิ่งแวดล้อมอาหารเกษตรกรรมและอื่นซึ่งเป็นการประกอบส่วนเข้าในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงภายในภาคพื้นพร้อมทั้งแสดงความยินดีต่อการจะยกระดับการพัวพันร่วมมือระหว่าง2ประเทศในอนาคตซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่าง2ประเทศให้นับมือนับแน่นแฟ้งยิ่งขึ้น
0: เมื่อวานนี้ศาลประชาชนสูงสุดได้จัดกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาผู้พิพากษาศาลประชาชนสูงสุดโดยการเป็นประธานของท่านไพวีศรีบริภากรรมการส่วนกลางภาคประธานศาลประชาชนสูงสุดมีบรรดาห้องประธานพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้พิพากษาและพนักงานลักแหล่งที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้สรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาผู้พิพากษาในระยะ1ปีผ่านมาและวางทิศทางแผนการในปีนี้ ผ่านมติตกลงกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอาการแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้พิพากษาศาลประจำสูงสุดผ่านข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งกองเลขาและผู้ช่วยกองเลขาสภาผู้พิพากษาการประกอบความคิดความเห็นใส่หางกฎหมายสำนวนคดีฮือฟื้นเวียกงานบุคลากรและปัญหาสำคัญอื่นๆของศาลประจำในโอกาสนี้ทานไพวีศรีบริพาได้เน้นหนักให้บรรดาสมาชิกสภาผู้พิพากษาจงยกสูงความรับผิดชอบเข้าในการค้นคว้าบรรดาเอกสารให้ลึกซึ้งประกอบความเห็นอย่างตรงไปตรงมาอย่างจัดแจ้งเพื่อหาประกันให้การพิจารณาปัญหาต่างๆมีความถูกต้องโปร่งใสและสอดคล้องกับกฎหมายทั้งนี้เพื่อแน่ใจเหตุให้เวียกงานตุลาการมีความเข้มแข็งสามารถกำหนดทิศทางแผนการเคลื่อนไหวในปี2026และระยะ5ปีต่อหน้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา32ของกฎหมายว่าด้วยศาลประชาชนกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวสำคัญในการปรับปรุงกลไกการเหตุเวียกของสภาผู้พิพากษาให้มีความหนักแน่นหาประกันความยุติธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายในสังคม
1: ในต้นหน้ารัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อลงติดตามกฎการและคุ้มครองบรรดาบริษัทท่องเที่ยวการบริการขนส่งนักท่องเที่ยวโรงแรมเฮือนพักห้านอาหารและสถานบันเทิงพนักงานน้ำเที่ยวที่เคลื่อนไหวเปิดบริการบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายรวมทั้งเก็บกำสถิติบรรดาหัวหน่วยธุรกิจท่องเที่ยวแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อที่ติดพันกับธุรกิจการท่องเที่ยวอื่นในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน2026จัดขึ้นเมื่อบดุลมณีที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ว่ารัฐบาลมอบให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งสืบต่อปรับปรุงและก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะบรรดากิจกรรมและโครงการบุริมสิทธิ์เพื่อเสื่อมโยงเสื่อมจอดภายในและภาคพื้นในแสอำนวยความสะดวกให้แก่การผลิตการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนให้มีความคืบหน้าและสำเร็จตามแผนการที่กำหนดไว
2: ้สืบต่อลงติดตามกฎการและคุ้มครองบรรดาบริษัทท่องเที่ยวการบริการขนส่งนักท่องเที่ยวโรงแรมเงินพักห้านอาหารและสถานที่บันเทิงพนักงานนำเที่ยวที่เคลื่อนไหวเปิดบริการบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและเก็บสถิติบรรดาหัวหน่วยธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมทางแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อที่ติดพันในธุรกิจการท่องเที่ยวสืบต่อปรับปรุงและก็สร้างพื้นฐานโครงสร้างในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะบรรดากิจกรรมและโครงการบริมสิทธิ์เพื่อเสริมโยงเสื่อมจอดภายในและภาคพื้นเพื่ออำนวยให้แก่การผลิตการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนให้มีความคืบหน้าและสำเร็จตามแผนที่กำหนด
1: ท่านคำภาพิมสรในหูเติมว่ารัฐบาลได้ซีนำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสุ่มใส่เก็บรายหับงบประมาณจากแหล่งรายหับที่มีแล้วให้ครบถ้วนด้วยการสุ่มใส่หันเป็นทันสมัยให้แข็งแรงและปรากฏผลเป็นจริงหลายขึ้นเพื่อให้สามารถเก็บรายหับเพิ่มขึ้นทดแทนรายหับที่จะสูญเสียจากการปฏิบัตินโยบายหลุดพ้นอัตราอากรต่างๆก็คือผลกระทบต่อสังคม
0: จากสภาพในปัจจุบันภาคและรัฐบาลต้องยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนให้สูงขึ้นกว่าเก่าเพื่อปลุกระดมเต้าโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นตีถอยกลุ่มคนบดีที่สืบต่อเสกสรรปั้นแต่งใส่ไฮไปซีบิดเบือนความจริงโดยการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์นำใส่ปัญญาประดิษฐ์ AI สร้างความเสียหายให้ผู้นำของภาครัฐและประเทศเราในโอกาสประกอบความเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร้าวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ภายใต้หัวข้อบทบาทของสื่อมวลชนในการปลุกระดมคนขวายและเต้าโหมความสามัคคีทั่วปวงชนลาวทางชาติในวันที่28เมษายนมาที่หอประชุมแห่งชาติท่านคำมอนจันทจิตกรรมการสำหองศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคซีให้เห็นว่าก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่สภาพการของโลกและภาคพื้นมีการหันเปลี่ยนอย่างไวว้าและคาดคะเนได้ยากการสืบต่อยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมเต้าโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นอยู่ในยุคแห่งความยุ่งยากนี้ต้องเพิ่มทวีบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของภาคต่อสื่อมวลชนสร้างให้ภาคในบรรดาองค์การสื่อมวลชนมีความปลอดภัยเข้มแข็งและหนักแน่นเอาใจใส่ซี่นำคุ้มครองสื่อมวลชนให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้
3: สภาพการของโลกในภาคอื่นมีการผันเปลี่ยนอย่างไวว่าและขาดคะแนนได้อย่างสภาพภายในประเทศของเขายังประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเงิน พวกคนบดียังสืบต่อเสกสรรปั่นแต่งใส่ข่ายไฟสีวิดเบือนความจริงด้วยการนำใส่ซื้อนำใส่ AI สร้างความเสียหายให้ผู้นำของพรรคของรัฐและประเทศของพวกเราด้วยเหตุนั้นการสืบต่อยุคสูงบทบาทสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมต่อพ้นความสมคีเป็นผู้แทนในยุคแห่งความยุ่งยากนี้แม้นมีความสำคัญยิ่งกว่าเวลาใดหมดอยากเห็นได้คือดังนั้นเห็นควรจะได้ป้องกันสงสัยสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์จักรการจัดตั้งสื่อมวลชนอยู่ในบรรดาองค์การจัดตั้งพรรครับองค์การจัดตั้งมหาชนในสังคมให้นักแน่นแข็งแกร่งสามารถจัดตั้งปฏิบัติภารกิจปากของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพพรรคประกันได้4ลักษณะของสื่อมวลชนคือลักษณะตัวจริงลักษณะสื่อสารพวกลักษณะแนะนําและลักษณะตัวสูงเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวโฆษณาปลุกระดมเต้าโค้งความสมคีประชาชนบรรดาเฒ่าให้มีน้ําใจอักษาพรรคระบอบใหม่ยุคสูงจิตใจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตัวเองพึ่งตัวเองป้องกันออกแข่งแข่งขันสร้างกระบวนการรักษาและพัฒนาให้มีความปลอดภัยและเป็นอุปถัมภ
0: ์ท่านคํามอนจันทจิตซีให้เห็นเติมว่าในต่อหน้าต้องเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างทันแถวนักข่าวผู้เฮ็ดเวียกงานในโครงเขตสื่อมวลชนให้มีทางปริมาณและคุณภาพใหม่ตอบสนองกับเงื่อนไขและสภาพการเลี้ยงท้วงใหม่ในการพัฒนาสื่อมวลชนของภาคสร้างสภาพแวดล้อมเฮ็ดเวียกที่สะดวกมีพื้นฐานโครงสร้างวัตถุเทคนิคที่รับประกันสนองงบประมาณประกอบภาชนะอุปกรณ์สื่อมวลชนที่ทันสมัยให้ครบถ้วนและวางระบบระเบียบการนำใส่เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิผลกว่าเก่า
1: ระยะผ่านมากระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้จัดตั้งพันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9 2011-2025 ภายใต้ซิดนาทีและภาระบทบาทของตนโดยหันมาเป็นแผนพัฒนา5ปี 2011-2025 ประกอบมี11แผนงานและ59แผนเวียกจุดสุ่มพร้อมเดียวกันนั้นยังได้พันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2025ที่รัฐบาลวางออกมาเป็นแผนพัฒนาประจำปี2025ของตนในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026-2030ท่านงามประสงค์เมืองมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าระยะผ่านมาได้จะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาฮอดท้ายปี2025สามารถสรุปผลงานพ้นเด่นในการประกอบส่วนเน้นให้เศรษฐกิจแห่งชาติขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพมั่นเทียงและยืนยงโดยเฉพาะการให้บริการขนส่งสินค้าและโดยสารในปี2025ตัวเลขการขนส่งสินค้าสามารถบรรลุได้หลายกว่า15ล้านตันและตัวเลขการขนส่งโดยสารบรรลุได้หลายกว่า89ล้านเถื่อคนเวียกงานพ้นเด่นสามารถสำเร็จการก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงเส้นทาง13เนือแต่4ไข5สีเกิดสำเร็จโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงเส้นทาง13ใต้แต่กิโลเมตร71หา346สำเร็จโครงการก่อสร้างขั้วข้ามน้ำคองลาวไทยแห่งที่5ปักสันบึงการรวมทั้งเวียกงานอื่น
4: ๆผ่านการจัดทำปฏิบัติแผนพัฒนาปี2025สามารถสรุปผลงานอันพ้นเด่นประกอบส่วนเฮ็ดให้เศรษฐกิจแห่งชาติขยายตัวต่อเนื่องมันเทียมยืนย่อง GDP ประมาณ 4.8% โดยเฉพาะในการให้บริการการขนส่งสินค้าและโดยสารปี2025ซึ่งเห็นว่าตัวเลขสมัครบรรลุรายได้กว่า15ล้านตันสำหรับโดยสารปี2025ตัวเลขขนส่งสมัครบรรลุได้หลายกว่า89ล้านเถื่อคนซึ่งผลงานผลเด่นแต่ละและสำเร็จกว่าสามโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติเลขที่13เนื้อส่วงสีไข่สีเกิดและโครงการปรับปรุงส่วนแปลงทางหลวงแห่งชาติที่13ใต้ไข่กิโลเมตรที่71หากิโลเมตรที่346ในต้นปีและกลางปี2025ตามลำดับได้สำเร็จโครงการก่อสร้างขั้วคำนำคลองลาวไทยคือขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่หาปักสันบึงการรวมทั้งอาคารด่านปลอดกาคนเข้าออกเมืองซึ่งเปิดนำใช้ในไทยปี2025
1: ท่านงามประสงค์เมืองมณีฮู้เติมว่าสำหรับเวียกงานขนส่งได้สืบต่อพัฒนาทาบกทาแขกมีความคืบหน้า65ส่วนห้อยสำหรับทาบกอื่นๆแม้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ค้นคว้าการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบเขียนไทยสินค้าอยู่ด้านสากลนาเผาแขวงขมวนพัฒนาศูนย์เต้าโฮมและเขียนไทยสินค้าอยู่เขตพัฒนาความรวมไซสิทานครหลวงจันทน์ค้นคว้าการสร้างและปรับปรุงบรรดานิติกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เวียกงานขนส่งเซ็นคนคว้าดำรัดบ่าด้วยเขตโลจิสติกสำเร็จหางคู่มือการนำใส่โครงการคิดไลค่าบริการทาบกอยู่ลาว ค้นคว้านิติกรรมเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายค้นคว้าห้างดำรัดว่าด้วยเขตโลจิสติกค้นคว้าโครงสร้างราคาบริการทาบกอื่น
0: ๆต่อไปเสริญทานฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: วันที่4พฤษภานี้พลจตวาแป้นคำบุตรจันแพงเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบ่อแก้วพร้อมด้วยคณะได้เยี่ยมยามและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติอยู่บ้านพิมลศิลป์และบ้านปุงน้ำมูลเมืองห้วยทราย
5: ซึ่งได้รับฟังการรายงานจากคณะพิศพในเวลาประมาณ16โมงของวันที่3พฤษภาคม2026นี้ได้มีฝนตกลมพัดแรงและพายุมาเก็บตกได้สร้างความเสียหายต่อเฮือนซานของประชาชนสิ่งปลูกสร้างและวัดวาอารามอย่างนักหน่วงรวมมีโรงเรียนทหารท้องถิ่นได้รับผลกระทบถูกลมพัดเฮือนคัวเปเพหงหมอสั่งอาวุธมีกระเบื้องสังกะสีหลอกเปเพบางส่วนถูกลดและอื่นๆบ้านพิมลศิลป์ได้รับผลกระทบหนักมีจำนวน17หลังคาเรือนบ้านปุ่งน้านุ่นมี120หลังคาเรือนด้านพุทธศาสนาพายุได้สร้างความเสียหายมีกุฏิวัดหอกองสร้างเก็บเครื่องประตูโคงเทพพนมยืนล้มหัก18องค์และสิ่งก่อสร้างอื่นๆวัดน้านุ่นสุวรรณารามนอกจากพื้นฐานโค้งรางแล้วยังมีต้นไม้หักทับสิ่งปลูกสร้างและกีดขวางเส้นทางการสัญจรในบางจุดส่วนมูลค่าการเสียหายแม้จะรายงานตามที่หลังให้ทราบในโอกาสการลงพื้นที่ครั้งนี้ท่านพลจตวาเป็นคำบุตรจันแพงพร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับเจ้าอธิการวัดน้านุ่นและพบปะกับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเพื่อแสดงความห่วงใยและให้ขวัญกำลังใจอย่างใกล้ชิดท่านได้เน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและอำนาจการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจเก็บกำความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อสร้างแผนให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและฟื้นฟูที่พักพาอาศัยให้กับประชาชนโดยไวการลงพื้นที่ในครั้งนี้แม้นเพื่อรับประกันว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะบ่ถูกปะทิมและได้รับการเบิ่งแยงจากภาครัฐอย่างทันการในยามที่ประสบความยุ่งยากจากภัยธรรมศาสตร์สีภัยรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงบ่อแก้ว
1: พิธีประกาศสั่งตั้งตาแสงโพไซเป็นตาแสงทำอิฐของเมืองไซสิทธาแขวงอัตปือจัดขึ้นในท้ายเดือนเมษาพันมานี้มีทานบุญเทิงดวงสวรรค์เลขาพักแขวงประธานสภาปราชญ์แขวงอัตปือทานศรีวิไลศรีแสวงสุขห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยแขกรับเชิญเข้าร่วม
6: ในพิธีฐานนางบรรทลัยไสยาศิลป์ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไสเสถาได้รายงานให้ฮู้ว่าการสร้างต่างตาแสงโพไซโกเพื่อสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกและหาประกันให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของรัฐอย่างทั่วถึงเฮ็ดให้การพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลายขึ้นและตาแสงโพไซเป็น1ใน3ตาแสงของเมืองไสเสถามีสำนักงานตั้งอยู่ห้องการเพ้นการหลังเก่าสำนักงานอยู่เทศบาลเมืองขึ้นกับบ้านฟังแดงมีเนื้อที่คุ้มครองทั้งหมด 49,800 กว่าเฮกตาร์มี8บ้านคือบ้านไซซีบ้านโพกบ้านคันมะกองบ้านฟังแดงบ้านโพไซบ้านสายบ้านต้วยและบ้านแก่งใหญ่มีพลเมืองทั้งหมด 15,857 คนยิ่ง 7,542 คนมี 3,085 หลังคาเรือนมี 3,604 ครอบครัวด้านกงจักเบืองลัดมีประธานคณะกรรมการปกครองตาแสง1ทานรองประธานคณะกรรมการปกครองตาแสง2ทานหัวหน้าหน่วยงานหาทานและพนักงานสวยเวียกอีก5ทานโอกาสดังกล่าวในพิธีคณะประธานและแขกที่เข้าร่วมก็ได้ร่วมกันตัดเทปผ้าเปิดปลายและลั่นของเก่าบาทเพื่อประกาศสั่งตั้งตาแสงโพไซเป็นตาแสงทำอิฐของเมืองไสสิทธาอย่างเป็นทางการ
7: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: การฝึกอบรมนำใช้ระบบข้อมูลข่าวสารการเงินภาครัฐให้แผนกการอ้อมคลังแขวงเสสมบูรณ์สำเร็จในท้ายเดือนเมษาพันมานี้ที่ห้องประชุมแผนกการเงินแขวงภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา8วันมีทานไสยวงศ์จิตวงศ์หัวหน้าแผนกการเงินแขวงพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินและสมณกรจากหัวหน่วยงบประมาณอ้อมคลังแขวงเข้าร่วม
8: ตลอดระยะการฝึกอบรมบรรดาครูฝึกและสมณกรได้พร้อมกันสุ่มสติปัญญาของตนเข้าในการเรียนการสอนด้วยความรับผิดชอบสูงเฮ็ดให้บัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายบรรดาครูฝึกและสมณกรก็ได้อาจจะใส่แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นถอดถอนบทเรียนซึ่งกันและกันโดยเฉพาะแม่นการสนองข้อมูลที่เป็นตัวอย่างในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะตัวจริงแต่ละจุดเวียก พร้อมนี้บรรดาสมณโกณยังได้ลงติดตามตัวจริงอยู่คังเงินประจําแขวงตึมอีกเฮ็ดให้บรรดาสมณโกณได้รับรู้และเข้าใจเป็นเอกภาพเกี่ยวกับการแนะนําขั้นตอนการจัดสรรแผนงบประมาณประจําปีหมวด1การสั่งรวมแผนเพื่อขออนุมัติจากแขนงงบประมาณการอนุมัติแผนปีแผนงวดอันละเอียดการสร้างใบถอนเงินส่งไปหาคังเงินประจําแขวงแนใส่เพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานการนําใช้ระบบข้อมูลข่าวสารการเงินภาครัฐอยู่แขวงชัยสมบูรณ์ได้ดําเนินไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในโอกาสกล่าวปิดพิธีสืบอมหมท่านสัญญวงศ์จิตวงศ์ได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสําคัญของเวียกงานการนําใช้ระบบข้อมูลข่าวสารการเงินภาครัฐและได้เรียกร้องให้บรรดาสมณโกณจงพร้อมกันนําเอาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปหมุนใช้เข้าในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงอยู่ในแขนงการของตนโดยหันเป็นทันสมัยเพื่อรับประกันให้เวียกงานการนําใช้ระบบข้อมูลข่าวสารการเงินภาครัฐอยู่แขวงชัยสมบูรณ์ได้ดําเนินไปอย่างถูกต้องว่องไวโปร่งใสเป็นเอกภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาในระยะใหม่พุทธศรวิศวงศ์นักข่าวแขวงชัยสมบูรณ์รายงาน
1: เมื่อบุดลมานี้ที่สโมสรใหญ่นครหลวงพะบางได้จัดกองประชุมครบคณะบริหารงานภาคนครเปิดกว้างครั้งที่3สมัยที่8โดยการเป็นประธานของทานสายพรจันทุมากรรมการประจำภาคแขวงเลขาคณะบริหารงานภาคนครมีคณะประจำภาคกรรมการภาคเลขาคณะภาคฮักทานพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
9: สหายวิไลทองมณีวรห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคนครได้ขึ้นผ่านบทสรุปว่าการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมยาครั้งที่8ขององค์คณะพรรคนครก็คือเวียกงานฮอบด้านประจําปี2025ได้ดําเนินอยู่ในเงื่อนไขที่มีทั้งข้อสะดวกสิ่งเอื้ออํานวยและข้อยุ่งยากที่เป็นสิ่งท้าทายหลายประการแต่โดยรวมภายในนครลุมพะบางยังมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบปลอดภัยจากนั้นได้รับฟังการรายงานบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประจําปี2025และทิศทางแผนการปี2026ซึ่งนําเสนอโดยสหายคำฮู้อินดาวงศ์กรรมการประจําภาคนครห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครซึ่งผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเห็นว่าเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและทึกทิศในระดับ 7.10% ต่อปีดังนั้นคณะกสิกรรมกว่า 17.50% คณะอุตสาหกรรมและการค้ากว่า 15.35% และการบริการกว่า 67.15% ของรายรับทั้งหมดเฉลี่ยรายรับบรรลุได้41ล้านกว่ากีบต่อคนต่อปีนอกจากนี้ประชุมได้รับฟังการรายงานการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมติดพันกับการสืบต่อแก้ไขวาระแห่งชาติว่าด้วยปัญหายาเสพติดผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในคงเคสเศรษฐกิจประจําปี2025และทิศทางแผนการปี2026โดยย่อผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในคงเคสวัฒนธรรมสังคมประจําปี2025และทิศทางแผนการปี2026ผ่านโครงการดําเนินงานของคณะบริหารงานพรรคนครประจําปี2026ปานีวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงลุมพะบาง
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
10: ความกดดันตามของอากาศร้อนได้ปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือและกระแสลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคกลางลงหาภาคใต้ซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศจะร้อนทั่วไปและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมป้าพามาเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นคอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเลือดที่การปกคุ้มของฝนเท่า40จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเลือดที่การปกคุ้มของฝนเท่า40จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา36องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า30จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง30หา36องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า35จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง29หา37องศาสำหรับแขวงไชสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาส เลือดเหตุการณ์ปกคุ้มของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง17-32องศาภาคใต้อากาศห้อนหาฮอนเอาและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเลือดเหตุการณ์ปกคุ้มของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง31-38องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเลือดเหตุการณ์ปกคุ้มของฝนเท่า45ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21-28องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาส
0: ตร์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามกล่องประชุมแถลงข่าวของรัฐบาลเวียดนามสมัยสามัญจัดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงฮานอยทานเลเตินเกินรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเวียดนามแจ้งฮัวเป้าหมายของรัฐบาลแม่นบรรลุได้การเติบโตสูงในปีนี้พร้อมทั้งหับประกันให้เศรษฐกิจมหาภาคมีความมั่นเทียงควบคุมภัยเงินเฟ้อรักษาความดุลเดียงระวังระดับความไวและคุณภาพของการเติบโตห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเวียดนามยังเว้าถึงบรรดามาตรการที่จะจัดตั้งปฏิบัติก่อนอื่นหมดแม้นต้องเสื่อมซึมพันขยายบรรดามติของกรมการเมืองรัฐบาลและสภาแห่งชาติสุดที่16อย่างมีประสิทธิผลเป็นเจ้าการอย่างมีไหวพริบและสมทบกันอย่างแน่นแฟนครบสุดเป็นเอกภาพมีประสิทธิผลระหว่างนโยบายงบประมาณและนโยบายการเงินพร้อมกับบรรดานโยบายมหาภาคอื่นๆคนควาก่อสร้างห่างแผนการพื้นฐานเศรษฐกิจเอกราชอย่างหิบด่วนเป็นเจ้าตนเองติดพันกับการเสื่อมโยงเศรษฐกิจสากลในสภาพการใหม่ยกสูงคุณภาพการเติบโตพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และฝีมือแรงงานพัฒนาการหมุนไส้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันเป็นดิจิตอลท่านเลเติ้ลเกินรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเวียดนามแจ้งให้ฮู้ตึงว่ารัฐบาลจะสืบต่อปรับปรุงระบบระเบียบการและเศรษฐกิจให้สมบูรณ์แบบโยแหงการปฏิรูประเบียบการบริหารปรับปรุงสภาพแวดล้อมในด้านการลงทุนดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแรงและปฏิบัติการไล่เลียงประสิทธิผลเศรษฐกิจสังคมในการจัดแบ่งการคุ้มครองและนำใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมด
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนธนาคารพรณาแห่งชาติจีนแจ้งให้ฮู้ว่าไตรมาสทำอิฐปีนี้ธนาคารพรณาแห่งชาติจีนได้ปล่อยเงินกู้พิเศษเพื่อหับประกันความมั่นคงด้านการค้ากับต่างประเทศจำนวนหลายกว่า28ตื้อหยวนเพื่อสนับสนุนวีซ่ากิจขนาดน้อยและจุลวีซ่ากิจหลายกว่า 6,500 แห่งในสายสวยให้วีซ่ากิจที่เกี่ยวข้องหลุดพ้นความกดดันด้านเงินทุนเจ้าหน้าที่ภาคส่วนสังคมและชีวิตการเป็นอยู่ประชาชนของธนาคารพัฒนาแห่งชาติจีนกล่าวว่าในต่อหน้าจะตั้งหน้านำพาธนาคารหัวมือของตนเพิ่มทวีการสนับสนุนต่อวีซ่ากิจขนาดน้อยและจุลวีซ่ากิจในคงเขตจุดสุ่มต่างๆเช่นการค้ากับต่างประเทศอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อหาประกันการเติบโตของวีซ่ากิจเหล่านี้
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามกล่องประชุมรัฐมนตรีสาวหนุ่มกีฬาอาซีเต็มออกเสียงใต้ปี2016จัดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้อยู่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีการร่วมมือสาวหนุ่มอาซีเต็มออกเสียงใต้และการทูตกีฬาเพื่ออนาคตแบบยืนยงโดยเน้นนักถึงความสำคัญของการทูตกีฬาและเพิ่มทวีการร่วมมือในภาคพื้นเพื่อแก้ไขบรรดาสิ่งท้าทายในอนาคตรวมทั้งบทบาทของคนหุ่นหนุ่มท่านอิริกโทเรอร์รัฐมนตรีกระทรวงสาวหนุ่มและกีฬาอินโดนีเซียเน้นนักว่าอาซีเต็มออกเสียงใต้มีกำลังแห่งบ่มซ่อนหลายพอสมควรเพื่อสร้างอนาคตแบบยืนยงผ่านการหอมมือข้ามชายแดนและการท่องเที่ยวพร้อมทั้งแขนงการอุตสาหกรรมกีฬาพร้อมกลายเป็นบรรดาภาคส่วนที่ขาดบ่ได้ของการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตกองประชุมครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการเพิ่มทวีการหอมมือและหักษาทวงทาการพัฒนาของภาคพื้นเท่านั้นหากยังแก้ไขบรรดาบุริมสิทธิ์ที่หากพ้นเด่นขึ้นรวมทั้งปัญหาสุขภาพจิตโอกาสเฮ็ดเวียกทักษะดิจิตอลและการมอบสิทธิ์ให้แก่สาวหนุ่ม
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาบงไซและบัดลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
11: นี่ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
12: ้โ
11: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
12: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
11: แม่นเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
12: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
11: มี3แพ็คเกจคุณใด
12: โอ
11: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
12: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
11: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
12: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
13: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
14: เงินขี้เงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิม
15: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบลาวทักทายสวัสดีมิตรการทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพาทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารกระจายเสียงทีนครเมืองจันทร์วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว FM 103.7 MHz หากฟังได้วันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่กับการสนองข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ซีนำหลักจากธนาคารแห่งสปป.ลาวในรายการนี้บรรดาทานจะได้รู้จักเวียกงานของพวกเขาหลายขึ้นโดยรวมแล้วเนาะได้นำเอาข้อมูลที่หลากหลายบ่ว่าจะเป็นเวียกงานหลักทรัพย์แขนงการตลาดทุนและเวียกงานการธนาคารซึ่งว่าผู้ใดที่ได้ติดตามรับฟังรายการของพวกเขาตลอดระยะที่ผ่านมาก็จะได้ความรู้ที่หลากหลายเพราะว่าพวกเขาได้นำเสนอเรื่องของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ข้อตกลงนิติกรรมต่างๆเพื่อให้บรรดาทานนั้นทำความเข้าใจศึกษาข้อมูลไปนำกันแต่ว่าถ้าบรรดาทานนั้นได้รับฟังไปแล้วยังมีข้อข้องใจมีคำถามใดเพิ่มเติมสนใจสอบถามได้บ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุน021217770การธนาคาร021260283เบอร์สายด่วน1602เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิมพ์ว่า www.lsc.gov.la Facebook มีละการพิมพ์เป็นภาษาลาวว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เนาะข้อมูลมื้อนี้เน้นที่สาระตลาดทุนคือเก่าบรรณาธานสืบต่อจากเมื่อวานนี้ผู้ใดที่ได้ติดตามรับฟังอยู่ก็ต้องขอขอบใจเมื่อวานนี้ก็รับฟังหรือว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้นำเสนอในสาระตลาดทุนในหัวข้อที่หลากหลายแต่ว่าก่อนที่จะหาฟังเนื้อในจากทางรายการท่านผู้ฟังมาแนะนำให้รู้จักเบื้องต้นซะก่อนสำหรับหลักทรัพย์ประเภทต่างๆมีความแตกต่างกันคือแนวใดเริ่มที่หลักทรัพย์ประเภททุนหรือว่าหุ้นผู้ออกจำหน่ายแมนบริษัทมหาชนเป็นผู้ออกจำหน่ายเนาะและการฐานะของผู้ถือครองนั้นจะเป็นเจ้าของบริษัทส่วนใดส่วนหนึ่งตามที่ตนเองนั้นถือของหุ้นนั่นเองซึ่งว่าผลตอบแทนเด้ผลตอบแทนกับจะแมนเป็นเงินปันผลที่ขึ้นกับผลประกอบการของบริษัทนั้นๆและส่วนต่างจากกำไรซื้อขายหุ้นแต่หากจะเว้าถึงความเสี่ยงท่านผู้ฟังหลักทรัพย์ประเภททุนหรือว่าหุ้นนั่นแม้นมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงแต่ถ้าท่านมีความสนใจที่อยากจะลงทุนในหุ้นก็ต้องได้ศึกษาข้อมูลก่อนอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะตามมานั่นเองแต่ว่าอายุหลักทรัพย์ประเภทนี้แม้นบ่มีกำหนดส่วนว่าหลักทรัพย์ประเภทนี้แมนพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าหุ้นกู้แต่ความแตกต่างระหว่างหลักทรัพย์2ประเภทนี้คือผู้ออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลก็แมนรัฐบาลส่วนว่าหุ้นกู้จะแมนบริษัทมหาชนหรือบริษัทจำกัดเป็นผู้ออกจำหน่ายแต่ความเสี่ยงของหลักทรัพย์2ประเภทนี้สำหรับพันธบัตรรัฐบาลแมนบ่มีความเสี่ยงแต่อย่างใดดังนั้นมีละการเสื่อมมั่นและเสื่อใจได้เนาะเวลาที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวเพิ่นจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลก็มีส่วนร่วมในการประกอบส่วนซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้ส่วนหุ้นกู้แมนมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำและสิ่งที่คล้ายคือกันของหลักทรัพย์ทั้ง2ประเภทนี้ฐานะผู้ถือของแมนเจ้านี้ผลตอบแทนก็จะได้หับเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนอายุของหลักทรัพย์แมนมีกำหนดการนำเสนอมื้อนี้เนาะก็หวังว่าบรรดาทานนั้นจะได้ข้อมูลไปบางส่วนขอให้บรรดาทานนั้นศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็แล้วกันสำหรับผู้ใดที่มีความสนใจในหุ้นพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าหุ้นกู้และเนี่ยต้นตามทางรายการแบบนี้พักให้ท่านได้รับฟังโฆษณาจากทางรายการก่อน
16: ไอ้ๆมื้อ ื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นพันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บอว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
17: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปงแม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปปลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้ซาวกว่าปีแล้วได้น้อง
16: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปงเป็นอย่างนะไอ
17: ้สปงเฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปงกรณีสมาชิกของสปงอยู่ในภาวะล่มละลายสปงจะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
16: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคําว่าสมาชิกของสปงหมายถึงอย่างนะไอ
17: ้สมาชิกของสปงประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
16: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปงแม่นบ
17: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข

0: อื่นในตลาดทุนลาวได
1: เอ้าผู้หญิงมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
0: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
1: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
0: เอ้าฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์ทคตล.กท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: การประหยัดหมัดเมียนบ่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้จ่ายแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบอนดีลายบอนได้โฮมเข่าหากมังมี
3: เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข่งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังอย่ามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
4: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดลาร์มาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: เข้ามาอยู่ในรายการเพื่อนธนาคารอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์ถึงวันเสาร์ให้มีรายการได้รับฟัง 12:30-13:00 และยะนี้อยู่กับสาระตลาดทุนซึ่งวันมื้อนี้จะนำเสนอในข้อที่18ท่านผู้ฟังในข้อที่18เว้าถึงหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดทุนเฮามาฮู้จักนำกันว่าหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดทุนนั้นมีหยังแดท่านผู้ฟังอิงตามลำดับการพัฒนาของตลาดทุนในแต่ละประเทศผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาดทุนก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไปโดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์ที่นำไซส์ซื้อขายในตลาดทุนประกอบมีหุ้นสามัญหุ้นบริมสิทธิ์พันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาสิทธิ์เลือกใบแสดงสิทธิ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์และผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งว่าปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลาวแมนมี2ประเภทคือหุ้นสามัญและพันธบัตรรัฐบาลหุ้นสามัญแมน11บริษัทบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนบริษัทลาวเวิร์นมหาชนบริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาวมหาชนบริษัทสุวรรณีโฮมเซ็นเตอร์มหาชนบริษัทภูสีก่อสร้างและพัฒนามหาชนบริษัทซิมังลาวมหาชนบริษัทมหาถึนเซาสินเสือมหาชนบริษัทลาวอาโกเทคมหาชนและบริษัทลาวอาเซียนเซาสินเสือมหาชนพันธบัตรรัฐบาลกะแมนรัฐบาลนี่แหละท่านผู้ฟังและมาฮู้จักกับการวางแผนการเงินเพื่อชีวิตที่ดีแน่นอนว่าก่อนที่จะนำเอาเงินที่ได้มานั้นไปใช้จ่ายหรือบริหารให้เพียงพอในชีวิตประจำวันของบัตรทานการใช้จ่ายต้องมีการจัดสรรให้เหมาะสมโดยอิงใส่ความสำคัญจำเป็นในการใช้จ่ายเพื่อหลีกเว้นการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นการปฏิบัติดังนี้จะเฮ็ดให้ทานฮู้ได้ถึงรายหับรายจ่ายที่แน่นอนของตนเองและยังจะเฮ็ดให้ทานนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายทางด้านการเงินที่วางไว้ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพคงทางด้านการเงินให้ต่อเนื่องและมีความมั่นคงอีกด้วยซึ่งว่าการวางแผนการเงินจะเป็นตัวช่วยในการบริหารเงินของทานให้มีประสิทธิผลเคียงคู่กับการช่วยสร้างสภาพคงทางด้านการเงินให้มั่นคงบรรลุผลสำเร็จในอนาคตอีกด้วยสุดท้ายการวางแผนการเงินจะช่วยห้องหับในยามบำนานหรือบั้นปลายชีวิตของทานซึ่งถ้าเฮามีการวางแผนการเงินที่ดีเชื่อแน่ว่าชีวิตหลังบำนานของทานจะมีความสุขสบายอย่างแน่

0: เออเสี่ยวเฮาถามตัวนี่ดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวว่าน่าสนใจ
1: บ่โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
0: แม่นว่าฉันเฮาสิไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะเ
1: อ้าฉันแหละฟ้าวหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทคตลกทจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: การประหยัดหมัดเมียนบ่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้จ่ายแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบอนดีลายบอนได้โฮมเข่าหากมังมี
1: เที่ยวเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้
3: wow. วะเป็นได้ไหมล่ะ
1: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหู้อย่างหลายซ้ำนะ
3: ตามเชื่อหู้แม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
1: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหมแบบนี
3: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lawหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขาหับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
1: ปาโถต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
3: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
1: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021217770
4: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
5: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6: ให้ความรู้ให้ข้อคิดแก่บรรดาท่านที่ติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารอยู่ในปัจจุบันเนาะถ้าว่าการดำเนินรายการของเฮายังผิดพลาดอยู่ยังมีข้อสงสัยอยู่เนื้อในยังบ่ละเอียดมีรายการยังติดตามเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิมพ์ว่า www.lsc.gov.la หรือมีรายการจะพิมพ์เป็นภาษาลาวก็ได้เนาะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์วังกีนี่ให้มีรายการได้รู้จักเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดทุนมีอย่างและก็ฮู้จักเกี่ยวกับการวางแผนการเงินเพื่อชีวิตที่ดีโดยรวมแล้วก็ยังแนะนำมีรายการทุกๆทานในการวางแผนการเงินโดยสปอร์แมนการใช้จ่ายในแต่ละมื้อท่านผู้ฟังต้องเฮ็ดต่อตารางหรือว่าลิดออกมาเมื่อนี้เฮาซื้ออย่างแดและรวบรวมเป็นมื้อรายวันหรือว่ารายอาทิตย์สรุปมาเป็นเดือนท่านผู้ฟังทานจะฮู้จักค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนว่าน้อยหลายปานใดดังนั้นถ้าว่าเฮาฮู้แล้วสรุปออกมา1เดือนมีค่าใช้จ่ายอาจจะสูงแดในเดือนต่อไปอาจจะหลุดพรลงก็คือการใส่ใจในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเนาะให้ตัดฮ้อนออกแต่เว้าถึงเศรษฐกิจในปัจจุบันเนาะอาจจะมีผลกระทบต่อหลายๆคนแดดังนั้นก็ขอให้ทุกคนนั้นอดทนผ่านพาไปน้ำกันเอาละและยานี้มาฮู้จักเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บ่ยุติธรรมนั้นแม่นหยังการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บ่ยุติธรรมแม่นพฤติกรรมใดนึงของบุคคลนิติบุคคลหรือว่าการจัดตั้งที่เฮ็ดให้ราคาหรือปริมาณหลักทรัพย์เน่งติ่งผิดปกติจากความเป็นจริงสร้างผลเสียหายให้แก่ผู้ลงทุนรายอื่นซึ่งการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บ่ยุติธรรมนี้ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงคือ 1. ปั่นป่วนตลาด 2. การนำใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ 3. การยุยงให้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ 4. การสร้างสนองหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ที่บ่ถูกต้องตามความเป็นจริง 5. การปลอมแปลงเอกสารรายงานการเงินและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องในขงเขตเวียกงานหลักทรัพย์

0: สิเอาเขาทำตัวนี่ดู
1: มีอย่างน้
0: อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอะตัวน่าสนใจป
1: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นอย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเขาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ไล่ได้หั่นนะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามฉันดอกตู่ก็ไปติดต่อพอพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์ทคตลกทจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: อ้าวแก้วเป็นลูกเป็นอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
3: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
2: ่คือพวกเปิดใส่องค์ใส่คุยไว้ก่อนซะน่ะเดี๋ยวจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
3: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
2: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่คุยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
3: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
4: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
5: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
7: เงินกีบคือเกียรติศักดิ์ศรีของชาติใส่ใจสลาดชาติพัฒนาทักทายมิรายการตอนท้ายขอบใจที่มิรายการอยู่น้ำกันตั้งแต่ต้นรายการมาเนาะ 12:30-13:00 รายการเพื่อนธนาคารวันจันทร์ถึงวันเสาร์หากฟังได้เป็นประจำข้อมูลที่หลากหลายเนื้อในจากทางรายการของพวกเราเนาะและกายังได้รวบรวมไว้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพียงแต่มิรายการเข้าไปติดตามรับชมหากฟังไปศึกษาข้อมูลน้ำกันได้มาปิดท้ายด้วยสาระนาฮูมื้อนี้นำเสนอในหัวข้อที่ว่าถั่วเขียวให้หลายคุณประโยชน์ดีต่อสุขภาพถั่วเขียวเป็นพืชตระกูลถั่วมักเอาไปประกอบอาหารหรือขนมถั่วเขียวมีคุณประโยชน์หลายต่อสุขภาพ 1. โพแทสเซียมช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อในร่างกาย 2. มีสารต่อต้านพยาธิมะเหง 3. ช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกำลังเสริมสร้างภูมิต้านทานช่วยป้องกันและปิ่นปัวพยาธิไข้หวัด 4.แมกนีเซียมช่วยในการเฮ็ดเวียกของระบบเผาผลาญในร่างกาย 5. ช่วยหลุดความดันเลือดสูง 6. ช่วยเฮ็ดให้เจริญอาหาร 7. ช่วยหลุดระดับน้ำมันหรือว่าคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมไขมันในเส้นเลือดและควบคุมน้ำหนัก 8. ช่วยหลุดความเสี่ยงของการเกิดพยาธิหัวใจ 9. ถั่วเขียวมีฤทธิ์เย็นออกฤทธิ์ตามเส้นลมปานของหัวใจและม้าม 10. ถั่วเขียวอุดมไปด้วยธาตุเหล็กซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงในร่างกาย 11. ช่วยหลุดระดับน้ำตาลในเลือดและเบาหวานได้ 12. ธาตุแคลเซียมฟอสฟอร์ที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและแขวให้แข็งแรง 13. ช่วยแก้อาการหิวน้ำ 14.ช่วยให้สมองเฮ็ดเวียกได้ไวขึ้น 15. ช่วยบำรุงสายตา 16. มีวิตามิน B 17. มีเส้นใยอาหารหลายจึงช่วยในการขับถ่ายช่วยให้ถ่ายง่ายขึ้นขอขอบใจสารานาฮูและข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอขอบใจไปยังธนาคารแห่งสปปลาวขอขอบใจบรรดาการทุกท่านที่ตามรับฟังรายการนี้เมื่อหน้าพบกันใหม่มื้อนี้อนุรักษ์ลาในรายการไปก่อนสบายดีย
8: ุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตาสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
4: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
8: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6: เ งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดลาร์มาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
9: รายการ
10: Colorful Music
11: Welcome to Colorful Music
10: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
11: The program updates world music trend for you

สบายดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music 103.7 MHz มาพบกันมื้อนี้ตรงกับวันพุธที่6พฤษภาคมปีค.ศ. 2026พ.ศ. 2569มื้อนี้มาอยู่กับ DJ Smile 1 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ตอนสวยเนาะสำหรับเพลงใดที่ต้องการอยากฟังเป็นเพลงสากลก็สามารถแนะนำเพลงกันเข้ามาได้ที่0305787052ก็ถือว่าเข้ามาสู่เดือนที่5ของปี2026เป็นทางการแล้วท่านผู้ฟังและปฏิทินก็เปลี่ยนจาก2568มาเป็น2569สำหรับปีพ.ศ.หรือว่าพุทธศักราชเนาะ

ตอนนี้เฮามาทักทายกันสักก่อนหนึ่งเพลงเป็นเพลงสากลมันม่วนจากผลงานเพลงของวง Westlife Beautiful in White

และก็ผ่านไปสำหรับเพลงทักทายกันในนี้ทมิตรกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้วันที่6พฤษภาเข้าสู่เดือนที่5ของปี2026กันแล้วเนาะเป็นยังไงมื้อนี้อากาศร้อนกันหรือบ่เมื่อวานนี้เกิดมีฝนตกเนาะอยู่นครพิจิตรแล้วว่าบ่ฮู้อยู่ต่างแขวงกันตกหรือบ่มื้อนี้กลับมาอากาศร้อนตื้นมึงแล้วตอนสวยๆแบบนี้อากาศร้อนๆแบบนี้อย่าสิให้ใจร้อนไปพร้อมกับอากาศนี่เนาะใจเย็นๆนั่งดื่มน้ำเย็นๆฟังเพลงเย็นๆเอาไว้เนาะใจให้ให้ภัยกันลดพรลงก่อนแบบสงบสงบสติอารมณ์ของตัวเองก่อนซะเนาะฟังเพลงมวนๆกันไปได้หรือว่าต้องการอยากจะรับฟังผลงานเพลงใดเป็นเพลงสากลก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่030-7870-52ออกอากาศกันสดๆอยู่ปัจจุบันนี้เดี๋ยวในระยะต่อไปเราจะมีข่าวรายงานจากต่างประเทศมาเว้าสู่กันฟังเนาะโดยเฉพาะแม่นองค์การอนามัยโลกได้เปิดเผยสื่อพยาธิตัวหนึ่งออกมาที่คาดว่ามีการแพร่ระบาดการติดเชื้อจากคนหาคนอยู่ในเรือสำราญนำเที่ยวลำหนึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเนาะเดี๋ยวจักหน่อยจะมาเล่าสู่ฟังว่าไวรัสดังกล่าวนี้มันเกี่ยวกับอย่างแน่ที่ผ่านมาเราก็เคยเจอกันแล้วเนาะไวรัสโควิด -19 หรือว่าโคโรนาไวรัสเหตุให้มีการดำรงชีวิตค่อนข้างยากการเคลื่อนไหวอย่างไปทางใดมาทางใดก็ถูกล็อกดาวน์ถูกกักตัวอยู่ที่บ้านอยู่เฮือนเมื่อทุกคนเลยเนาะก็หวังว่าสถานการณ์ดังกล่าวคงจะบ่เกิดขึ้นตื้มอีก

มาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะมื้อนี้วันพุธเฮ็ดให้ใจเย็นๆฟังเพลงเย็นๆเข้าไว้เนาะเฮ็ดให้อาการอันความรู้สึกของเฮาก็เย็นๆไปตามอากาศร้อนๆแบบนี้ก็อยู่สิให้ใจร้อนไปตามอากาศนี่เนาะกับเพลงเย็นๆแบบนี้เลย Nothing Gonna Change My Love For You และสำหรับผู้ใดที่ว่ามีความหักอยู่เพลงนี้สำหรับคนที่กำลังตกอยู่ในความหักเนาะ

0: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีหลีวะ
1: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้
4: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นเจเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

และนั่นก็เป็นบริการดีๆจากลาวโทรคมเนาะและยังมี Family Package มอบให้คนที่อยู่ในครอบครัวได้ใช้น้ำกันเนาะสำหรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตจากลาวโทรคมมี2แพ็กเกจให้เลือกนำใช้กันแพ็กเกจที่1แมน 100,000 กีบใช้ได้1เดือนได้ Data 45 กิกได้นาทีโทร100นาทีและแบ่งปันกันใช้ได้ภายในครอบครัว3เบอร์และอีก1แพ็กเกจนั่นก็คือ 150,000 กีบได้ Data 70 กิกได้นาทีโทร150นาทีและที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ทั้งหมด5เบอร์ภายในครอบครัวนี่ก็เป็นแพ็กเกจดีๆจากลาวโทรคมเนาะนอกจากนั้นยังมีอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะรูมจากลาวโทรคมซัพพอร์ตลูกค้าลาวโทรคมที่อยู่นครหลวงเวียงจันทร์บริการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเข้าไปที่ห้องอาจจะเป็นห้องส่วนตัวหรือว่าเป็นห้องครัวบอกสิเนาะเปิดนำใช้ได้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 131สำหรับบริการอินเทอร์เน็ต Fiber to the Room ในราคาเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือนลูกค้าใหม่แมนฟรีค่าติดตั้งและโมเด็มกับบริการดีๆจากลาวโทรคมสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคม Application M Serviceหรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101และ131กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวฟังบริการดีๆจากลาวโทรคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะเพลงนี้กับเพลงเป็นเพลงเก่าๆที่วัยรุ่นยุคเก่าเนาะอยู่ประมาณปี90-2000นี่คงจะฮู้กันดีสำหรับเพลงนี้ Miss You Like Crazy หรือว่าคิดฮอดเจ้าจนเป็นบ้าเนาะ

และก็ผ่านไปตื้มอีกหนึ่งเพลง Miss You Like Crazy ของวง The Moffat วัยรุ่นยุค90-2000นี่คงจะฮู้กันดีเนาะสำหรับเพลงนี้ติดหูติดปากสำหรับผู้ใดที่ว่ามักฟังวิทยุในตะกี้เนาะแต่ก่อนนี่บ่มี YouTube บ่มี Facebook อาศัยแต่วิทยุกับโทรภาพจึงจะฮู้ว่ามีเพลงหยังเพลงต่างประเทศเพลงหยังแน่ที่ได้รับความนิยมและคนมักฟังกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฮู้สึกว่าจะเข้าไปทาง YouTube นี่ก็ฮู้แล้วว่าเพลงใดกำลังดังเพลงใดกำลังฮิตเนาะนี่ก็คือสภาพการเปลี่ยนไปของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มนุษย์พัฒนาขึ้นนอกจากนวัตกรรมการพัฒนาแล้วหายาต่างๆก็มีการพัฒนาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะแม่นสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศสำหรับมื้อนี้ก็มีบทรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเฮ็ดให้พยาธิต่างๆมีการระบาดจากคนจากสัตว์สู่คนตึมอีกเนาะโดยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศบ่ได้ส่งผลต่ออุณหภูมิหรือว่าสภาพแวดล้อมเท่านั้นแต่กำลังเปิดประตูให้พยาธิระบาดต่างๆชนิดใหม่สามารถแพร่กระจายจากสัตว์สู่คนหรือว่าจากคนสู่คนได้เพิ่มขึ้นบทวิจัยล่าสุดได้เปิดเผยว่าไวรัสจากสัตว์ที่ใส่แข้วกัดหรือว่าแข้วแทะเนาะโดยเฉพาะก็คือพวกหนูอาจกลายเป็นภัยคุกคามใหม่ของมนุษย์ในอนาคตอันใกล้ซึ่งบทแรงบทงานบทวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสพบว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศกำลังเพิ่มความเสี่ยงที่เฮ็ดให้ไวรัสจากสัตว์ที่ใส่แข้วกัดหรือว่าแข้วแทะหรือมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Arena Virus จะขยายตัวไปพื้นที่ใหม่ในทวีปอเมริกาใต้ซึ่งมีบางพื้นที่บ่เคยเผชิญกับการไล่การแพร่ระบาดของพยาธิเหล่านี้มาก่อนนักวิจัยได้ใช้แบบจำลองที่ได้รวบรวมข้อมูลสภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงของถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์จำนวนเหล่านี้และความเสี่ยงการติดเชื้อในมนุษย์เพื่อคาดการแนวโน้มในระยะ20ถึง40ปีต่อหน้าจะมีผลสีว่าเมื่อมนุษย์มีอุณหภูมิโลกเมื่ออุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นสัตว์จำนวนเหล่านี้โดยเฉพาะแม่นหนูเนาะจะเคลื่อนย้ายถิ่นฐานส่งผลต่อเชื้อพยาธิไวรัสแพร่กระจายตามไปด้วยมีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสตามไปนำเนาะถ้าว่ามีการเคลื่อนไหวของสัตว์ที่ใส่แข้วกัดหรือว่าจำเพาะจำพวกหนูและอาจเข้าถึงประชากรมนุษย์นับล้านคนไวรัสกลุ่มนี้สามารถก่อให้เกิดการระบาดอย่างหุนแหงเช่นพยาธิไข้เลือดออกซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตตั้งแต่ประมาณ5ถึง30ส่วนร้อยหรือว่า5ถึง 30%โดยในอเมริกาใต้มีไวรัสสำคัญหลายชนิดเช่นจูมินมาร์จูโปและกาลันติโตที่เคยก่อการลาที่เคยแพร่ระบาดในมนุษย์มาก่อน
นอกจากนี้นักวิจัยยังพัฒนาแพลตฟอร์มทีวีเคราะห์โดยใช้ชื่อว่า Atlas Arena เพื่อใช้ติดตามและประเมินความเสี่ยงของพยาธิดังกล่าวสู่คนโดยได้เชื่อมโยงข้อมูลทางด้านสภาพอากาศการใช้ที่ดินและการเคลื่อนที่ของสัตว์ที่มีการคาดการณ์ในพื้นที่มีโอกาสเกิดการระบาดในอนาคตการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นว่าผลกระทบของโลกร้อนบ่ได้หยุดอยู่ที่สิ่งแวดล้อมแต่กำลังลุกลามเข้าสู่ระบบสุขภาพของมนุษย์และอาจเฮ็ดให้เกิดการระบาดของพยาธิในวงกว้างการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศกำลังเพิ่มความเสี่ยงของพยาธิจากสัตว์สู่คนโดยเฉพาะแม่นเวลาจากสัตว์ก็คือพวกหนูในทวีปอเมริกาใต้หากบ่มีการเตรียมรับมือโลกอาจเผชิญกับการระบาดครั้งใหญ่ในอนาคตที่บ่สามารถควบคุมได้นี่ก็เป็นบทศึกษาการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิดเพิ่นได้เปิดเผยออกมาเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิต่างๆเป็นสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั่นเองในอนาคตเฮานี่คงจะได้ปรับตัวกันอย่างใหญ่เนาะท่านผู้ฟังเพื่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ชาตินั่นเอง

ฟังงานวิจัยจากต่างประเทศแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะท่านผู้ฟังกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้เป็นเก่าๆอีกหนึ่งเพลงของ Scorpion ยุคปี2000นี่กำลังดังคักๆเนาะสำหรับเพลงนี้ I Lose Control You and I

0: แท้วะอีลีวะ
1: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: ตึมเงินใช้เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาใด
4: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
4: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ละค่าซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
4: ต้องแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
4: ่ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย Data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโทรไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

และนั่นก็เป็นบริการดีๆจากลาวโทรคมโทรสุดคุ้มกันเนาะสมัครแพ็กเกจกับลาวโทรคมแพ็กเกจ 25,000 กีบนำสะได้10มือสามารถสมัครได้ data ถึง10กิกกดดาว559เลข1สี่เหลี่ยมแล้วก็ชอกแพ็กเกจ 40,000 กีบนำสะได้30มือ15กิกกดดาว559ดาวเลข2สี่เหลี่ยมแล้วก็ชอกหรือว่าแพ็กเกจ 85,000 กีบนำใส่ data ได้ถึง35กิกกดดาว559ดาวเลข3สี่เหลี่ยมแล้วกดทูออกหรือว่าผู้ใดที่ว่ามีแผนจะไปต่างประเทศก็สามารถเปิดนำใช้บริการ IR กับลาวโทรคมกันได้ One SIM One World ก็คือแพ็กเกจที่ว่าไปเที่ยวอยู่ประเทศยุโรปเนาะ14ประเทศในยุโรปเป็น14บวก7มี2แพ็กเกจให้เลือกนำใช้กันสำหรับ IR Data One SIM One World กับ

ลูกคุมแพ็กเกจ 650,000 กีบนำได้15,000ได้ Data ถึง5กิกอีก1แพ็กเกจก็คือได้ Data 10กิกในราคา1,200,000กีบนำได้30,000สามารถสมัครได้กดโดยผ่านการกดผ่านหน้าจอมือถือหรือว่าการกดหรือว่าสมัครผ่านแอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมหรือว่าต้องการจะเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Service หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริการดีๆจากลาวตะลุคุ้มกันแล้วมาต่ออีก1แพ็คเกจมาต่ออีก1เพลงกันไปเลยเนาะจะลงแพ็คเกจกับลาวตะลุคุ้มนี่นี่สำหรับเพลงนี้หลายๆคนคงจะฮู้จักดีเนาะ Until You กับลาวตะลุคุ้มคือการอันดับ1ของประเทศลาวตะลุคุ้มตะลุคุ้มของคนลาวเพื่อสังคมลาว

และก็ผ่านไปตื้มอีกหนึ่งเพลง Until You เป็นเพลงเก่าๆซาซาซึ้งซึ้งผู้ใดที่ว่ามีสู่มีแฟนมีคนหักนี่เพลงนี่เหมาะสำหรับคู่หักเลยเนาะเวลาชวนกันไปนั่งดินเนอร์ใต้แสงเทียนบองสิเรียบมูหรือว่าไปนั่งฟังเพลงซาซาจิบเบียร์น้อยหนึ่งเนาะพอดีอารมณ์กำลังเคลิ้มไปลุกขึ้นมาแดนสโลโมชั่นกันแน่โอ้สุดโรแมนติกกันไปเลยเนาะเว้ากันเว้าแล้วก็จินตนาการไปไกลกันแล้วเนาะท่านผู้ฟังสำหรับคนสูตรนี่ก็ถือว่าอิสาคนมีคู่เดี๋ยวคนมีครอบครัวคุณว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าประมาณนี่ล่ะสูตรก็อีกแบบหนึ่งมีครอบครัวก็อีกแบบหนึ่งเนาะท่านผู้ฟังแมนบ่สำหรับคนมีครอบครัวดีกว่าคนสูตรอยู่กับยศต่อไปวันยันนี้เว้าเรื่องบทรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเฮ็ดให้การแพร่ระบาดของเสื้อพยาธินี่กระจายได้ไวเนาะโดยเฉพาะแม่นในข่าววัง 2-3 มื้อผ่านมานี่มีเสื้อพยาธิตัวหนึ่งที่แพร่ระบาดอยู่ในเหือสำลานซึ่งองค์การอนามัยโลกกำลังจับตาเป็นพิเศษเนาะเสื้อพยาธิดังกล่าวมีชื่อว่าไวรัสฮันต้าที่เฮ็ดให้มีคนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนเนาะอยู่ในเรือสำราญซึ่งเป็นเรือนำเที่ยวตามมหาสมุทรต่างๆเนาะตอนนี้หน่วยงานสาธารณสุขกำลังจับตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะแม่นองค์การอนามัยโลกซึ่งเสื้อไวรัสฮันต้าดังกล่าวมีตัวหนูเป็นพาหนะนำเสื้อและสามารถก่อให้เกิด2พยาธิต่างก็คือพยาธิไข้เลือดออกที่มีภาวะไตวายร่วมกันพบอยู่ในประเทศเกาหลีใต้จีนและรัสเซียตะวันออกอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นพยาธิระบบทางเดินหายใจสนิทหุนแหงซึ่งมีอาการก็คือเป็นไข้มีอาการปอดบวมน้ำท่วมปอดพบในแถบอเมริกาเหนือซึ่งเสื้อไวรัสฮันต้านี่มีการแพร่ระบาดก็คือโดยฝอยละอองจากอาการไอบริจามนั่นสิผ่านบาดปะปนในระบบอาหารและน้ำปัสสาวะจากหนูหรือว่าถึกหนูกัดบองสิซึ่งองค์การอนามัยโลกกำลังจับตากันอยู่เนาะมีพบผู้เสียชีวิตหรือว่าตายแล้ว3คนถึงเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกกำลังจับตากันเป็นพิเศษ

มาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Always With You ซึ่งเป็นการห้องห้อมกันระหว่างเอซิลันและเลดี้กาก้ากับรายการคันฟุนมิวสิก137เมกะเฮิรตซ์และลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีลีวะ
1: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ำลังฟังเพลงมวนๆเวลากับมาไล่กันแล้วท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงกำลังจะผ่านไปก็ขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวตลคมที่อยู่นำกันทุกมือสำหรับบริการดีๆแพ็กเกจต่างๆของลาวตลคมสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวตลคมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101สำหรับมื้อนี้ดีเจสมายพร้อมด้วยรายการ Colorful Musicความลาทันฟังไปก่อนและมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: อยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
1: ก็ย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเหตุให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงหลุดลงในแต่ละปี
0: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
1: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
0: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
3: ์เอ้อนี่ตุ๋น
4: หึ
3: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: โอ้
3: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เสริญฐานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่อ
6: เอาไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้ โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-5449-5449
5: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
7: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากี่อ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งศาสตร์ด้วยพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษี
8: เอาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันพุธที่6ของเดือนพฤษภาคมเด้อพี่น้องเด้อเป็นมื้อแฮม5ค่ำเดือน6พ.ศ. 2568มื้อนี้เป็นมื้อวันพุธแต่กลางอาทิตย์พอดี6วันเต็มๆของเดือนพฤษภาคมมาเว้ามาว่าทักทายยายยองพี่น้องป้องไปนะเว้านะสาวเฮาก็มีข่าวมาฝากมาต้อนคือเก่าคือเดิมนั่นแหละ
5: เดี๋ยวนี้พวกเขาปรับปรุงเกี่ยวกับเอนไซม์โนนี้มาใหม่ได้พี่น้องเอ้ยปรับปรุงเอนไซม์โนนี้มาใหม่ช่วยฟอกเลือดได้ดีผู้ที่มีอายุเนาะผู้มีอายุหลายนะช่วยให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวมาบ่ขุ่นบ่เหนียวตัวนี้แม่นมาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ตัวนี้แม่นช่วยฟอกเลือดได้ดีสำหรับผู้สูงอายุเด้อพี่น้องเด้อท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันไขมันไขมันเช่นเลือดตีบตันอย่างสินะช่วยเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเนาะเอนไซม์โนนี้สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะมาใหม่ปัจจุบันนี้เฮาได้พัฒนาสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเฮายังมีการพัฒนาตัวฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวสำหรับผู้สูงอายุเด้อผู้อายุหลายนะเกี่ยวกับน้ำตอกน้ำตาลไขมอกไขมันสิ้นเลือดอุดตอกอุดตันอัมพฤกษ์อัมพาตจะสิใส่โนนี้เอนไซม์สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะโนนี้เอนไซม์สูตรใหม่ช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวอันนี้แม่นถือว่าเฮาพัฒนาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ปัจจุบันนี้ได้มีพัฒนาปัจจุบันนี้พวกเขาได้พัฒนาสูตรเข้มสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเขายังมีการพัฒนาสูตรฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดล้มดีเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวเลือดไหลลวงถาดลดบ่ตึงบ่เหนียวเลือดบ่ตีบบ่ตันว่าซั่นซะอันนั้นเมนูนี้สูตรใหม่เด้อพี่น้องเด้อเอามาเว้าให้กันฟังเอาในระยะนี้เมื่อทานซื้อ1ชุดแถม3แก้วไปเลยเนาะมูลค่า 200,000 กีบเมื่อทานซื้อ1ชุดเด้น่าซื้อโนนี้1ชุดแถม3แก้วไปเลยมูลค่า 200,000 กีบให้พี่น้องเขาไปล่าๆนี่ละแถมกันเลยเนาะในระยะนี้ก็ดี
7: เอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขเด็ดเป็นรายการเฮาซะก่อน

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นภาระให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนก็ตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุได้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: มาปัจจุบันมาฟังนิทานกันเนาะ
2: เชิญท่านติดตามมาฟังได้ณบาดนี้ตั้งแต่กี้แต่ก่อนมีเท่ากำพร้าผู้หนึ่งแม่ตายปะตั้งแต่เรายังน้อยเท่าใหญ่ก้านาบานเป็นคนน้ำเพิ่นก็ได้ย้อนพอเพียนเลี้ยงมาพาใหญ่ไอ้นี่กำพร้าแท้กำพร้อยแล้วไอ้นี่เนาะมีพอเลี้ยงอยู่แต่ว่าแม่ตายเป็นกำพลอยกำพากำพลอยว่าซะเท่ากำพาใหญ่พอฮู้ความก่อต่อไก่เป็นฉละได้พอสอนอาชีพให้เนาะเป็นอาชีพพิเศษของลาวแม่นการต่อไก่ลาวต่อไก่เก่งแน่นี่เข้าป่าต่อไก่ย้ำใดนี่ก็ได้เต็มยางเยอะแยะมาแล้วดังนั้นชาวบ้านชาวเมืองก็จึงเอิ้นกำพาผู้นี้ว่าเท่ากำพาไก่ต่อเท่ากำพร้าไก่ต่อได้รับคำย่องยอสรรเสริญจากเพื่อนบ้านว่าเป็นผู้ต่อไก่เก่งมีความซื่อสัตย์สุจริตมีน้ำใจฮักเพื่อนบ้านเว้าได้ว่านอกจากเฮ็ดให้ใส่หน้าแล้ว เรายังถือเอาการตอไก่เป็นอาชีพหนึ่งอีกย้อนในนั้นเราจึงหักไก่ตอของเราปานกับชีวิตของเราอีกเมื่อแกกล้าหน้าบานแล้วกำพ้าก็ได้แต่งดองกับผู้สาวคนหนึ่งในบ้านนั่นเองนางผู้นั้นก็เป็นผู้ฉลาดปาดเปืองเว้าอันใดเฮ็ดอันใดก็เป็นตาหักตาเพียงบ้านเมืองก็ย่องย้อว่านางมีคุณสมบัติดีนางเอกเนาะหลายฟ้าหลายปีเขาเจ้าก็ได้ลูกเต้าน้ำกัน4คนสละได้บัดนี้โอ้กำพ้านี่ก็บ่ธรรมดาถึงจะแม่สายปลากับมันคือกันนอกจากตอไก่เก่งแล้วผลิตลูกก็เก่งอีกมีลูกนำเมียนี่4คนชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าก็ค่อยเป็นค่อยไปตามภาษาคนบ้านนอกคอกนาจะเห็นได้ใดก็ตามการตอไก่แม่นชีวิตชีวาของกำพ้าแท้ๆคันชีว่าคือปัจจุบันก็แม่นกีฬาวิเศษของลาวฮะแหละว่าสั้นๆไปแม่นกีฬาประเภทหนึ่งนะการตอไก่เนาะต่างแต่เพิ่นบ่เอาเข้าอยู่ในบัญชีกีฬาแข่งขันกีฬาเขตชื่อว่าสั้นๆกีฬาตอไก่เมื่อเมียเห็นว่าเท่ากำพ้ามักไปในการตอไก่โพดแล้วบัดนี้นะนักไปทางนั้นโพดก็ได้เว้ากับผัวว่าโอ้ยอายเอ้ยเดี๋ยวนี้เรียกให้กันหน้าก็บ่มาใกล้แล้วเนาะบ้านเมืองเพิ่นก็หักห่างห่ากะเกี่ยมขัดไทยแล้วได้อายแล้วอายสิเมานําแต่ตอกไก่เนี่ยว่าสิเป็นบ่น้องคิดว่าอายควันปะการตอกไก่จักวางเราไปสำรวจเบิ่งให้หน้าตะกาซะบ่เป็นเอาได้ปีนี้พวกเขาจะได้ลงมือเฮ็ดในฤดูคือบ้านคือเมืองเพิ่นแน่พ่อมันเอ้ย
1: เมียเพิ่นเด้เว้าออกไปปั๊บปั๊บก็ได้ยินเมียเว้าเนี่ยนั่นเด้กำพ้าได้ยินเมียเว้าเมียลมแนวนั้นว่าลูก4แล้วเว้ยเนาะสิไปตอแต่ไก่เข้าบ่กินกินแต่ซีนไก่เป็นช้างตายเมียเว้าจังซั่นก็เว้าก็เห็นดีแล้วแล้วเนาะห่วยฟังความเมียเลยบ่ได้ยินบ่เขาว่า
2: ผู้เด้อกินนมกูฟังความกูหมดละลูกกูหมด
1: กินนมกูเป็นลูกกูหมดนี่ว่าไอ้นี่ก็เห็นดีกับเมียแล้วแล้วตื่นเช้ามื้อใหม่มาก็แทนที่ลาวสิเกี่ยมเอาไก่ไปตอแล้วก็เกี่ยมเอาผ้าบาดนี้แล้วก็ควยบักตู้ออกไปกลางทุ่งนาพุ่นละบอนเราก็เฮ็ดแต่ละปีพุ่นละโอ้ได้ควยตู้กับผ้าไปแล้วนี่เพื่อกาเกี่ยมแปลงคาดแปลงไถแล้วก็ตกก้าตกตะก้าทับอิดมื้อนั้นกำพ้าก็มีความมวนซื่นน้ำทุ่งไห้ทุ่งนาฟังเสียงนกเสียงกาทำห้องวีวอนหน้าสะอ่อนทั่วทุ่งนา
2: เย็นสบายเย็นสบายสาวนา
1: ละวะสันซะซึ่งแมนบอนเคยอยู่อาศัยเคยนอนดินดอนต้นหญ้าที่เราหักแผงนาเคยนอนคันคูเคยหมุนว่าซั่นซะดินดอนตอนหญ้าที่เคยอยู่แต่คราวยังน้อยเท่ากับสดชื่นแจ่มใสอยู่กับการเฮ็ดนาเฮ็ดนาฟังนกหนูปูปีกห้องไปอีกพร้อมเมื่อนั้นจะเบิกบานมวนชื่นแล้วเดี๋ยวก็ตามได้หลังจากเบิกบานมวนชื่นอยู่เมื่อเราได้ยินเสียงไก่ป่าขันนั้นนี่อากิอากแล้ว
2: อากิอาก
1: อยู่พุ่นแล้วลาวก็คิดฮอดไก่ตอที่ขังอยู่ในซุ้มกล้องตารางเฮือนของลาวแล้วแหละเพราะว่าคันไก่ป่ามันขันมาแล้วไก่ตออยู่ซุ้มนี่มันก็อยากออกจั่นๆไปหาคือกันนะแล้วก็คิดว่าป่านี้มันคงสิขันจั่นๆส่งเสียงวีวอนท้าทายกับไก่ผู้แถวนั้นแล้วว่าซั่นซะอย่างเลียนติดแล้วป่านี้เราขึ้นอยู่ตรงนาพุ่นเด้เพิ่นขังไก่แม่เพิ่นไก่ตอไว้ย่างพี่เด้อยู่ซุ้มอยู่เฮือนพี่เด้บัดนี้ได้ยินเสียงไก่ป่ามันขันมาแต่ตีนผู้พุ่นโอ้ขึ้นหาไก่เพิ่นละป่านี้มึงก็สิขันถ้าอาสากับไก่ผู้เขาละเนาะอยากเชิงว่าซั่นซะไก่แม่พุ่นนี่ก็ได้มันเป็นไก่ตอเด้บ่อยากเชิงก็ทําท่าเด้ไก่ตอนี่น่ะล่อไก่ผู้มาเด้ขณะที่กําลังสนละวนอยู่กับคาดกับไถเนาะที่กําพากําลังสนละวนอยู่กับคาดกับไถพุ่นอยู่นาพุ่นก็ได้มีพญาเมืองมาเยี่ยมยามได้มีพญาเมืองมาเยี่ยมยามถามข่าวประชาราษฎรในบ้านพญาได้ยินข่าวว่ากําพาตอไก่เก่งคิดอยากกินไก่ป่าซะแล้วได้บาดนี่เอ้อไผว่าบ่แซ่บไก่ป่าเนาะใส่บักปีเข้าไปอีกเบิ่งทําแม่เข้าเบื่อน้อยนึงเด้อจะใส่หลายมันสิอ้วตัวพุ่นข้าวเหนียวเปิ้มเข้าไปกัดขาไก่นี่โอ้ยน้ําลายไหลแล้วยามนี่ก็ได้คืออยากกินไก่ป่าแล้วอยากเอาเมื่อต้นลูกต้นเมียไอ้พญานี่ก็ได้โอ้บ่ธรรมดาฟังความเมียอีกไอ้นี่ก็ได้บ่อยากกินแต่ตัวอยากเอาเมื่อต้นลูกต้นเมียเพิ่นจึงแวะเข้าไปเฮือนกําพ้าสากรซะละได้พญาเห็นแต่เมียกําพ้าอยู่ผู้เดียวกำพ้าอยู่นาพุ่นเด้เข้าไปเห็นเมียกำพ้าอยู่ผู้เดียวนางเมียกำพ้านี่ก็โธ่ฮู้แล้วเว้ยจุดประสง พญานี่เราอยากเฮ็ดหยังนั่นน่ะเพราะว่าคันเราเข้ามาหาเงินนี่ก็สิอยากกินไก่เท่านั้นแล้วเว้ยของเราต่อไก่ไว้ได้ผัวเราพญาเห็นแต่เมียกำพร้าผู้สลาดปาดเปื้องก็ให้การต้อนรับต่างผัวเราได้บัดนี้เมียก็ได้เมื่อนางเมียฮู้จุดประสงค์ของพญาแล้วก็แสดงความเสียใจต่อพญาก็เลยได้เว้าขึ้นว่าม
3: ื้อนี้พ่อเด็กหน่อยขนายเพิ่นบ่ได้ไปต่อไก่เพราะไปเฮ็ดเวียกอยู่นาขนายไก่ที่ต่อมาได้เมื่อก่อนก็แจกใหญ่ขายหมดแล้ว
1: เว้าฮอดนี้พญาจึงถามนางว่าเออมีไก่ชนิดเด้ออีกล่ะมีความแซ่บนัวคือกันกับไก่ป่าหั่นไก่ตัวเดียวอยู่ในซุ้มหั่นกองกลางหั่นกะเบิ่งแล้วก็คือว่าไก่ป่าอยู่นะข้าตุนั้นให้กินซะเด้ได้บ่ว่าซะๆโอ้พญานี่บ่ธรรมดาเว้าแผดเสียงดังก้องต่างคู่ไปพร้อมอยากกินไก่ต่อเมื่อเมียกำพร้าเข้าใจว่าพญาจังได๋ก็อยากกินไก่ต่อแทนไก่ป่าให้ได้นางก็จัดการฆ่าแล้วแล้วฆ่าไก่ต่อตัวเดียวของผู้ผัวหักแพงที่สุดนั่นให้เป็นอาหารต้อนรับให้เกียรติพญาเด้เพิ่นอุตส่าห์เข้ามาเฮือนเนาะเข้ามาใส่ขาเฮือนโดยบ่คิดถึงน้ำใจถนอมหักไก่ตัวนั้นของผู้ผัวเลยถึงผัวจะหักปานใดก็ยาไก่ต่อตัวนี้แต่เกียรติศักดิ์ศรีได้ต้อนรับพระเดชพระคุณของพญาพระราชาก็จึงเอาไก่ตัวผัวหักกันมาฆ่าให้กินขันพญาได้รับประทานข้าวเที่ยงอยู่เฮือนกำพร้าแล้วก็ย้ายไปพักผ่อนอยู่เฮือนหลังนึงอีกถัดไปหมายว่าเพิ่นลงเบิ่งปัสสาวะราษฎรเด้ก็ต้องได้ย้ายไปแต่ละเฮือนว่าเฮือนใดสิเฮ็ดกินแซ่บขันตะเวนค่อยคำลงแรงแล้วเท่ากำพร้าและบักตู้คู่ชีวิตและผ้าน่ะแขวนอยู่แอวของลาวก็พากันย่างตุ้ยเต้ไอ้ตุ้ยเต้เข้าบ้านบรรยากาศอยู่ทุ่งนาบ่มีแสงแดดแล้วตะเวนตกดินเด้ฝูงวิหกนกกาก็พากันกลับสู่เฮือนหังนกเอ๋ยนกเขาของเฮาเก่าก่อนเจ้าพากจากคอนแล้วบัดนี้เออเข้าคอนแล้วหลังจากจากคอนแล้วก็เข้าคอนเข้าหังแล้วนกน้อยบางโตก็ยังห้องจิ๊ดๆจัดๆอยู่หั่นแหละบรรยากาศมันก็คือว่าแล้วอยู่หนาเนาะแห้งเฮ็ดให้เท่ากำพร้านี่คิดอยากออกเสียงลำของตนเองขึ้นมาพุ่นแล้วบรรยากาศในหั่นไหนมันคือว่ามีอ่อนซ้อนอยากล้ำพุ่นละไอเสียงไอคำพ้านี่ก็คืออยากออกเสียงล้ำของตนเองพุ่นละอวนทวนส่วนกล้วยธนิคมไปซะพุ่นละจึงคิดพ่อก่อนที่ตนเองเคยล้ำลิ้นยามยางอยู่ผู้เดียวเวลาไปตอไก่ได้เออแล้วก็มีก่อนล้ำประจำตัวเราได้เท่าคำพ้าไก่ตัวนี้ก็ได้เราจึงเอ่ยขึ้นเป็นทำนองเงิมว่าโอ้เด้พนางเอ้ยเจ้าผู้ตาสองกำดำปานตาไก่ป่าเออไอ้นี่เพิ่นเป็นคนทงเด้เพิ่นแต่ได้เมียทางเทิงแน่ว่าซั่นซะมาดว่าเจ้าป้อยยิ้มปานอินแย้มเหย้ามาแล้วเนาะแม่นว่ายามน้องไก่แขนเลืองก็ปานสงสร้างย่างปาดว่าน้องสิเว้าก็หัวยิ้มก้อมจาละนี่โอ้น้อๆๆๆไปซะแล้วนี่เออครับเงิมเด้โอ้เมื่อเท่าเอ่ยก่อนจบลงก็พอดีฮอดทางเข้าบ้านเสร็จแล้วจูงควายเข้ามัดแรงแล้วก็แล่นไปใส่ซุ้มไก่ทอลุแล้วกล้องตารางหันลุแล้วโอ้ยเห็นแต่ซุ้มเป่าแล้วบัดนี้เห็นซุ้มเป่าจึงห้องขึ้นถามเมียว่าโอ้ยแม่เอ้ยแม่อีนาเอ้ยไก่ต้อค่อยอยู่นี่ไปใส่แล้วนี่นะหึมันคือบ่เห็นว่าซะไหนผู้เมียก็โอ้บ่ฮู้สิตอบได้ใดก็เลยเว้าความซื่อว่า
3: เออพ่อมันเอ้ยจะเสียดายทานพญาเพิ่นมาย่ำย่ำคอยคายเจ้าพญาเมืองกินแล้วเด้
1: เออพ่ออยากฆ่าเมียทิมละไอ้นี่พ่อได้ยินคำเว้านี่บ่ว่าฆ่าให้พญากินตอนนั้นแล้วกำพร้าก็เกิดความบ่มักหึงมักหืดขึ้นมากระบอนแล้ววื้อแล้วกันสิว่าน่ะใจให้เพิ่มเพิ่มลดถึงแม้ว่าเราบ่เคยปล่อยด่าจักเถื่อแต่มื้อนั้นจักว่าคำป่วยคำด่ามาแต่ไสอ้ายนี่น่ะเออกลับมาโฮมใส่เมียจนหมดแล้วแล้วจักอีผีห้าผีหุงแล้วถ้ายังว่าว่าโอ้บักห้าพญานี่เนาะแม่นกินหยังมันกูบ่กินมันมากินไก่ต้อกูนี่วะตัวเดียวนี่วะว่าซั่นซะปล่อยฮอดพญาแล้วบักห้าพญาแม่นมันอิสาบังเบียดหยังกูเฮ็ดหยังแท้ว่าซั่นเด้เฒ่าทั้งเว้าทั้งห้องทั้งให้ด้วยความเลืออกเลือใจกลับมาเว้ากับเมียอีกว่าม
3: ันเป็นน้ำอีห้อจงห้องนี่ละ
1: โอ้ยห้าจงห้องเออแล้วก็ว่าให้เมียว่ะ
3: มันเป็นน้ำอีห้อจงห้องนี่ละผมบ่วีมึงนี่ทำลายหัวใจกูนะ
1: ว่าซะไหนว่าให้เมียแนวนั้นแนวนี้แบบบ่พอใจ จึงจับออกไม่ค่อนแล่นใส่เมียอีกพร้อมบ่แม่นธรรมดาหวังจะโมงใส่หัวเมียให้ตายมอดมอดม้อยละนาว่าซั่นซะเนาะจับไม่แล่นซะลูกคอยฮ้อนี่คนเอาบ่ซะก็แล่นซะลดแต่ย้อนตนก็บ่เคยถูกตีหาวีเมียจักเทื่อเท่าจึงสำนึกได้ว่าบ่ควรเบรกรถแล้วหมดมอสิฮอดเมียเบรกจากรถเหลียวเบื้องหน้าก็อีตนเมียบ่จักสิว่าเนาะทางอนานาเมียเบื้องหน้าตัวก็อีตนผัวคือกันอีกบ่เคยเห็นมันบือแบบนี้จักเทื่อแต่เบื้องหน้าเบื้องตาตนโตของเท่านี่ปานว่าสิกัดกินเมียพุ่นแหละแต่ก็อดเมื่อเมียเห็นผัวเป็นนั้นก็จึงแล่นไปเพิ่งพญาแล้วทั้งเว้าทั้งให้ใส่พญาเด้ทั้งเว้าทั้งให้ใส่พญา
3: โอ้ยท่านพญาเอ้ยสวยขน้อยนะท่อนผัวสิข้าสิแก่งขน้อยแล้วท่านพญาเอ้ย
1: ว่าซั่นแหน่บัดนี้ทั้งให้ทั้งห้องพญาจึงถามว่าอ้าวมีหยังเกิดขึ้นนําเจ้าเกิดอีหยังขึ้นเนาะนางเอ้ยจึงห้องให้มาหาข้อยนี่น่ะนางก็เลยเว้าขึ้นว่า
3: โอ้ยพวกขน้อยเด้ห้อยพวกขน้อยทั้งให้ทั้งด่าจะถูกตีขน้อย
1: นางเมียทั้งเว้าทั้งสะอื้นแล้วเนาะแล้วพญาก็จึงเว้าขึ้นว่าเป็นหยังคือว่าห้อยดอกกันแห้งแท้ฮะพญาถามตื่มได้นางเมียก็เลยตอบพญาไปว่า
3: เอ้ยกันย้อนขน้อยข้าไก่ต่อสู่พญากินนั่นแล้วขน้อยเอ้ยข้าไก่ต่อให้กินท่านเด้ขน้อย
1: ว่าซะไหนทางพญาเลยว่าคุณน่ะว้ายข้าไก่ต่อให้ค่อยกินซะนะค่อยก็บ่คิดว่าเท้ากำพร้าจะเสียดายไก่ปานนั้นนี่มันเป็นหยังว่าซะไหนพญาก็เข้าใจไปแนวนึงล่ะคิดว่ากำพร้าเสียดายไก่ที่จริงมันความมีไหวพริบของเมียความฉลาดอาจฮู้แล้วเมียก็เลยว่าคุณว่า
3: บ่แม่นดอกขน้อยเพิ่นหายให้ขน้อยย้อนว่าหมูเห็ดเป็ดไก่ก็เต็มตารางควายงัวก็เต็มคอกเฮ็ดแนวใดจึงบ่ฆ่างัวควายให้เพิ่นกินข้าไก่ต่อตัวน้อย
1: ๆว่าฉันซะตัวน้อยๆแล้วก็เว้าคือตื่มอีกว่าม
3: ันบ่ชมหน้าชมตาพญาบ่เพิ่นเลยให้ให้ขน้อยย้อนแนวนั้นแล้วขน้อยเอ้ย
1: ว่าฉันซะเมียกำพาตัวไก่ตอบโอ้นางตอบด้วยความมีเลศชนัยและแบบว่าย่องยอผัวไปในโตนะเพื่อป้องกันเอาผัวของนางไว้เพราะว่าได้ยินผัวด่าพญาคือกันเด้เอาเมื่อพญาได้ยินคำตอบของนางแนวนั้นก็จึงคิดว่าโอ้เท่ากำพร้านี่เป็นห่วงเป็นใยตนฮู้จักให้เกียรติตนจึงเกิดความหักใคร่ต่อเท่ากำพร้าแล้วก็บอกเมียของเท่ากำพร้าให้ไปบอกผัวของนางว่าฉันบอกเหตุการณ์ของมันหันโอ้ยสร้างเป็นคนใจดีโฮบนคุณให้เกียรติเฮาแท้ให้เรามาห้าเฮาเนอพากันเข้าเฝ้าเฮาเฮาจะได้มอบตำแหน่งเพียให้เท้าว่าซั่นนี่โอ้ได้เป็นเพียเว้ยบ่แม่นธรรมดาแล้ว คันเท่ากำพร้าหายเมื่อยแล้วก็นั่งซึมอยู่คนเดียวแหละคิดเสียดายไก่แล้วก็คิดความผิดตัวเองเฮ็ดโทษเฮ็ดเหลือให้เมียเพราะจะฆ่าจะแกง

0: จึงเห็นใจเมียขึ้นกับบาดมีความหักและสงสารเมียกว่าเก่าบัดนี้บาดนี้แหละบัดสิได้ลูกเพิ่มตอนนี้มี4ลูกแล้วเมื่อต่อมาพญาก็ประกาศให้ชาวบ้านในบัดนี้ได้ชาวเมืองมาเต้าโฮมกันเพื่อประกาศในหันพญาเลยว่าคุณว่าเออมาเต้าโฮมกันคือแนวนี้แล้วเฮาสิประกาศกองให้ทุกคนได้ฮู้ได้ทราบว่านับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเฮาจะมอบตำแหน่งเพียให้เท่ากัมพาเด้อใส่ชื่อว่าเพียกัมพาต่อไกลจงพร้อมพากันนับถือลาวตามที่เฮาแต่งตั้งนี้ให้บ่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษถึงการประหารชีวิต
1: ถึงการประหารชีวิตแล้วแต่นั้นมาชาวบ้านชาวเมืองก็จึงซาลือกันเถิดว่าเท่ากัมพานี่ได้เปลี่ยนเพียย้อนเมียผู้หูนี่แหละเพิ่นว่ากันได้เมียสะลาดอาดหูมันก็ดีเพิ่นว่าได้เมียงามได้เมียดีได้เมียมีมันบ่เท่ากับได้เมียผู้ที่หูใจหูสวยเวียกสวยงานทำมาหากินเป็นผู้สละเพิ่นจงคอยว่าได้เมียดีเป็นคือจังสั่นได้เนาะได้เมียก็ต้องได้เมียผู้หูได้สู้ก็ต้องได้สู้ผู้งามเฮาจึงค่อยสิได้เมียดีก็เลยเป็นเพียเพียนี่เพียกำพ้าที่จริงแล้วเพิ่นห้องว่าเพียไก่ต่อ
2: รายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่นว่าว่ากัน1ชั่วโมงเต็มๆละ14โมงถึง15โมงเด้อพี่น้องเด้อกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่นโดยได้รับการสนับสนุนจากโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับครับบ่ม่วนจะสู้ให้ตัวเองลำบากว่าซะซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใช้โนนิเอนไซด์เด้อพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมอไขมันตั้งทรงอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าลืมใช้โนนิเอนไซด์ช่วยทานได้ได้พี่ปาราเฮาโนนิเอนไซด์ของบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเขาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข่งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะมาฟังลำ

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี่นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสชาติแห่งสารอาหารเด้เนาะหมากไม้โนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้หมากโนนี้นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เอาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุได้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแหละแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง 3-6 เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรป จำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันใหม่โอกาสหน้าขอมีรายการจุมโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
0: เอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวด

0: เอ้าไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นหน่อยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคาโรยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 020-88-56-5599 และ020-5449-5449เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นน้ำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอ้าไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นหน่อยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซอาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซมีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ข้อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันมากโนนี่มีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมักไม้ชนิดอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเหงที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสเตรเลียแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอและยาผู้คนจะนำไส้หมากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนื่นโนนี้เอนไซน้ำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคม ซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. หา 15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:30 หาเวลา 13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 น. หา 15:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยป่าวีคำผิดธารกุลแน่นอนว่ามาพบกับทางรายการของพวกเราเวลาเก่าเวลาเดิมทางรายการของพวกเรานี่ก่อนนี้มีข่าวการเคลื่อนไหวที่ว่าจะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและนอกจากนั้นก็ยังมีเนื้อในของกฎหมายที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้กะเกียมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและยังมีคำศัพท์ของกฎหมายจะมาเบ้าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในตอนท้ายน้ำตื่มอีกซึ่งว่าเนื้อในของกฎหมายในมื้อนี้ที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้กะเกียมมานั้นจะมาเบ้าถึงกรณีใดๆที่เป็นสาเหตุเฮ็ดให้การปฏิบัติโทษนั้นตกไปตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาฉบับเลขที่26ทับสพสลงวันที่17พฤษภาคม2017ซึ่งว่ารายละเอียดจะเป็นอะไรนั้นจะให้ท่านได้รับฟังอยู่ในระยะต่อไปแต่ตอนนี้เสียงเพลงม่วนๆพร้อมแล้วที่จะให้ท่านได้รับฟังและผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเรากันก่อนเด้อ

0: ละสอนเอ้ยแม่นเจ้าเห็ดอย่างเดเฮาเห็นเจ้าตั้งใจอ่านขนาดเลยติด Facebook ป่านั้นพุ่นบ
1: ่บ่แม่นบ่แม่นเอ้ยซอกอ่านกฎหมายในมือถืออยู
0: ่ว่าไปละกฎหมายในมือถือมีซั่นบ่
1: ก็มีละเนาะตัวไปอยู่ใส่มาเดี๋ยวนี้หนะกระทรวงยุติธรรมเพิ่นมีแอปกฎหมายแล้วได้เฮาสามารถดาวน์โหลดใส่ในมือถือได้สบายให้สิคือตัวหั่นลิ้นแต่ Facebook อยู
0: ่เอาเอ้อสอนฮู้ได้แนวใดล่ะ
1: ก็เพิ่นมาโฆษณาเผยแพร่กฎหมายอยู่บ้านเฮาเดือนแล้วนี่เด้มื้อนั้นก็บ่เห็นโตไปสมพอแล้วบ่ฮู้เรื่องนําเพิ่น
0: กะแนวมันว่าแต่เอ้อสอนเบิ่งกฎหมายหยังล่ะมีปัญหาหยังคือซอกกฎหมายเบิ่ง
1: โอ้ยเอื้อยสิเว้าให้ฟังอันเมื่อวานนี้หั่นน่ะเอื้อยอนามัยเฮือนก็เลยว่าจูดขี้เหงื่อบัดนี้ลุงแก้วลุงในบ้านเฮาหั่นน่ะย่างกายมาแล้วลาเว้าให้เอื้อยว่ามันบ่ดีได้ก็ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแถมยังผิดกฎหมายอีกเอื้อยก็ตกใจแล้วก็คาใจอีกบ่ฮู้ว่าจูดขี้เหงื่อในหัวเฮือนตัวเองแท้ๆก็ว่าสิผิดก็เลยอยากซอกอ่านเบิ่งหั่นน่ะ
0: แม่นว่าอ่านี่เฮาฟังนําแน่ดูสิได้ไปบอกไทบ้านเฮาต่อ
1: นี่เด้นี่เด้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมมาตรา68ข้อห้ามทั่วไปเพิ่นได้กําหนดว่าห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งมีพฤติกรรมดังนี้ซึ่งว่าอยู่ในข้อ4เพิ่นก็เขียนไว้ว่าห้ามจูดฝังทิ่มและกําจัดสิ่งเศษเหลือหรือว่าทอกเทและระบายน้ําเปื้อนลงใส่ห้องน้ําแม่น้ําแหล่งน้ําธรรมชาติหรือสถานที่อื่นโดยบ่มีการบำบัดตามมาตรฐานเทคนิคถ้าว่าผู้ใดเฮ็ดแบบนี้หั่นน่ะก็จะถือว่าผิดข้อห้ามตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายนี้ได
0: ้โอ้แม่นว่าจังเฮาสิไปบอกแม่เฮาก่อน
2: นำพาท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการที่2ของทางรายการยังอยู่กับรายการความรู้ทางด้านกฎหมายและอยู่นำผู้ดำเนินรายการปาวีคำพิทธรากุลซึ่งว่าเข้าสู่รายการนี้แน่นอนว่าเป็นรายการที่เราจะนำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของแขนงการยุติธรรมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนซึ่งเราจะไปเบิ่งที่กองประชุมทาบทามบุคลากรเพื่อกะเกี่ยมความพร้อมในการสร้างตั้งกองปฏิบัติคำตัดสินของศาลประจำแขวงไสยบุรีซึ่งว่ากองประชุมดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นในท้ายเดือนเมษายน2026ที่ผ่านมาอยู่ที่ห้องประชุมแผนกยุติธรรมแขวงโดยการเป็นประธานของท่านสุริยาศรีดาวงศ์กรรมการคณะบริหารงานพรรคกระทรวงยุติธรรมหัวหน้ากรมคุ้มครองปฏิบัติคำตัดสินของศาลท่านบุญเลี้ยงดวงสมพรหัวหน้าแผนกยุติธรรมแขวงเป็นประธานร่วมมีห้องหัวหน้ากรมจัดตั้งและพนักงานต่างหน้าคณะจัดตั้งแขวงหัวหน้าห้องหัวหน้าองค์การยุติธรรม3เมืองคือเมืองสยบุรีเมืองเพียงและเมืองไซสถานมีหัวหน้าห้องหน้าแขนงหัวหน้าห้องหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติคำตัดสินของศาลพร้อมด้วยพนักงานวิชาการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในพิธีท่านนางเก็มอุลาไสยวงศ์ห้องหัวหน้ากรมจัดตั้งและพนักงานได้ขึ้นเผยแผ่มาตรฐานของพนักงานนำพาคุ้มครองแขนงยุติธรรมจากนั้นท่านสุริยาศรีดาวงศ์กรรมการคณะบริหารงานพรรคกระทรวงหัวหน้ากรมคุ้มครองปฏิบัติคำตัดสินของศาลก็ได้มีคำเห็นซี่นำต่อกองประชุมก่อนอื่นท่านได้ย่องยอสมเสยต่อผลงานที่ทางแผนกยุติธรรมแขวงก็คือแขนงปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ญาติได้ผลงานในระยะผ่านมาเพื่อเป็นการจัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่282ทับหศนยลงวันที่3มีนา2026เห็นดีอนุมัติให้สร้างตั้งกองปฏิบัติคำตัดสินของศาลประจำแผนกยุติธรรมแขวงไสยบุรีพร้อมเดียวกันนั้นคณะผู้สอบก็ได้ขึ้นแนะนำวิธีและดำเนินการทาบทามตามขั้นตอนระเบียบการเพื่อซอกให้เห็นบุคคลที่มีเงินไขและมาตรฐานครบถ้วนเพื่อบรรลุซับซ้อนเข้าในกองปฏิบัติคำตัดสินของศาลประจำแผนกยุติธรรมแขวงไสยบุรีเพื่อเฮ็ดให้คดีที่ศาลได้ตัดสินได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและมีความว่องไวเฮ็ดให้สังคมมีความยุติธรรมและศรีวิไลท่านผู้ฟังที่ผ่านไปนั้นก็แม่นเว้าถึงข่าวการเคลื่อนไหวของแขนงการยุติธรรมที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับระยะหน้าท่านผู้ฟังอย่าฝ้าหมุนขึ้นไปใส่เถื่อเด้อเพราะว่าแนวในของกฎหมายในมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการกะเกี่ยมานั้นแม่นจะเว้าถึงกรณีใดแน่ที่เป็นสาเหตุเฮ็ดให้การปฏิบัติโทษตกไปตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญานั้นซึ่งว่ารายละเอียดต่างๆจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่ในระยะหน้าแต่ในตอนนี้จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสิ่งที่น่าสนใจและเสียงเพลินม่วนจากทางรายการของเรากันซะก่อน

เสียงเพลงมันมวลและสิ่งที่น่าสนใจก็ได้ผ่านพ้นปิดที่เฮียมอยแล้วเข้าสู่ระยะนี้เป็นระยะที่3ของทางรายการท่านยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวีคำพิทารกุลอยู่กับรายการความรู้ทางด้านกฎหมายถ้าผู้ฟังที่ฮักเพลงดังที่ได้นำเสนอในระยะก่อนว่าในระยะนี้เนาะเฮาจะมานำเสนอเนื้อในของกฎหมายซึ่งจะมาเว้าเกี่ยวกับกรณีใดแดที่เป็นสาเหตุเฮ็ดให้การปฏิบัติโทษนั้นตกไปตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาถ้าผู้ฟังที่ฮักเพลงก่อนที่พวกเฮาจะไปรับรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ให้การปฏิบัติโทษนั้นตกไปนั้นเฮาก็จะมารับรู้น้ำกันก่อนว่าจุดประสงค์ที่มีการลงโทษใส่ผู้กระทำผิดนั้นบ่เพียงแต่มีจุดประสงค์จะลงโทษผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่หากยังมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการดัดสร้างและศึกษาอบรมผู้ถูกลงโทษให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์ต่อการออกให้งานให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติกฎหมายอย่างถูกต้องและเคร่งขรัดให้เคารพระเบียบการดำรงชีวิตของสังคมพร้อมทั้งเป็นการป้องกันบ่ให้บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่นมีการกระทำผิดเทื่อมาอีกเพราะเห็นแล้วว่าถ้ามีการกระทำผิดก็จะมีการลงโทษซึ่งการลงโทษนี้บ่ได้มีจุดประสงค์ที่จะก่อความทรมานแก่ร่างกายหรือเหยียบย่ำเกียรติศักดิ์ศรีของผู้กระทำผิดแต่อย่างใดเด้อท่านผู้ฟังเด้อท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงการกระทำผิดก็ต้องมีผู้กระทำผิดและบุคคลนิติบุคคลใดหนึ่งจะมีความรับผิดชอบทางอาญาและจะถูกลงโทษทางอาญาได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นนิติบุคคลนั้นหากมีการกระทำที่เป็นอันตรายต่อสังคมซึ่งได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายฉบับอื่นที่ได้กำหนดการกระทำผิดทางอาญากำหนดโทษไว้และเมื่อมีคำตัดสินของศาลที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดเท่านั้นเพราะอยู่สปป.ลาวมีเพียงแต่ศาลเท่านั้นจึงมีสิทธิอำนาจในการพิจารณาตัดสินพิพากษาคดีว่าบุคคลใดหนึ่งเป็นผู้กระทำผิดและจะถูกลงโทษตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ซึ่งการพิจารณาตัดสินและพิพากษาคดีนั้นก็อยู่บนพื้นฐานหลักการการเคารพและการปฏิบัติกฎหมายอย่างเข้มงวดแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังถึงว่าศาลจะตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดแล้วแต่ในประมวลกฎหมายอาญาก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับสาเหตุที่พาให้การปฏิบัติโทษนั้นตกไปหมายความว่าผู้ที่ถูกศาลตัดสินลงโทษนั้นจะบ่ได้ปฏิบัติโทษอีกต่อไปซึ่งประกอบมีสาเหตุดังนี้1ผู้ถูกตัดสินลงโทษได้เสียชีวิต2อายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลนั้นหมดไป3ผู้ถูกตัดสินลงโทษได้รับอภัยโทษ4ได้มีการให้นิรโทษกรรมสำหรับเนื้อในรายละเอียดของแต่ละสาเหตุในมาตรา98หา101ของประมวลกฎหมายอาญาเพิ่นก็ได้มีการกำหนดไว้เนาะซึ่งว่าเฮาจะมาอธิบายนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแต่ละสาเหตุนะท่านผู้ฟังเด้อสาเหตุที่1ผู้ถูกตัดสินลงโทษได้เสียชีวิตแน่นอนท่านผู้ฟังเมื่อผู้ถูกตัดสินลงโทษได้เสียชีวิตก็จะเฮ็ดให้การปฏิบัติโทษทางอาญาของผู้เกี่ยวนั้นตกไปจะบ่สามารถเอาบุคคลอื่นมาปฏิบัติแทนผู้เกี่ยวได้เด็ดขาดเพราะในทางอาญาบุคคลใดกระทำผิดบุคคลนั้นก็จะถูกลงโทษตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายวันนี้เรามาเว้าถึงสาเหตุที่2ก็คืออายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลหมดไปซึ่งว่าโทษที่วางใส่ผู้กระทำผิดนั้นจะบ่สามารถปฏิบัติได้ถ้ากายกำหนดเวลาคือครึ่งปีสำหรับการกระทำผิดในสถานละหุโทษก็คือสถานเบา7ปีสำหรับการกระทำผิดในสถานโทษสานุโทษก็คือสถานกลาง15ปีสำหรับการกระทำผิดในสถานขะลุโทษหรือสถานหนักซึ่งว่าอายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลนี้เนาะแมนได้นับแต่วันคำตัดสินของศาลใช้ได้อย่างเด็ดขาดเป็นต้นไปซึ่งคำว่าคำตัดสินที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดนั้นก็หมายถึงคำตัดสินคำพิพากษาของศาลซึ่งโจทก์จำเลยบุคคลที่3บ่ได้ขออุทธรณ์บ่ได้ขอลบล้างหรืออัยการประชาชนบ่ได้เสนอคัดค้านคำพิพากษาขั้นลบล้างของศาลประชาชนภาคและศาลประชาชนสูงสุดท่านผู้ฟังนี่ก็แมนความหมายของคำว่าคำตัดสินของศาลที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดซึ่งว่าในกรณีที่มีการกระทำผิดเทื่อไม่ดีจะเห็นเอาได้บัดนี้ซึ่งถ้าว่าในกรณีที่มีการกระทำผิดเทื่อไม่ภายในกำหนดอายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลใส่การกระทำผิดเทื่อก่อนนั้นอายุความดังกล่าวให้นับแต่วันกระทำผิดเทื่อไม่เป็นต้นไปแต่ถ้ากรณีที่ได้ลบหลีกจากการปฏิบัติโทษเพราะว่าบางคนคิดว่าการลบหลีกจากการปฏิบัติโทษแล้ว
พอไก่กำหนดเวลาหรือหมดอายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลแล้วก็จะเห็นให้ตกไปแล้วจึงเข้ามาเสนอตัวก็จะบ่ได้ปฏิบัติอีกแต่ว่าในทางกฎหมายหรือประมวลกฎหมายอาญากำหนดไว้ว่าในกรณีที่ได้ลบหลีกจากการปฏิบัติโทษภายในกำหนดอายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลอายุความดังกล่าวให้นับแต่วันผู้ถูกตัดสินเข้ามาเสนอตัวหรือถูกจับตัวเป็นต้นไปท่านผู้ฟังอันนั้นก็แม่นเว้าถึงสาเหตุที่2เนาะอายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลหมดไปบัดนี้เฮาก็มาเข้าสู่สาเหตุที่3ผู้ถูกตัดสินลงโทษได้รับอภัยโทษในกรณีนี้แม่นการตกลงของประธานประเทศในการลดพ้นโทษหรือลบล้างโทษที่ยังเหลือแล้วให้ปล่อยตัวผู้ถูกตัดสินลงโทษนั้นซึ่งการให้อภัยโทษนั้นแมนการปฏิบัตินโยบายต่อมนุษยธรรมเพื่อศึกษาอุ้มโฮมนักโทษให้เห็นได้ถึงแนวทางนโยบายอันถูกต้องของรัฐแห่งสปป.ลาวเพื่อก่อสร้างนักโทษผู้นั้นให้กลายเป็นพลเมืองดีของชาติซึ่งจะมีการตกลงให้อภัยโทษในวันสำคัญของชาติเป็นต้นแมนวันที่2ธันวาเนาะวันชาติที่2ธันวาฮั่นแต่ในนี้ก็บ่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้รับการอภัยโทษทั้งหมดท่านผู้ฟังอยู่ในรัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยการให้อภัยโทษฉบับเลขที่001ทับปปท.ลงวันที่20มีนาคม2018ก็ได้กำหนดเกี่ยวกับประเภทและเงื่อนไขของการให้อภัยโทษไว้ว่าบุคคลใดที่ครบตามเงื่อนไขแล้วจึงได้รับการอภัยโทษโอกาสหน้าผู้ดำเนินรายการจะมาอธิบายละเอียดตื้มให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตื้มเนาะสำหรับประเภทและเงื่อนไขของการให้อภัยโทษฮะวันนี้เราจะมาเข้าสู่สาเหตุสุดท้ายก็คือสาเหตุที่4การให้นิรโทษกรรมซึ่งการให้นิรโทษกรรมแม่นการลบล้างการกระทำผิดทางอาญาใดหนึ่งหมายความว่าการปฏิบัติโทษทางอาญาสำหรับการกระทำผิดทางอาญาใดหนึ่งจะตกไปถ้าหากว่าสภาแห่งชาติได้รับหงและประธานประเทศประกาศให้นิรโทษกรรมแก่การกระทำผิดทางอาญานั้นท่านผู้ฟังนั่นก็แม่นเนื้อในทั้งหมดที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอเกี่ยวกับสาเหตุที่พาให้การปฏิบัติโทษตกไปซึ่งว่ากับประกบมี4สาเหตุดังที่ได้เว้ามาเฮาขอทวนคืนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันตื้มเนาะสาเหตุที่1ก็คือผู้ถูกศาลตัดสินลงโทษได้เสียชีวิต2อายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลหมดไป3ผู้ถูกตัดสินลงโทษได้รับอภัยโทษ4ก็คือได้มีการให้นิรโทษกรรมตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาที่ทางรายการของพวกเฮานั้นได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังหวังว่าจะปิ่นบทเรียนและก็เฮ็ดให้ท่านได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อในดังกล่าวได้หลายพอสมควรถ้าผู้ฟังมาฮอดตอนนี้เวลาของทางรายการของพวกเฮาก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วซึ่งว่าคำศัพท์ที่ทางรายการของพวกเฮากะเกี่ยมมาในมื้อนี้มีคำว่าการกระทำผิดเป็นอาจีนการกระทำผิดเป็นอาจีนหมายถึงการกระทำผิดในสถานเดียวกันหรือค่ายคือกันแต่3ครั้งขึ้นไปซึ่งศาลยังบ่ทันได้นำมาพิจารณาตัดสินอันนั้นก็เป็นคำศัพท์กฎหมายที่เราได้นำเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังและตอนนี้เวลาของเราหมดเวลากันอีหลีแล้วต้องขอขอบใจกับท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเราได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้เด้อทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการปาวีคำพิทลากุลพร้อมด้วยนายสางควบคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

กันสังคมสะสมเทนคืนความสุขชีวิตมั่นคงสบายดีท่านผู้ฟังต้อนรับอเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 น 4:00 ต้นแรงในทุกๆมื้อและนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้นวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ในภาคเช้าเวลา 8:00 น 9:00 น 1:00 นเต็มทางขึ้น FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ก็ฝากให้กับอเมริกันได้ติดตามรายการของพวกเขาเพื่อท่านจะได้รับรู้สิทธิ์และผลประโยชน์ของตนเองในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมเพื่อป้องกันปัญหาการตกสิทธิ์เสียสิทธิ์ผลประโยชน์เนื่องจากว่าบ่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนำประกันสังคมนั่นเองและนอกจากท่านจะสามารถรับฟังรายการประกันสังคมผ่านทางขึ้นวิทยุแล้วท่านยังสามารถรับชมย้อนหลังนะสำหรับเพจสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์นะเขียนเป็นภาษาลาวเนาะสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์รายการประกันสังคมวันเสาร์วันอาทิตย์ย้อนหลังได้นะผ่านทางเพจดังกล่าวนะสำหรับท่านใดที่อาจจะตื่นนอนบ่ทันนะเนื่องจากว่าเป็นมื้อพักผ่อนหรืออาจจะพลาดนอนย้อนว่าติดภารกิจก็สามารถกลับไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางเพจดังกล่าวได้เนาะว่าแต่ละอาทิตย์ทีมงานโฆษกของเฮานำเอาหัวข้อใดมาโอ้มาลมให้มีรายการได้รับฟังเนาะก็จะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันรายการในมื้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สันติภาพจะนำมาโอลมให้เมริกันได้รับฟังก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ผู้ประกันตนนะรู้สึกว่าเสียสิทธิผลประโยชน์พอสมควรในกรณีดังกล่าวนี้นะเนื่องจากว่ายังบ่เข้าใจระเบียบการนะประกันสังคมก็คือระเบียบการของทางห้องหมอนะที่เพิ่นได้มีการวางออกในการคุ้มครองในกรณีสัตว์กัดเนาะมีเสื้อว่อเนาะสัตว์ที่มีเสื้อว่อบ่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเนาะหรือว่าสัตว์อื่นๆเนาะที่อาจจะก่อให้เกิดนะมีเสื้อว่อหรือเสื้อเตตนุชอย่างต่างๆเนาะอันนี้แมนเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้รับฟังในหัวข้อนี้เพราะว่ากรณีสัตว์ที่มีเสื้อวอกัดนี้เนาะมีทั้งกรณีที่ได้รับการคุ้มครองและกรณีที่บ่ได้รับการคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าว่าเฮาบ่ฮู้ระเบียบเนาะเฮาก็อาจจะเป็นคนคนนึงเวลาที่ถูกสัตว์กัดแล้วบ่ได้รับการคุ้มครองก็เป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญนั่นแหละมาโอ้มาลมให้อเมริกันได้รับฟังในมื้อนี้เนาะก็จะมาว่าเลยกรณีว่าเรื่องของการคุ้มครองกรณีสัตว์กัดโดยส่วนหลายแล้วเนาะกับพ่อก็คือแมนผู้ประกันตนเกิดนะหมากัดแมวกัดแมวขูดหมาขูดเนาะก็ต้องได้ไปซักยาอ๋อกันบาดทะยัดเนาะกันเสื้อว่อสิมันบอกอันนี้เฮาก็เพื่อความปลอดภัยของเฮาเพื่อความปลอดภัยของเฮาเพราะฉะนั้นแล้วเนาะการที่กรณีสัตว์กัดนี้ประกันสังคมคุ้มครองคือแนวใดเฉพาะสัตว์ที่มีเสื้อว่อมันซั่นซะเนาะประกันสังคมคุ้มครองคือแนวใดก็คือคุ้มครองในกรณีสัตว์ที่บ่มีเจ้าของเนาะสัตว์ที่บ่มีเจ้าของตามระบบประกันสังคมก็คือแมนจ่ายสวย50ส่วนห้อยหรือ 50% ของมูลค่าที่มูลค่ายาที่ไปซักเนาะกันว่อดังกล่าวแต่จะคุ้มครองในกรณีที่สัตว์บ่มีเจ้าของสัตว์บ่มีเจ้าของแม่นสัตว์กลุ่มใดบ่มีเจ้าของก็คือสัตว์ที่บ่มีไผเลี้ยงนะสัตว์นำเอิ้นว่าสัตว์จรจัดนั่นแหละเนาะบ่มีไผเลี้ยงปล่อยปะสะทรายตามถนนหนทาง
วัดวาอาฮามเห็นป่ะตลาดตะลีโดยสัตว์ดังกล่าวนี้บ่ได้มีเจ้าของแต่บังเอิญเนาะเกิดมีอันน่ะเอิ้นว่าซกให้เนาะถูกสัตว์ดังกล่าวหั่นกัดเนาะก็ถือว่าประกันสังคมคุ้มครอง50ส่วนห้อยหรือว่า 50% ก็หมายความว่าเฮาไปซักเนาะไปซักก็คือแม่นไปซักอยู่โรงหมอเนาะโดยส่วนหลายแล้วโรงหมอก็คือเป็นโรงหมอเมืองเนาะไปซักอยู่โรงหมอเมืองถ้าว่าเป็นคลินิกเอกชนนี่เพิ่นก็จะบ่คุ้มครองส่วนหลายแล้วก็คือมันจะไปซักอยู่ห้องหมอเมืองนะห้องหมอเมืองเมื่อซักนะท่านก็สามารถเอาใบบินไปถอนเงินคืนอยู่ไสไปถอนเงินคืนอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกหรืออยู่ห้องการนะประกันสุขภาพแห่งชาตินะที่เป็นฮับพิซอบในปัจจุบันนี้เนาะอย่ามาณปัจจุบันนี้แต่ว่าในอนาคตถ้าว่าเปลี่ยนความฮับพิซอบมาคืนให้ทางประกันสังคมก็คือแมนงบประมาณในการก็คือจะได้มาเค็มนำประกันสังคมแต่ว่าปัจจุบันก็คือแมนเค็มนำห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติเนาะอันนี้แมนกรณีที่สัตว์บ่มีเจ้าของแต่ถ้าสัตว์นั้นเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาเองเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาเองก็หมายความว่าประกันสังคมจะบ่ได้รับผิดชอบเนาะท่านจะต้องได้รับผิดชอบเองด้วยตัวเองมาเฮากัดเฮาเฮาก็ต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเนาะในการปิ่นปัวหรือมาค้นข้างบ้านมาค้นข้างบ้านก็หมายความว่าสัตว์มีเจ้าของนะเนาะเจ้าของก็คือเพื่อนบ้านบอกง่ายๆถ้าว่าสัตว์ดังกล่าวมีเจ้าของก็คือจะบ่ได้รับผิดชอบก็คือท่านก็จะต้องได้ไปพัวพันกับเจ้าของสัตว์เนาะให้เจ้าของสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบแทนนะหมายความว่าการคุ้มครองในกรณีสัตว์เป็นว่อสัตว์ที่มีเสื้อว่อกัดก็คือจะคุ้มครอง

จ้งว่าเฮาได้ถูกสัตว์กัดนะและเพิ่นก็จะแนะนำให้ไปซักยาคันว่าเอิ้นว่าเป็นสัตว์บ่มีเจ้าของเนาะก็แม่นแจ้งให้เฮาไปซักยานะอยู่เมืองห้องหมอเมืองเพิ่นจะเป็นผู้นะเอิ้นว่ารับผิดชอบในเรื่องนี้เฮาก็ไปซักซักแล้วก็คือแม่นภายในเดือนก็คือไปถอนเงินอยู่นะห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติที่เพิ่นรับผิดชอบปัจจุบันได้50ส่วนห้อยหรือว่า 50% ของมูลค่าที่เฮาได้ซักทั้งหมดเนาะทั้งหมดก็คือบางคนก็ซัก3เข็มกันเตตานอสบ่กันบาดทะยัดบางคนก็ซักปกติคันว่าเสื้อว่าก็แม่น5เข็มผู้ใดเนาะแล้วก็ไปถอนเงินได้50ส่วนห้อยอยู่ภาคเสียวภาคส่วนเกี่ยวของที่รับผิดชอบก็คือแม่นห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่กระทรวงสาธารณสุขหรือว่าถอนอยู่ห้องหมอที่เฮาเลือกอันนั้นแมนการคุ้มครองในกรณีสัตว์กัดที่มีเสื้อว่าเนาะก็แจ้งให้บริการได้รับฟังแบบนั้นสำคัญก็คือแมนต้องได้โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากที่สัตว์กัดหั้นเนาะได้กัดเฮาหั้นเนาะหลังจากนั้นก็ไปสักนะกันว่าแล้วก็ไปถอนเงินได้50ส่วนห้อยนำภาคส่วนดังกล่าวบัดนี้กรณีสัตว์กัดอันอื่นเด้บอกว่าจะเป็นแม่งอดแม่เงาฮะนะสัตว์ที่มีพิษงูกัดตัวอย่างตัวนี้แมนสามารถไปใส่บัตรปิ้นปัวอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกได้ 100%เนาะก่อนแล้วนี้สัตว์เป็นมีพิษกัดตัวนี้มันคุ้มครอง 100% แต่ก็ต้องได้มีการแจ้งภายใน3วันป้องกันเนาะเพื่อให้เพิ่นรับรู้เพราะว่าหยังเพราะว่าบางเทื่อไปห้องหมอที่เฮาเลือกอาจจะบ่มีคะแนนการปิ้นปัวกรณีงูกัดตัวอย่างคันว่าแมงงอดขี้เข็บกัดเนาะอย่างเอิ้นว่าเป็นสัตว์น้อยกัดตัวนี้ส่วนหลายก็สิแม่นสามารถปิ้นปัวได้แต่กรณีงูกัดผ่านมาสันติภาพเห็นแต่ห้องหมออันน่ะเศรษฐาธิราชนะเศรษฐาธิราชที่เพิ่นมีเซรั่มสำหรับปิ้นปัวผู้ที่ถูกงูกัดผู้ที่ถูกงูกัดมันนี่กรณีงูกัดนี่ก็คือได้ว่าไปเนาะสันติภาพก็ว่าไปแล้วก็คือเป็นคุ้มครอง 100% สมมุติว่าเฮาไปห้องหมอที่เฮาบ่ได้เลือกสมมุติว่าเฮาไปห้องหมอที่เฮาเลือกแล้วมันบ่มีแขนงนี้เนาะเฮาก็จำเป็นต้องได้ไปห้องหมอที่มีแขนงดังกล่าวเนาะก็คือเป็นการปิ้นปัวกรณีแบบงูกัดทางห้องหมออาจจะเฮ็ดใบน้ำส้มหรือกรณีถือว่าเป็นสุขเสริญก็พาได้แหละเนาะก็แม่นไปห้องหมอที่แขนงเฉพาะอันเลยแต่สำคัญต้องได้โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากงูกัดให้คนในครอบครัวแจ้งก็ได้เนาะให้การจะตั้งแจ้งให้ก็ได้เพื่อเป็นปอนอิงเนาะถ้าว่าได้จ่ายเงินไปแล้วก็คือสามารถถอนได้ในห้องหมอที่ท่านเลือกเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีที่นะเอิ้นว่าเกี่ยวข้องกับสัตว์ที่มีเสื้อบ่อหรือสัตว์ที่มีพิษกัดอันนี้มันเป็นความรู้เนาะให้กับมีรายการเพิ่มเติมกรณีที่งูกัดนี่นะเนาะสำคัญหลายงูกัดนี่งูกัดให้พยายามเนาะอันนี้บ่ได้เกี่ยวข้องกับอันนั้นละอันน่ะการใส่บัตรใส่หยังละเนาะอันนี้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปิ้นปัวเด้เนาะเพื่อให้มันว่องไวท่วงทันแล้วก็อันน่ะการรักษามันถูกต้องกับพิษงูดังกล่าวเนาะอันนี้แม่นสิ่งที่เฮาควรรู้กรณีงูกัดเฮาต้องถ่ายรูปงูชนิด

ไว้อันที่หนึ่งถามว่าทายทันอันที่สองคันว่าทายบ่ทันเฮ็ดแนวใดก็ได้ให้ได้ฮู้ว่างูตัวนั้นแม่นงูชนิดใดเนาะต้องได้จับมัดใส่ถุงอย่างคักแน่หรือว่าจานความปลอดภัยก็ถ่ายรูปถ่ายรูปไว้ให้ฮู้ว่าเป็นงูชนิดนี้เวลาเฮาไปปิ่นปัวกรณีงูกัดเนาะอันนี้เป็นความฮู้ให้กับท่านผู้ฟังเพราะว่าอย่างเพราะว่าเซรั่มการปิ่นปัวกรณีงูกัดนี่หมายความว่าบ่สามารถเอาชนิดอันเดียวมาปัวพิษงูทุกชนิดได้เนาะหมายความว่าต้องฮู้ชนิดของงูเนาะต้องฮู้ชนิดของงูเด้เวลาที่จะซักเซรั่มเข้าปิ่นปัวคนเจ็บใหม่ความว่าเอาพิษแก้พิษเนาะเอาพิษงูในละเซรั่มก็มาจากพิษงูที่เพิ่นเอาไปเข้าสู่ขบวนการผลิตมาเป็นยาเนาะเพื่อปิ่นปัวงูชนิดแต่ละชนิดก็จะมียาชนิดที่แตกต่างกันมีเซรั่มชนิดที่แตกต่างกันอิงใส่ว่าพิษของงูแต่ละชนิดมันบ่คือกันเพราะฉะนั้นแล้วเนาะถ้าว่าเฮาบ่มีรูปหรือจับงูตัวนั้นบ่ได้เนาะก็จะเฮ็ดให้ขั้นตอนการปิ่นปัวนะซ่าขึ้นยุ่งยากขึ้นเนาะต้องได้ใช้เวลาก็คือแพทย์นี่ต้องได้เจาะเลือดผู้เกี่ยวเนาะไปวิเคราะห์สัวผลจะออกมาก็คือว่าเป็นพิษของงูชนิดใดอันนี้มีเอิ้นว่าเฮ็ดให้ขั้นตอนการปิ่นปัวนี่ซ่าขึ้นแทนที่คันว่าฮู้ชนิดของงูก็สามารถเอาเซรั่มตัวที่ถูกกับชนิดนั้นมาซักให้เนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะปลอดภัยได้สูงเนาะปลอดภัยได้สูงแต่คันว่าเฮาบ่ฮู้ชนิดงูแล้วเวลาเฮาไปปิ่นปัวนี้เนาะก็จะเฮ็ดให้การขั้นตอนการปิ่นปัวนี้ซ่าขึ้นกว่าเก่าท่านหมอต้องเอาเลือดเฮาไปวิเคราะห์เนาะกับบ่แม่นง่ายเนาะรู้สึกว่าจะเป็นมือหรือบ่เนาะผ่านมาตัวจริงเนาะสันติภาพก็เคยมีคนรู้จักคนใกล้เคียงที่ว่าเกิดมีการงูกัดโดยที่บ่ฮู้ว่าสายพันธุ์หยังชนิดใดเนาะเพราะว่าไปให้นาหัวสวนตอนกลางคืนนี่แหละแล้วก็เกิดงูกัดในตอนกลางคืนทำอิดกับบุหุ่งสามว่างูกัดเนาะจนในที่สุดก็รู้สึกว่าห่างกายก็เริ่มเจ็บปวดเนาะรู้สึกว่ามีอาการเริ่มหุนแหงขึ้นจึงไปจึงหัวเป็นงูกัดเนาะก็ส่วนสิฮู้ผลว่างูชนิดใดกัดส่วนสิได้เข้าสู่ขั้นตอนการปิ่นปัวก็เฮ็ดให้ซ่าขึ้นเนาะถ้าว่าเฮามีรูปภาพของงูชนิดนั้นที่กัดถ่ายไว้หรือเอางูชนิดนั้นมานำกันโตบ่ใหญ่หลายพยายามแหละหาวิธีทางเพื่อให้แพทย์เพิ่นได้รู้ว่างูชนิดใดที่กัดเฮาแล้วเพิ่นจะเอาเซรั่มที่มันถูกมันโกงกันมันแมทกันมาซักปิ่นปัวคนเจ็บแล้วมันก็จะเซาไวมันก็ห่างกายมันก็จะดีขึ้นไวเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้ให้กับบรรดาท่านเนาะเกี่ยวข้องกับกรณีงูกัดนี่แม่นเนาะก็เป็นสิ่งที่อันตรายหลายเนาะคันว่าซ่าแล้วก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตก็เป็นไปได้เนาะอาจจะให้พวกเฮามาโอ้ล้มกระเติมเนาะกรณีสัตว์กัดนะที่มีความเสี่ยงเป็นวอเนาะในหัวข้อในมื้อนี้แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือแม่นสัตว์มีพิษมาโอ้ลบให้มีด้วยกันได้ฟังระยะต่อไปนะพวกเขากันยังมีข้อมูลดีๆที่เอิ้นว่าติดพันกับหัวข้อทั้ง9เรามาโอ้ลบให้มีด้วยกันได้ฟังกันตื่มแต่ว่าตอนนี้ไปฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

กับเข้าสู่รายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพนะนำเอาหัวข้อสวัสดิการนะที่ติดพันกับบรรดาท่านผู้ฟังนะที่เป็นสมาชิกนะก็ได้มีโอกาสโทรมาสอบถามในหลายๆหัวข้อนะกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกรณีนึงจะว่ามีเรื่อยบ่ก็ถือว่ามีมาปกตินะในกรณีที่ว่าสัตว์กัดโดยเฉพาะแม่นหมากัดแมวกัดมาขูดแมวขูดเพิ่นก็ไปรับการบริการไปซักจ๋าจากนั้นเพิ่นก็ถามมาเนาะว่าคุ้มครองบ่ประกันสังคมกรณีหมากัดแมวกัดมาขูดแมวขูดเนาะก็ได้แจ้งไปว่าคุ้มครองแม่น50ส่วนห้อยแต่ต้องแม่นกรณีสัตว์บ่มีเจ้าของแต่คันว่าเฮาเป็นเจ้าของของสัตว์เจ้าของมาเจ้าของแมวตัวนี้แมนเฮาจะต้องได้รับผิดชอบเอง 100% นะซึ่งปัจจุบันระบบประกันสังคมก็ยังบ่ได้คุ้มครองกวมเอาเนาะสำหรับกรณีสัตว์ที่มีเจ้าของเนาะคุ้มครองแต่กรณีสัตว์ที่บ่มีเจ้าของนั่นเองเนาะการถอนเงินคืนก็คือแมนถอนคืนอยู่ห้องหมอที่ท่านเรียกเนาะเบื้องต้นก็คือแมนไปซักอยู่ห้องหมอเมืองแล้วห้องหมอเมืองจะออกใบบงใบบินต่างๆเขาก็ไปถอนเงินได้50ส่วนห้อยถอนอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกหรือไปเงินอยู่ห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขเนาะที่เป็นรับผิดชอบณปัจจุบันนี้นะรายการนอกจากนั้นก็คือแมนก่อนแล้วนี้งูกัดกับสันติภาพได้บอกไปแล้วเนาะงูมีพิษสัตว์มีพิษที่เข็บแมงงอดอย่างต่างๆหรือว่าแมนแต่งูก็คือเพิ่นจะคุ้มครองสามารถใช้บัตรประกันสังคมคุ้มครองได้ 100% ในการปิ้นผัวถ้าห้องหมอที่เฮาเลือกบ่มีก็แมนสามารถไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอที่เป็นแขนงการเฉพาะแต่ต้องเป็นห้องหมอของรัฐนะคลินิกเอกชนจะบ่ทันได้รับการคุ้มครองเถื่อนณปัจจุบันบอกว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีไปปิ้นปัวพญาทั่วไปเองก็ดีหรือว่ากรณีอื่นๆเนาะหมายความว่ากรณีคันว่าใส่บัตรประกันสังคมบ่สามารถไปใส่อยู่ห้องหมอเอกชนได้เถื่อนะปัจจุบันนี้เนาะสามารถใส่เพียงแต่ห้องหมอของรัฐแต่ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินแม่นท่านจะต้องได้โทรแจ้งภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงบ่ว่าจะเป็นหมากัดแมวกัดงูกัดเนาะก็ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินอาจจะได้ไปห้องหมออื่นที่เฮาบ่ได้เลือกเป็นต้นแมนสัตว์กัดเนาะมีเสื้อว่อหมากัดจังซี่นี่ก็ต้องได้ไปซักอยู่ห้องหมอสุขศาลาขออภัยเนาะก็ต้องได้ไปซักอยู่นะห้องหมอเมืองซึ่งบางนะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องหมอเมืองเนาะสุขศาลาก็จะเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและก็กรณีงูกัดอันนี้ก็จะไปเอิ้นว่าห้องหมอเฉพาะเนาะคันว่าห้องหมอที่เฮาเลือกบ่มีก็จะเป็นห้องหมอคันว่าอยู่นครหลวงอินจันทน์ก็คือห้องหมอเศรษฐาธิราชที่เพิ่นมีเซรั่มกรณีงูกัดนะก็สามารถใส่บัตรโดยการที่ต้องแจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมของทานก่อนภายใน3วันหลังจากสัตว์กัดโทรแจ้งและก็สามารถไปใช้บริการปิ้นผัวอยู่ห้องหมอของรัฐที่เป็นแขนงเฉพาะหั้นนะเอิ้นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินก็ว่าแม่นเนาะกรณีสัตว์กัดงูกัดอันนั้นก็คืออันน่ะขั้นตอนเนาะขั้นตอนเนาะการไปใช้บริการเนาะอย่าลืมว่าสามารถใช้บัตรได้กรณีสัตว์บ่มีเจ้าของกรณีหมาแมวกัดเนาะได้50ส่วนห้อยแต่คันว่ากรณีเฮาเป็นเจ้าของเองหรือว่าสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นของเพื่อนบ้านหรือของใครก็ตามแต่ที่มีเจ้าของตัวนี้แม่นบ่สามารถเคลมประกันสังคมได้มีแต่สามารถท่านต้องได้ไปพัวพันกับเจ้าของสัตว์เพื่อให้เพิ่นเป็นผู้รับผิดชอบนะตามระเบียบการนั่นแหละเนาะก็สำหรับท่านใดที่สนใจเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับกรณีสัตว์กัดคันว่ามื้อนี้สันติภาพเบาไปแล้วอาจจะ
มันจะมีสองกรณีเนาะบางเทื่อบางท่านฟังแล้วอาจจะยังงงอยู่ตัวอย่างก็โทรมาสอบถาม1508ก็ได้หรือว่าอินบ็อกมา Facebook ประกันสังคมแห่งชาติก็ได้ในวันและเวลาราชการ 8:00 น. 5:00 น. 4:00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะสำหรับกรณีดังกล่าวสำหรับการถอนเงินก็แน่นอนเนาะก็ต้องมีเอกสารต้นฉบับแหละของแท้ทั้งหมดที่ว่าไปซักสมมุติว่าไปซัก5เข็มเนาะเอกสารต่างๆทั้งหมดของแท้นั้นก็ต้องได้นะถอนสำคัญต้องได้แจ้งก่อนเนาะคันว่าแจ้งแล้วภายใน3วันหลังจากซัดกัดก็คือแม่นสามารถไปถอนภายในเดือนเนาะเพิ่นก็จะพยายามให้ถอนภายในเดือนหมายความว่าในเดือนสมมุติว่าเพิ่นให้ซักอยู่3เข็มหมายความว่าซักครบ3เข็มแล้วสามารถไปถอนได้แต่คันว่าซัก5เข็มมันข้ามไปเดือนใหม่เนาะท่านต้องไปเข็มก่อนภายในเดือนนั้นเนาะเหลืออีกเข็ม1หรือ2เข็มในเดือนต่อไปจึงไปเข็มใหม่ได้50ส่วนห้อยคันว่าเป็นกรณีสัตว์บ่มีเจ้าของเนาะก็เบิ่งเวลาขอขอบใจในรายการเนาะพบพ้อในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขสันติภาพลาบรายการไปก่อนสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

บายดีนะผู้ฟังที่เข้าโลบสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกทานขอต้อนรับประธานเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มนุรีแก้วคุณบริษัทฮับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมก็แม้นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐทางรายการก็จะมานำเสนอสู่ท่านฟังซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น.นอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีท่านผู้ฟังที่หักแพงมาพบกันต้นรายการมาหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเฮาสักก่อนจับยกแก้งกักตัวกลุ่มคนต่างประเทศ203คนและคนลาวอีก8คนที่หลักเปิดบริการลิ่นการพนันออนไลน์อยู่ที่แขวงหัวพันในวันที่26มีนา2026ผ่านมากลุ่มตำรวจได้สมทบกับกองประชาการป้องกันความสงบแขวงหัวพันได้มีการลงติดตามกวดกาและพิสูจน์เก็บกำข้อมูลอยู่พื้นที่กลุ่มคนต่างประเทศที่เข้ามาพักเซาอยู่แขวงหัวพันเคลื่อนไหวลักเปิดบริการและลินการพนันที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ขอบเขตเมืองเวียงไซเมืองแอดและเมืองซบเบาด้วยรูปการโฆษณาซอกหาลูกค้าและมีการถ่ายทอดสดให้บริการลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นเพจ Facebook เว็บพนันหรือลิงก์ที่ข้าเจ้าได้สร้างขึ้นซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายสปป.ลาวและเป็นอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างความบ่สงบในสังคมผ่านการเคลื่อนไหวสกัดกั้นพื้นที่ดังกล่าวแม้นสามารถกักตัวเป้าหมายได้ทั้งหมด231คนยิง15คนในนี้มีคนสัญชาติเวียดนาม223คนยิง10คนและคนสัญชาติลาว8คนยิง7คนพร้อมทั้งยึดเครื่องของกลางเส้นเงินสดกล้องวิดีโอถ่ายทอดสดแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ลิ่นการพนันที่ต้องห้ามจำนวนหลายรายการในวันที่27มีนา2016ได้มีการประสานส่งตัวพลเมืองเวียดนามให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเวียดนามเพื่อจะไปดำเนินคดีตามกฎหมายโดยผ่านด่านสากลน้ำสวยนาแมวเมืองเวียงไซแขวงหัวพันสำหรับคนสัญชาติลาวแม่นกระมอบให้ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแขวงหัวพันดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายบ้านเมืองทางผู้ฟังที่เคารพสมเซยเจ้าหน้าที่ที่สามารถกักตัวกลุ่มคนที่บ่ดีทั้งเป็นต่างชาติต่างประเทศและคนลาวที่เคลื่อนไหวผิดต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองพวกเฮาทุกคนก็เช่นเดียวกันเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เห็นไผกลุ่มคนใดที่เคลื่อนไหวผิดต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองบ่ว่าจะเป็นการพนันออนไลน์บ่ว่าจะเป็นสิ่งเสพติดอีกอย่างต่างๆก็รีบฮ้อนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้รับรู้รับทราบเพื่อจะได้ลงแก้ไขให้ทันการเอาแล้วในตอนนี้พวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศมวลซื่นฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงมาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทษมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

านี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเฮามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเฮากันตื่มอีกท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงวังมอมอนี่ก็มีข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับน้ำประปาเพื่อนอยู่เขตตลาดลักซาวเมืองคำเกิดในปัจจุบันนี้ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระแมนรัฐวิสาหกิจน้ำประปาแขวงบุรีคำไซได้ออกมาซี้แจงเกี่ยวกับปัญหานี้ในวันที่5พฤษภาคม2016รัฐวิสาหกิจน้ำประปาแขวงบุรีคำไซได้ซี้แจงเกี่ยวกับปัญหาที่ลูกค้าผู้ส้มไส้น้ำประปาอยู่ตลาดลักซาวเมืองคำเกิดได้เขียนข้อความโดยบ่ได้ผ่านการตรวจสอบตัวจริงจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวแมนบ่ได้ไปประสานหาพนักงานน้ำประปาที่เกี่ยวของลงมาตรวจสอบปัญหาตัวจริงเพื่อแก้ไขแต่ผู้เกี่ยวได้โพสต์รูปปัญหาคุณภาพน้ำที่บ่สะอาดลงสื่อออนไลน์ Facebook ในวันที่4พฤษภาคม2016เลยต่อกับกระแสข่าวดังกล่าวทางรัฐวิสาหกิจน้ำประปาก็แมนได้มีการประสานสมทบกับผู้จัดสรรตลาดลักซาวเวลา 9:00 นของวันเดียวกันเพื่อซอกหาสาเหตุที่แท้จริงแต่ผู้ที่เขียนข้อความและผู้ที่โพสต์รูปลงแมนบ่มาเปิดห้านโทรหาก็บ่รับหลังจากนั้นทางวิชาการน้ำประปาและผู้จัดสรรตลาดได้ลงกวดกาคุณภาพน้ำอ้อมข้างห้านดังกล่าวเห็นว่าคุณภาพน้ำแมนปกติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกอย่างและปัจจุบันนี้ก็ควมประสานหาผู้เกี่ยวเพื่อเข้าซอกหาข้อเท็จจริงตื่มอีกอันนี้ก็แมนออกมาซี้แจงเป็นที่เฮียบห้อยท่านผู้ฟังอันใดก็แล้วแต่ที่เฮายังบ่ฮู้ข้อมูลที่แท้จริงเฮาควรจะประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือว่าแจ้งภาคส่วนที่เพิ่นรับผิดชอบเพื่อจะลงกวดกาหาสาเหตุที่แท้จริงท่านผู้ฟังบ่สร้างกระแสหรือว่าบ่สร้างข่าวลือเนาะตัวนี้ท่านผู้ฟังที่เข้าโลบมาตื่มอีกหนึ่งข่าวมาที่เวียกงานโยธาธิการและขนส่งกันแน่มีการคุ้นคว้าหลายปัญหารายงานของประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026วันที่5พฤษภาคม2026กระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้เปิดกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025-2026อยู่ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์โดยการเข้าร่วมเป็นประธานของท่านเล็กหลายศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งในกองประชุมครั้งนี้ก็แม่นเพื่อสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโยธาธิการและขนส่งประจำปี2025วางทิศทางแผนการประจำปี2026และพันขยายแผนการพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่ง5ปีครั้งที่10 2026-2030ในขอบเขตทั่วประเทศเนื้อแท้กระแมนกองประชุมผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวและมติ04/กมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองหรือสอจคงเขตโยธาธิการและขนส่งเข้าสู่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงพร้อมเดียวกันนี้ก็มีหลายเวียกงานที่จะต้องได้ค้นคว้าและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเป็นต้นกระแมนความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายสุกยู่ส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่ของโครงการ OPBRC และ PRTC การจัดตั้งปฏิบัติกองทุนทางหรือว่าซ่อมแปลงทางและการสร้างตั้งกองทุนซ่อมแปลงทางติดพันกับเวียกงาน3สร้างและการหันเป็นทันสมัยของแขนงโยธาธิการและขนส่งผ่านทางข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของโยธาธิการและขนส่งตาแสงการคุ้มครองการขนส่งสินค้าโดยสารการคุ้มครองรถบรรทุกน้ำหนักมาตรการต่อการบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดและการแก้ไขปัญหาการละเมิดระเบียบจราจรในตัวเมืองหรือมาตรการลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนนหลวงการแล่นรถไว้เกินขอบเขตการบ่เคารพกฎจราจรการขนส่งดินหินทรายวัสดุก่อสร้างต่างๆแบบบ่ถูกต้องและการคุ้มครองการเดินเรือความปลอดภัยของเรือท่องเที่ยวเรือขนส่งสินค้าโดยสารการคุ้มครองการดูดหินแห่ทรายหับไส้การก่อสร้างเพื่อบ่ให้เสียโอกาสเฮ็ดคำตกค้อนคอดการประสานงานกับบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องต่างๆคอดประสานงานทั้งภายในของโยธาธิการและขนส่งและคอดประสานงานกับแขนงการอื่นๆการสร้างกลไกอำนวยความสะดวกให้แก่การจัดตั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในสังคมหันมาสมใช้รถไฟฟ้าฮอดปี2030ให้กว่า30ส่วนห้อยของจำนวนพาหนะทั้งหมดในขอบเขตทั่วประเทศ
ทางผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็เป็นหัวข้อสำคัญบางหัวข้อที่เพิ่นได้ยกขึ้นอยู่ในกล่องประชุมส่วนว่ารายละเอียดแนวใดตื่มมีความคืบหน้าแนวใดอีกทางรายการจะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้หับฟังเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงเขาพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์จ่อลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
4: ตอนหาทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วท่านผู้ฟังที่หักแพงก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาหับฟังข้อมูลข่าวสารแจ้งการจากทางรายการของพวกเฮากันเติมห้องการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ออกแจ้งการเพื่อเฮ็ดให้สภาพการสัญจรตามถนนหนทางในตัวเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยลดพรการจราจรที่แออัดการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อความเป็นเอกภาพในการคุ้มครองและการกำหนดเวลาเข้าออกตัวเมืองสำหรับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งห้องการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งออกแจ้งการเกี่ยวกับการคุ้มครองและการกำหนดเวลาเข้าออกเมืองสำหรับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่มีจำนวน10ล้อขึ้นไปที่เข้ามาหับและส่งสินค้าประเภทต่างๆในตัวเมืองแม้นต้องได้ปฏิบัติตามแจ้งการก็คือ 1. แม้นผู้ประกอบการขนส่งบริษัทขนส่งห้างค้าสถานที่ขุดค้นดินสถานที่ก่อสร้างศูนย์วางแสดงสินค้าและอื่นๆที่มีจุดประสงค์จะขนส่งสินค้าโดยนำไส้รถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ศูนย์วางแสดงสินค้าและอื่นๆที่มีจุดประสงค์จะขนส่งสินค้าโดยนำไส้รถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แต่10ล้อขึ้นไปเพื่อไปส่งสินค้าตามสถานที่ต่างๆในเขตเทศบาลเมืองที่เห็นว่ามีความแออัดเส้นทางน้อยและปริมาณรถเข้าออกหลายแมนบ่อนุญาตให้รถขนส่งสินค้าเข้าออกตัวเมืองแต่วันจันทร์หาวันศุกร์ในสมงหีบด่วนตอนเช้าแมนเวลา 7:00 น. หา 8:30 น. 30ตอนเที่ยงแมน 12:00 น. หา 13:30 น. 30และตอนแล้งแมน 16:00 น. หา 18:00 น. แมนห้ามท่านผู้ฟังกรณีหากมีการละเมิดจะต้องมีการปฏิบัติมาตรการปรับใหม่และมาตรการอื่นๆต่อผู้ที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการจราจรทางบกซึ่งมอบให้แผนกโยธาธิการและขนส่งบรรดาแขวงนครหลวงจันทน์กำหนดจุดล้อท่าหลุดขนส่งสินค้าออกแบบป้ายเตือนพร้อมทั้งกำหนดจุดติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ตามมาตรฐานและกำหนดเส้นทางแลนหลุดขนส่งสินค้าสำหรับเข้าออกตัวเมืองโดยสมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแขวงนครหลวงวิ่งจันทและองค์การปกครองท้องถิ่นให้แทสมอกับสภาพการจราจรตัวจริงในแต่ละเขตเพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจและบรรดาแขวงนครหลวงวิ่งจันทน์ต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานกวดกาการขนส่งโดยสมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกำหนดให้มีการตั้งด่านลงกวดการ่วมกันบนพื้นฐานการแบ่งความรับผิดชอบตามขอบเขตสิทธิ์และพระบทบาทที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมายพร้อมทั้งให้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนขนาดใหญ่ตามจุดเส้นทางที่กำหนดเวลาเข้าออกรถขนส่งสินค้าภายในแขวงของตนเพื่อให้บรรดาผู้ประกอบการและ การบริการขนส่งทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกรณีหากมีความจำเป็นนำไส้หลุดขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แต่10ล้อขึ้นไปในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่บ่สามารถแยกชิ้นส่วนออกจากกันได้หรือสินค้าที่บ่สามารถเคลียร์ทายได้เป็นต้นชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับอาคารก่อสร้างเหล็กโครงสร้างสำเร็จรูปเบตงรอสำเร็จรูปสิ่งเศษเหลือจากการทุบม่านอาคารยาปินปัวพยาธิและสินค้าที่แตกหักง่ายก่อนจะนำเข้ากรณีรถขนส่งที่นำไส้รถป้ายทะเบียนแล้วต้องมีการเสนอขออนุญาตจากองค์การโยธาธิการและขนส่งเมืองนครหรือแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงนครหลวงจันทน์ตามความเหมาะสมท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นบางรายละเอียดที่ว่าทางองค์การโยธาธิการและขนส่งเพิ่นแจ้งการออกมาให้ปฏิบัติตามระเบียบการอย่างเคร่งครัด เอาละในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมก็หมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น. สำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านขอน้ำท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขาออกอากาศทางระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์พร้อมทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกท่านสามารถติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์พวกเขาที่ www.lnr.org ท่านผู้ฟังพบกันวันนี้เป็นมื้อวันพุธแฮม5ค่ําเดือน6ลาวปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่6พฤษภาคม2026มื้อนี้เพชรสมรพงษ์พญุสิทธิ์ทําหน้าที่ดําเนินรายการสู่ท่านฟังพวกเขาได้รับเกียรติจากท่านพิมพ์แก้วธรรมราศิลป์หัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำท้าจะว่าฮู้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งการกระเกียมปลูกพืชฤดูฝนและการปกปักรักษาป่าไม้และพร้อมกันนั้นพวกเขาได้รับเกียรติจากดร.เตียงคำป้อมวงศาหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสำนักเขตจะว่าถึงกระบวนการซักวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโออยู่ทั้งแขวงสำนักเขตว่าการปฏิบัติงานเป็นขึ้นเท่าใดกันแน่แต่ว่าตอนนี้พวกเขาจะไปสัมภาษณ์ทั้งหลวงน้ำท้ากันก่อนทันพิมพ์แก้วธรรมราศิลป์หัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำท้าอยู่ในสายน้ำพวกเขาแล้วสบายดีท่านพิมพ์แก้วธรรมราศิลป์หัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำท้า
3: เจ้าสบายดี
2: เจ้าคนขอบใจท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมรายการนำพวกเขาท่าน
3: เจ้า
2: เจ้าเจ้าอยากท่านว่าฮู้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งและการกาเกี่ยมปลูกพืชฤดูฝนการปลูกปักรักษาป่าไม้อยู่ทางแขวงหลวงน้ำท้าฮอดปัจจุบันนี้เวียกงานที่พวกเขาได้ปฏิบัติกันคือเท่าใดกันได้ท่าน
3: เจ้าก็เฉพาะเกี่ยวกับการติดตามและสุกยูการผลิตฤดูแล้งนั้นมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าทางแขวงพวกเขาก็ได้สำเร็จการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็มาฮอดปัจจุบันก็ถือว่ายังประมาณ90ยังประมาณ13%จะสำเร็จหมดเนาะพืชฤดูแล้งที่ทางแขวงพวกเขาสุกยูส่งเสริมในการผลิตอินไซต์ตาแห้งตัวจริงของท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะมันการผลิตพืชฤดูแล้งมันเล็งใส่ประเภทมักแตงโม
2: เจ้า
3: ตามแผนก็คือว่า500มาฮอดปัจจุบันก็บรรลุได้700กว่าเฮกตาร์จากนั้นก็การผลิตพืชตระกูลถั่วและการเก็บกู้อ้อยแล้วก็มันต้นเหล่านี้เป็นต้นเนาะมาฮอดปัจจุบันเฉลี่ยแล้วก็ผลผลิตก็ประมาณ900กว่าต้นเนาะเคียงคู่กับการผลิตฤดูแล้งนี้เนาะพวกเขาก็ได้ห่างหากระเกียมการสุกยุงการผลิตฤดูฝนนี้ที่จะมาถึงนี้ซึ่งมาฮอดปัจจุบันพวกเขากับพ่วงแต่งตั้งคณะรับผิดชอบการลงสุกยุงการผลิตอยู่ในแต่ละเมืองถึงในนี้พวกเขาก็ได้เน้นใส่เกี่ยวกับการคุ้มครองและการบริบัติทักษะและอนามัยของเมืองของกลุ่มน้ำใสน้ำในแต่ละกลุ่มหันเพื่อเหตุนั้นให้สารประทานและก็ของเมืองสามารถน้ำใสและก็สนองนำเขาสู่การผลิตให้ได้เป็นปกติและก็เล่งใส่ปรับปรุงการซ่อมแปลงสารประทานบางจุดที่ยังพอทันสำเร็จที่ได้รับผลกระทบในจากภัยน้ำท่วมใน 2-3 ปีหลังนั้นโดยเฉพาะแม่นโครงการซ่อมแปลงสารประทานน้ำท่าน3นี้ซึ่งสามารถฮดเนื้อที่ประมาณ700กว่าเฮกตาร์มาฮอดปัจจุบันการซ่อมแปลงก็ใกล้ๆจะสำเร็จคาดว่าภายเดือน5หรือเดือนพฤษภาคมนี้มันจะให้สำเร็จเนาะในการซ่อมแปลงและก็ให้ทันกับฤดูกาลนี้การผลิตฤดูฝนนี้ต้นตอก็จะได้ห่างหากกะเกียมนอกสุกอยู่พ่อแม่ปลาซุนโดยเฉพาะแม่นบรรดาแนวพันธุ์เนาะแล้วก็ปัจจัยการผลิตต่างๆพืชปุ๋ยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นและสิ่งสำคัญก็คือประสภาพร่วมที่พวกเขาชาวกสิกรที่ได้ครับคนกระทบบ่ว่าแต่ลงน้ำท่านะก็ทั่วประเทศโดยเฉพาะแม่นเรื่องน้ำมันที่มีก การคาดเคลื่อนเป็นช่วง
2: เ
3: กี่ยวคู่กันนั้นก็แม่นราคากระสูงและเฮ็ดให้การผลิตต้นทุนการผลิตปลาส่วนก็มีปัญหาต่อกับสภาพการดังกล่าวนั่นเนาะต่อกับการกะเกียมผลิตระดูฝนมีคืนนั้นและอันที่สามหันต่อกับการคุ้มครองและปกปักรักษาป่าไม้ก็คือทรัพยากรป่าไม้นี้ถึงมาถึงปัจจุบันนี้พวกเขาก็ได้จัดตั้งพันขยายคำสั่งเลขที่11ทับหน่วยย่อหันว่าเรื่องความเข้มงวดในการเพิ่มทวีการคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสกัดกันไฟไหม้ลำปางนอกจากนั้นก็ยังมีนิติกรรมและแจ้งการของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่120นั้นเกี่ยวกับเพิ่มทวีความเข้มงวดในการป้องกันสกัดกันไฟไหม้ลำปาและมาฮอดปัจจุบันซึ่งพวกเขาก็ได้เอาใจใส่ในการโฆษณาเผยแพร่บรรดานิติกรรมที่ติดพันเกี่ยวกับคำสั่งเลขที่11ทับนย.และก็แจ้งการของกระทรวงเกษตรกรรมฉบับเลขที่120นั้นในการสกัดกันไฟแม่ลำปาแต่ถ้าเทียบไฟในระยะพันมากก็ถือว่าปีนี้ไฟแม่ลำปาก็ถือว่าพวกเขาสามารถสกัดกันและก็เหตุการณ์ไม่ไฟไม่ปาก็เป็นบริเวณที่จำกัดก็สามารถควบคุมได้สรุปรวมแล้วเทียบไฟในระยะที่พันมาถือว่าปีนี้พวกเขาสามารถควบคุมเนาะแล้วก็บอกปรากฏมีอันไฟไหม้ลำปาขึ้นในระยะที่ผ่านมา
2: จ้าสนันถือว่าระยะผ่านมานี่สาเหตุที่ว่าเกิดจากการไฟไหม้ลำปาเนี่ยมีสาเหตุอันใดเจ้า
3: แต่ปัญหาต้นต่อกับอันที่หนึ่งก็มันมาจากการที่บรมัดระวังในการอนามัยพื้นที่การผลิตกิจกรรมโดยเฉพาะนั้นการจุดเพื่อการลาเนื้อและก็การผลิตกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะเมนส่วนหรือว่าเนื้อที่เขตทำการผลิตปลูกยางพาราเหล่านี้เป็นต้นเนาะและอันที่สองนี้ก็มันเกิดจากการที่ปลาส้นบอระมัดระวังในการจุดทงค้างเพื่อเลี้ยงสัตว์แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นการลาเนื้อต่างๆครับ
2: เจ้า
3: เดี๋ยวไทยเกิดมีปรากฏการณ์แล้วก็ไฟไหม้ลำปาเจ้า
2: ทั่วพันมานี่ถ้าว่ามีปรากฏการณ์มันที่พวกเขาได้มีการตักเตือนหรือว่ามีการปรับไหมใส่โทษผู้กระทำผิดหรือว่าละเมิดต่อขอห้ามมีเรื่องใดบ่ท่าน
3: เจ้าในระยะผ่านมาพวกเขาก็ได้มีมาตรการในการศึกษาอบรมผู้ที่กระทำผิดนั่นแหละแล้วก็ไปสู้กันปรับไหมแต่ว่า2ปีผ่านมานี้ก็ถือว่าอยู่น้ำท่าพวกเขาบ่ปรากฏมีไฟไหม้ลำปาที่เป็นบริเวณกว้างซึ่งก็เกิดบางพื้นที่ที่อยู่ในวงจำกัดพวกเขาก็สามารถควบคุมสกัดกันได้เหตุผลที่หนึ่งก็ย้อนมาจากว่าการเสื่อมซึมเนาะเหมือนนิติกรรมต่างๆของเจ้าหน้าที่พวกเขาในต้นปีและปัญหาที่สองนี้ก็ย้อนการสกัดกันและความเอาใจใส่ของบรรดาองค์การจัดตั้งนับแต่ขั้นแขวงและขั้นเมืองและก็บ้านและอันที่สามนี้ก็เป็นเนื่องมาจากว่า2ปีผ่านมานี่ก็ถือว่ามีฝนตกแต่หัวปีก็เฮ็ดให้ความสุขชื่นของธรรมชาตินี่มันก็ค่อนข้างแต่ต้นปีนั้นโอกาสไฟไหม้ลำปามันก็ต่ำถ้าเทียบใส่ 4-5 ปีหลังเจ้า
2: ทำให้พวกเขาจะทำคืนเกี่ยวกับการกระเก็บปลูกพืชฤดูฝนเนาะถือว่าเนื้อที่ที่เป็นการกระเก็บมีหลายปันใดและพืชที่พวกเขาจะนำใส่ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกมีพืชชนิดใดเดจะรู้ว่าเนื้อพันธุ์นั่นใดเจ้า
3: เฉพาะการผลิตพืชฤดูฝนนี้เฉพาะลงน้ำท่าเนี่ยมันพวกเขาเน้นใส่การผลิตเขาเป็นต้นต่อถึงเนื้อที่ตามแผนขาดหมายสู่สนในปี2026นี้จะให้ได้ 15,000 กว่าเฮกตาร
2: ์เจ้า
3: และนอกจากนั้นการผลิตพืชฤดูฝนเนี่ยโดยเฉพาะมันการปลูกอ้อยตามแผนจะให้ได้ 12,000 เฮกตาร์แล้วก็ประเภทมันต้นก็ให้ได้ประมาณ 2,000 เฮกตาร์นอกจากนั้นก็จะมีพืชผักอื่นๆก็ประมาณ 3,000 เฮกตาร์จ้ะ
2: เจ้าเฉพาะการปลูกข้าวนี่พวกเขาได้คาดหมายไว้บ่ว่าพวกเขาจะได้ให้จักตุนต้นเฮกตาร์เจ้า
3: ก็ตามคาดหมายก็อิงใส่แนวพันธุ์อื่นเมืองโดยเฉพาะแม่นแนวพันธุ์เอาอบกบและเข้าตาเครียดและเข้า นาท่าดอกคำ11ท่าดอกคำ5นี่ก็เสลียผลผลิตนี่สูส้นนี่ให้ได้4ต้นต่อเฮกตาร์
2: เจ้ามีส่วนเรื่องงานการป้องกันศัตรูพืชได้ทานพวกท่านมีการกระเกียมหรือว่ามีการแนะนำพ่อแม่ประชา

0: อยู่บรรดาเมืองแล้วก็เพื่อรายงานให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกันแขวงและส่วนกลางเพื่อช่วยในการป้องกันสกัดกันแต่หัวที่ให้ทันกับสภาพการเจ้า
1: ถือว่าระยะผ่านมานี่เฉพาะศัตรูพืชที่พวกเขาเคยประสบปัญหามีอันใดเด้อเจ้า
0: เฉพาะข้าวนาปีอยู่ภายในแขวงของเฮาอันปรากฏผ่านมาหันกระแม่นการระบาดของพยาธิพยาธิเข้าเนาะที่เฮ็ดให้หักเข้าหันเน่าเปื่อยเนาะเป็นพยาธิเนาะสําหรับแมงไม้แล้วก็ตักกะแตนต่างๆก็บ่ค่อยปรากฏมีก็มีก็ส่วนหลายมันจะได้รับผลกระทบจากส่วนสาลีก็เป็นในวงจํากัดเนาะพวกเฮาก็สามารถสกัดกันและป้องกันได้ทันเจ้าแต่ต่อกับปัญหาดังกล่าวนี้แต่ละปีพวกเฮาก็ได้กะเตรียมบรรดาอุปกรณ์โดยเฉพาะก็ได้รับการสนับสนุนทางองค์การจัดตั้งสากลและก็ทางกรมปลูกฝังก็ได้มียาที่ป้องกันศัตรูพืชจํานวนนึงพร้อมด้วยอุปกรณ์ประเภทบังซีดและพวกเฮาก็ได้แจกจ่ายให้บรรดาเมืองเพื่อกะเกียมในภาวะสุขเสริญเนาะในการเอาสกัดกันและป้องกันเนาะการระบาดของพยาธิจํานวนนั้นแบบใหม่ๆเน
1: าะเจ้าท่านมันจะเว้าถึงเกี่ยวกับน้ํามันที่ท่านเว้าไปว่าน้ํามันนี่บ่เพียงพอแล้วก็น้ํามันก็มีราคาสูงขึ้นและอย่าทําการติดนี่พวกเฮาจะมีการช่วยเหลือหรือว่าแก้ไขหรือว่ามีนโยบายแนวใดต่อสาธารณสุขบ่ท่าน
0: ต่อปัญหาดังกล่าวเนาะเพราะว่าทางคะแนนการก็เองใส่ตามภาระบทบาทของคะแนนการกิจกรรมพวกเฮาเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันเนาะระยะผ่านมามีช่วงระยะนึงก็ขาดมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่ามีเป็นปกติแต่ว่าปัญหาเรื่องราคามันหันเนาะก็ขึ้นแต่ว่าก็แนวโน้มที่ว่าปัจจุบันน่ะ2 3อาทิตย์มานี่ก็ราคาน้ํามันก็ลดลงเป็นเทื่อละ9แต่ว่ากันดีกว่าเฉพาะว่าในตอนหน้าหั้นเราก็บ่ฮู้ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นอะไรพวกเฮาก็จะได้ประสานงานหาทางหาอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อซอกทางออกเพื่อแก้ไขเป็นพิเศษให้ทางชาวกสิกรในการนําใส่เข้าในกลจักรการผลิตโดยเฉพาะแม่นบรรดากลจักรการไถนาต่างๆเนาะ
1: เจ้าขอบใจหลายๆท่านพิมพ์แก้วธรรมรังสินหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงลำทาโอกาสหน้าผมจะสัมภาษณ์ท่านเติมอีกครั้งนะท่านเนาะขอบใจท่านหลายๆที่สละเวลาของผมในการพบเขาเจ้า
0: เจ้าขอบใจหลายๆเจ้า
1: ท่านผู้ฟังก็ถือว่าเพิ่นให้รายละเอียดสมควรเนาะเกี่ยวกับเวียกงานการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งการแก้เกี่ยมปลูกพืชฤดูฝนการปกป้องรักษาป่าไม้ยืนหลวงนำทาวันนี้พวกเราจะพากันเติมหนึ่งให้ท่านไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้ประทำรายการพวกเราแล้วจะหน่อยจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปพวกเรายังมีนัดสัมภาษณ์กับท่านดร.เตียงคำป้องวงศาหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสมณเขตจะว่าถึงกระบวนการซักยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโออยู่ทั้งแขวงสมณเขตตอนนี้ท่านไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการก่อน
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
3: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ท่านผู้เกียรติที่ตามมาฟังรายการหอบบ้านพันเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังต่อไปจะให้ท่านมาฟังเสียงสัมภาษณ์ของดร.เตียงคำป้องวงศาหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสมณเขตเพิ่นจะเว้าฮู้เกี่ยวกับขบวนการซักวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอว่าบ่ฮอดปัจจุบันนี้ได้ปฏิบัติงานอันใดกันแด่ปัจจุบันเพิ่น

0: ิสัยนะพวกเขาแล้วสบายดีท่านดร.เตียงคำป้องวงศาหัวหน้าแผนกศาสตร์ทางสุขแขวงสวรรณเขต
1: เจ้าสบายดีเจ้า
0: เจ้าขอบใจท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมในการฮอบบ้านผ่านเมืองพวกเขาเจ้าเจ้าอยากให้ท่านเว้าฮู้เกี่ยวกับขบวนการซักวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโออยู่ทั้งแขวงสวรรณเขตมาฮอดปัจจุบันนี้พวกท่านได้ปฏิบัติเรื่องงานอันใดกันแด่เจ้า
1: เจ้าก่อนอื่นก็ขอแสดงความขอบใจมายังนักข่าวที่ได้ให้การติดต่อสัมภาษณ์มาเนาะ
0: เจ้าม
1: าพอปัจจุบันนี้อยู่สวรรณเขตของเขานี่ได้เริ่มจะตั้งปฏิบัติการสักยาขับพยาธิยอดยาโปลิโอนี่รอบ2เนาะตั้งแต่วันที่27เดือน4และพวกเขามีประมาณไปพอวันที่10เดือน5เนาะ
0: เจ้า
1: และก็ในการจัดตั้งปฏิวัตินี้พวกก็ได้มีกระบวนการในการกายเกี้ยมเนาะโดยเฉพาะเป็นเฮ็ดให้เรียกงานอันนี้เดินได้ที่มันได้เอาใจใส่ในเรื่องการปลุกระดมโฆษณาในอำนาจการปกครองมีส่วนร่วมเนาะและมาปัจจุบันนี้พ่อก็ได้ดำเนินทุก14เมืองใน14เมืองในหนึ่งนครในการกระบวนการซักวัคซีนยาวัคซีนก็ได้เห็นในบรรดากลุ่มเป้าหมายรวมทั้งในโรงเรียนเนาะแล้วก็รวมทั้งเด็กเป้าหมายในบ้านที่มีอายุต่ำกว่า5ปีเนาะรายการมีผลสำเร็จพอปัจจุบันนี้จากการติดตามแต่วันที่17พอปัจจุบันนี้มื้อนี้นี่วันที่5เนาะวันที่5
0: เจ้า
1: เมื่อวานนี้พอสามารถบรรลุได้อยู่ 89% นะเนาะเจ้าอันนี้อัตราปกคลุมที่เฮาบรรลุเจ้าเป้าหมายพวกเฮาอยากจะบรรลุ 100% ในบ่ให้ไกลวันที่10เดือน5แต่อิงใส่สภาพการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงนี้พวกเฮานี่นะจะบรรลุก่อนวันที่10เดือน5เพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกเฮานี่ได้80ปลายเฮายังเวลาอีกอยู่4วันเนาะ4วันนี้เฮาอาจจะบรรลุก่อน4วันในเป้าหมายที่ได้วางไว้เจ้า
0: เจ้าถือว่าเดี๋ยวนี้พวกเขาสามารถปฏิบัติได้จากเมืองของทั่วแขวงสวรรณเขตแล้วเจ้า
1: พวกเขาสามารถปฏิบัติได้ได้ทุกเมืองเลยเน
0: า
1: ะใน14เมืองหนึ่งนครสวรรณเขตในนี้เนาะเมืองที่พวกเขาสามารถบรรลุมีตัวเลขหลายกว่า 90% ขึ้นไปมีอยู่4เมืองเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: แล้วนอกจากนั้นทําไมคําว่ามีอีกอยู่นะบรรดาเมืองที่มีอัตราลด 80% นี้เขามีเพียงแต่2เมืองมีเมืองพลานไซกับเมืองอัสสัมพรเนาะและคาดว่าบรรดา2เมืองดังกล่าวนี้ก็อีก 2-3 วันข้างหน้านี้ก็จะมีอัตราการยอดวัคซีนเพิ่มขึ้นในระดับนะ 90% ขึ้นไปเนาะในสุดนี้นี่พวกเขาตั้งเป้าไว้ไม่ค่อยจะให้ได้ร้อยแต่ถ้าว่าได้ร้อยก็ไม่ค่อยจะอยู่ในระดับ98-99%จะอยู่ในระดับนั้นเจ้า
0: แต่ถ้าว่าพวกเขาบ่สามารถปฏิบัติได้ร้อยนี่มันย้อนเนื่องสาเหตุมีตัวใดบ่ท่าน
1: ความจริง 100% นี่มันก็ยากอยู่เนาะปัญหาหลักๆที่สำคัญนี่ก็หมายความว่าคือปัจจุบันนี้สภาพทางด้านดินฟ้าอากาศเนาะบางเขตนี่ก็ฝนตกเป็นฤดูฝนเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว
0: เจ้า
1: ภาคส่วนนี่ก็ส่วนนึงนี่ก็พาลูกพาหลานนี่ไปสู่การผลิตเนาะการผลิตมันมีทั้งนอนให้นอนหน้าก็มีเจ้าและหรือว่าไปนอนอยู่สวนปลูกมันต้นบ่หรือปลูกพืชปลูกพืชอื่นในกลุ่มเป้าหมายนี่เฮานี่เขาบ่ถึงกลุ่มเป้าหมายแต่กลุ่มเป้าหมายก็บ่ได้มาสู่จุดสักยาจุดจอดวัคซีนของพวกเฮาอันนึงเนาะอันสองนี่ก็หมายความว่ากลุ่มเป้าหมายของพวกเฮานี่เฮาใส่ตัวเลขการกันเองแต่การบางบ่อนก็มีการถูกต้องบางบ่อนมีการวนบ่อกงกันเนาะสัญญาว่ามันมีหลายขาดคะแนนแต่ไปหาตัวจริงเนี่ยมันบ่มีเนาะมันบ่ตัวอย่างบ่มีมี10ไปเบิ่งตัวจริงนี่น่ะมีแต่8เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: แต่สามารถจริงบ่สามารถบรรลุ 100% เนาะในลักษณะนั้น
0: เจ้า
1: อีกส่วนนึงนี่ก็กลุ่มเป้าหมายของพวกเฮานี่ก็เป็นนาแห่งงานกันย้ายจุดความยุ่งยากของนาลูกที่ฝากไว้นําพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเนาะคันเฮาเวลาซักยาก็เขาเจ้าก็บ่อยากเอามาซักเพราะว่าท่านได้รับการติดต่อจากพ่อแม่ที่ทำงานอยู่ต่างประเทศนั่นนะที่มีส่วนหนึ่งเราก็เลยเนาะเจ้า
0: โอ้ฉัน
1: ปัญหาหลักๆ
0: เจ้าฉันตอบกับปัญหานี้พวกเขาคิดว่าจะมีวิธีแก้ไขได้ตื่นบ่เจ้าในตัวนา
1: ในตัวนาเนี่ยพวกเขานี่ได้มีวางแผนแล้วเนาะไม่คำว่าต่อกลุ่มที่เขาถึงยากกล
0: ุ่
1: มที่นางเป้าหมายบริเวณนี้เราจะได้ประสานสมทบกับนายการปกครองโดยเฉพาะเป็นคันบ้านเป็นผู้ช่วยในการเก็บกำจำนวนกลุ่มเป้าหมายตัวจริงนี้เนาะอันหนึ่งอันสองนี้กลุ่มเป้าหมายสำหรับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนประถมนี้พวกเขาก็จะได้มีการเอาข้อมูลขึ้นเนาะให้มันละเอียดมัดเนาะก่อนที่จะลงเคลื่อนไหวสักวัคซีนไอ้ชัดเจนว่าบ้านนี้มีจักคนกันแท้เนาะมีหน้าเท่าใดเนาะอยู่บ้านหรือว่ามีหน้ามีซื้อแต่ว่าไปน้ำพ่อน้ำแ เป็นแห่งการเคลื่อนย้ายในต่างเมืองหรือต่างแขวงหรือว่าไปต่างประเทศอันนี้พ่อจะได้เก็บคำข้อมูลละเอียดเท่านี้นี่เนาะส่วนนานาเขตที่ยุ่งยากประสนไปเหตุการณ์ผลิตเนาะพ่อจะได้มีการจัดตั้งทีมงานเคลื่อนย้ายไปบริการอยู่กับทีอันนี้พ่อก็ได้วางแผนไว้ในลักษณะนั้นเนาะแต่เท่านี้นี่ก็ความจริงพวกเขาก็มีอยู่ทีมงานกันทีแต่ว่าพวกเขาก็มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบางครั้งก็เส้นทางที่ไปหาเจ้ามันมีความยุ่งยากกันดีพวกเขาก็ไปเมื่อไรก็จำเป็นต้องเดินป่าแต่ว่าต้อนาในการจะได้ญาติแย่งเวลาแล้วก็ญาติให้มันบึงมือเวลาดินฟ้าอากาศต่างๆทั้งหมดที่มีความสะดวกไปไรพวกเขาก็จะได้วางแผนไปในลักษณะนั้นเจ้า
0: เจ้าถือว่าตามตัวเลขที่พวกเขาได้คาดกันไว้นี่ทั่วแขวงนี่พวกเขาจะสามารถซักยาหรือว่าหยอดยาโปรดให้เด็กน้อยนี่ได้หลายประเด็นในจำนวนเป็นตัวเลขของเด็กน้อยเจ้า
1: ในเป้าหมายของพวกเขาทั้งหมดมี 118,000 กว่าคนเนาะนี่นี่เขาคาดว่าใน 118,000 กว่าคนนี่ในรอบ2นี่สวรรค์ในเขตนี่จะบ่ให้ลด 98% เนาะเขาสี่คาดคะเนไว้ว่าเพราะในรอบหนึ่งเขาได้98แต่เนาะแต่รอบ2นี่ก็จะบ่ให้ลดกับรอบ1เนาะการสีขาดประมาณนั้นเนาะแต่ว่า 100% นี่ก็มีความบางอย่าง98หรือ 99% ประมาณนั้นอันนี้ความคาดหวังเราเบิ่งตัวเลขที่ว่าติดตามรายวันนี่ซื่อว่ามีความคืบหน้าไปหลายความคืบหน้าลื่นกับแผนการที่เฮาวางไว้แต่อย่างเฮาวางไว้ว่าวันนี้ต้องสักได้ 20% ตัวจริงแต่ว่าเราเห็นได้ฮอด 40% คือเมื่อวานนี่เขาวางไว้อยู่24%แต่เขาปฏิบัติแต่ตัวจริงนี่ไม่ก็เป็น44%แต่ไม่ก็มันได้ไวขึ้นเนาะในสถานการณ์ที่จะบรรลุตัวเลขนี่ก็มีสูงอยู่เจ้า
0: ฉะนั้นเพื่อจะให้ตัวเลขคาดหมายประสบผลสำเร็จท่านจะเคลียร์ข้ออย่างเติมบ่ถึงผู้ปกครองพ่อแม่เด็กเรียนประชาชนให้เข้าใจให้เห็นความสำคัญของวิธีการกันซักยาป้องกันพยาธิโปลิโอเจ้า
1: อเนกาในนามตั้งนาให้แก่วิชาการของสาธารณสุขแขวงเนาะกับพระเจ้ากระจายเกี่ยวข้องมายังงานที่หนึ่งเป็นอำนาจการปกครองทุกขันและเนาะอยากให้เอาใจใส่ในสารการปลุกระดมสุขยู่พ่อแม่ประชาชนนี่ให้เอาลูกหลานของตนนี่มารับการหยอดวัคซีนจะนำทีมงานของแพทย์หมอของพวกเขาที่กำลังมีการกันไว้ในปัจจุบันนี้จนจะไปฮอดวันที่10เดือนหาเนาะเพราะว่าพยาธิโปลิโอนี่ก็เป็นพยาธิที่สำคัญพวกเขาเกี่ยวกับเกียมจะลบล้างอยู่ในโซ่ปกครองของพวกเขาเนาะโดยเฉพาะในสวรรค์ในเขตนี้ที่เกิดมีกรณีอยู่3กรณีที่พบเสื้อหากว่าอัตราการควบคุมยอดวัคซีนหรือว่าสักวัคซีนโปลิโอมันต่ำโอกาสการที่จะเกิดมีเสื้อใหม่นี่มันมีสูงเนาะจึงสันมีทางเดียวที่ว่าที่ในพวกเขานี่หมายความว่าเก่าประสิทธิ์ลบล้างได้แทนลูกหลานบ่เป็นพยาธิโปลิโอนั่นคือพวกเราต้องไปเอาลูกหลานนี่มาหับการหยอดวัคซีนเนาะเพราะการหยอดวัคซีนนี่มีความปลอดภัยและก็บ่มีผลกระทบต่อสุขภาพเนาะและบ่มีอาการข้างเคียงในที่เฮาเฮ็ดมานี้ในรอบ1และรอบ2ปัจจุบันนี้ยังบ่ทันได้มีคนใดที่ว่ามีการเกิดการข้างเคียงจากพยาธิโปลิโอจากวัคซีนโปลิโอของพวกเราเนาะมีแต่ว่าถ้าหากเอาลูกเอาหลานมาหยอดวัคซีนนี้แล้วก็ลูกหลานของเฮานี่จะมีโอกาสติดเสื้อโปลิโอเลยเด็กเป็นเปียเป็นลอยและกลายเป็นคนพิการในอนาคตในสันจริงในใครอำนาจการปกครองพ่อแม่ประชาชนองค์การจะตั้งทุกภาคส่วนในส่วนสังคมนี่ได้ช่วยสุขยุบระดมเนาะเพื่อให้ทีมงานเพจว่าเขาได้ปฏิบัติการหยอดยาและสักยาให้แก่เด็กเป้าหมายเจ้า
0: ท่านนอกจากที่พวกเขากำลังปฏิบัติงานการป้องกันสักยากับแพทย์ปรุในปัจจุบันนี้พวกเขาได้มีการปลุกระดมพ่อแม่ประชาชนรักษาสุขภาพนั่นแบบเพื่อป้องกันพยาธิตามฤดูกาลก็คือระยะนี้เจ้า
1: ความจริงแล้วไม่คำว่าพวกเขาก็ได้มีการรีเริ่มมาตั้งแต่หลังบุญปีใหม่เล่าเนาะ
0: จ้า
1: ปีก่อนปีใหม่เล่านี่มันได้มีการแจ้งการไปสู่สุนทรแล้วให้เอาใจใส่ในการเกี่ยวกับการระวังพยาธิระบาดตามฤดูกาลทีแรกแล้วเนาะมาในหลังปีใหม่มานี้เนาะพวกเขาก็ได้สืบต่อการนานาแจ้งการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องไข้เลือดออกพวกเขาได้เอาใจใส่ในการเรียนงานผู้ระดมโฆษณาสุขศึกษาในแต่ละเมืองนี่พวกเขาก็ได้มีการนานาเก็บเรื่องงานโฆษณาหมายความว่าติดพันกับการเคลื่อนไหวกิจกรรมของอำนาจการปกครองเนาะของคณะพักแต่ละขันคณะปกครองแต่ละขันแนวเรียนงานกับโปรแกรมพยาธิในโรงสูตรส้นเนาะส่วนสาธารณสุขของพวกเขานี้ได้เคลื่อนไหวมันการซักวัคซีนนอกจากโปลิโอในซักวัคซีนในห้องปกติ โดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันพยาธิอาณาบาดทะยักใกล้ๆต่างๆอันนี้พ่อก็ได้มีการเคลื่อนไหวและโดยเฉพาะในส่วนในเขตในระยะผ่านมานี่3เดือนหลังพ่อมีการรายงานการพบเด็กเป็นพยาธิหมากแดงเนาะซึ่งเป็นพยาธิที่ป้องกันโดยวัคซีนตัวนี้พ่อก็ได้มีการต้านการระบาดดังกล่าวนี่พ่อปัจจุบันในสถานการณ์ตัวนี้นี่ก็เงียบสงบลงเนาะและบ่มีกรณีพบเพิ่มเติมส่วนไข้เลือดออกพวกเขาก็สามารถที่ว่ายับยั้งได้มาปัจจุบันนี้เขามีคนเป็นไข้เลือดออกที่มาห้องหมอนี่เพียงแต่50กว่ากรณีเนาะมาปัจจุบันนี้แต่บ่มีกรณีหายแห้งและเสียชีวิตจากไข้เลือดออกในเชียงคูกันนั้นพวกเขาเอาใจใส่บรรดาพยาธิที่จะตามมาด้วยน้ําเนาะเมื่อถึงฤดูฝนโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินการดื่มน้ําต้มดื่มน้ําสะอาดการกินอาหารที่มีสุขดีเนาะปลอดภัยอันนี้ก็ได้เอาใจใส่เนาะในการในสุขสนได้ดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อปฏิบัติอันนั้นได้ในส่วนในเรื่องอนามัยสามศาสตร์นี้ให้มีความเข้มแข็งเพื่อจะปลอดภัยจากการเป็นพยาธิดังกล่าวได้เจ้า
0: เจ้าขอบใจหลายๆท่านดร.เตียงคำป้องวงศาหัวหน้าแผนกศาสตร์ทางสุขแขวงสุนทรเขตโอกาสหน้าจะขอสัมภาษณ์ท่านเติมหลังจากที่ว่าพวกท่านได้ปฏิบัติเวียกงานสักอย่างกันพยาธิโปรดิโอเพียงพอแล้วพอจะขอสัมภาษณ์เติมอีกครั้งนึงเนาะท่านต้องขอบใจท่านหลายๆ
1: ขอบใจด้วยความยินดีเจ้า
0: เจ้าท่านผู้ฟังก็เถอะเพิ่นได้สัมภาษณ์ละเอียดเติมเนาะฉะนั้นก็ต้องฮู้วิธีป้องกันพอพยาธิโปรดิโอนี่ก็คือพวกของฮู้แล้วก็เป็นพยาธินึงที่ว่าหลายประเทศทั่วโลกมันเพิ่นได้หลบล้างกันแล้วและพยาธิโปรดิโอนี่ท่านผู้ฟังสามารถติดแปดได้ง่ายที่สุดเนาะอาการของพยาธิโปรดิโอนี่ตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะมันจะมีอาการเป็นไข้เมื่อยเจ็บหัวแล้วก็ปวดท่ากล้ามซีนคอนี่เข่งตึงเจ็บแขนขาแล้วก็กล้ามสิ้นนี่อ่อนแห้งและนอกจากนี้พยาธิโปรดิโอนี่อาจเฮ็ดให้เป็นอัมพาตตลอดชีวิตและก็เสียชีวิตได้ฉะนั้นการป้องกันพยาธิโปรดิโอต้องหยอดยา3ครั้งและซักยา2เข็มนะบ่เริ่มแต่6อาทิตย์10อาทิตย์14อาทิตย์แล้วก็1ปีอันนี้เป็นข้อมูลที่สําคัญที่สุดก็นอกจากนี้การซักยาวัคซีนโปรดิโอนี่ก็มีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากลและก็บ่ได้เสียค่าเด็กอายุลุม5ปีลงไปฉะนั้นก็เฮียกห้องถึงพ่อแม่ประชาชนในทั่วประเทศเห็นความสําคัญของเวียกงานหยอดยาโปรดิโอให้แก่เด็กน้อยหรือให้แก่ลูกหลานของตนอย่าลืมนําเอาลูกหลานของท่านนั้นไปซักยาหยอดยาโปรดิโอตามการแพทย์หมอที่เพิ่นได้แนะนําเป็นแต่ละระยะเนาะเอาเวลาพอก็หมดลงพอดีขอบใจทุกท่านติดตามรายการแต่ต้นทางรายการมื้อนี้ผู้ดําเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยผู้ประสานงานสมภวรรณมะวงไสและนายสั่งควบคุมเสียงเกษนามลัยเพชรลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พวกเขาจะพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี
2: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
3: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ่
4: โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเขาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
2: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
4: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
3: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
5: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้สมและนำไส้ตลอดไป

0: ืมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าไหน
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารับท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์รายการนี้มีเสนอให้ท่านรับฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 ถึง 18:00 ดอกซอนรับนาทีดำเนินรายการสุทันฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้กุ้งกับวันพุธวันที่ขออภัยพบกันเมื่อนี้เนาะวันพุธมีรายการตามตะตารางของรายการก็แม่นนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพหลายๆคำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนของคนเป็นรายการให้อาจารย์แสงฟ้าช่วยอธิบายและชี้แจงสู่คนมีรายการรับฟังทุกซนซอกหาปฏิทินเดือนพฤษภาผู้ใดมาจิกออกให้ซอกวันที่บ่เห็นพบกันมื้อนี้วันพุธพฤษภาวันพุธวันที่6พฤษภาคริสตศักราช2026มีรายการเลยตามตารางมีอาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมสนทนาในรายการวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เนาะคำศัพท์ที่สังหวมได้จากข้อความของคนมีรายการในมื้อนี้มีคำว่าคติพจน์สุนทรพจน์เทียบความหมายของคำว่าเสื่อมเสียและเสียหายปฏิรูปแปรรูปและก็เปลี่ยนรูปพิธีการและพิธีกรรมมีคำว่าห่วงห้ามและสงวนยังให้เทียบความคือและความต่างเนาะของแต่ละคู่คำเพื่อให้มีความเข้าใจแจ้งเตือนต่อกับความหมายของคู่คำนั้นๆและกรณีในการใช้เนาะเพื่อใช้คำศัพท์ภาษาลาวให้ถูกต้องก็เชิญชวนมีรายการที่ตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์

0: ายการพร้อมให้แกติดตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่พวกเขาอยู่น้ำกันในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์ได้แล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งดีเนาะอาจารย
1: ์ปกติดี
0: เจ้าเมื่อนี้ก็มีหลายคำศัพท์ให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสุเพิ่นมีรายการได้รับฟังมีหลายๆคู่คำอาจารย์คู่คำทำอิดนี่คติพจน์และสุนทรพจน์มีรายการหันยังบ่ทันเข้าใจความหมายของคำทั้งสองนี่ก็เคยเห็นใส่อยู่เพิ่นว่าแต่ว่าใจแยกความหมายยังบ่ทันได้เถื่อ
1: สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการนะมีรหัสแพงวันนี้พวกเราก็ได้มาพบกันแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยคู่คำคติพจน์และสุนทรพจน์ทั้งสองคำนี่เป็นคำที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจหรือสร้างแห้งบันดาลใจคือกันแต่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องของความยาวบริบทในการใช้และลักษณะของเนื้อในรายละเอียดมีคือในนี้คติพจน์เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าคติที่แปลว่าการไปแนวทางที่อาศัยแล้วก็ประกอบคำว่าวัจนะเนาะวัจนะและแปลงเสียงเป็นคำราว่าพดหมายถึงคำเล่าเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นคติพดก็มีความหมายว่าถ้อยคำที่เป็นแบบอย่างควรถือเป็นข้อคิดนำไปปฏิบัติหรือให้นิยามสั้นๆก็แมนถ้อยคำลักในใจหรือว่าคำสอนอธิบายให้กว้างออกคติพจน์แนนถ้อยคำที่เว้าหรือเขียนเพื่อเป็นลักสอนใจหรือแนวทางในการดำเนินชีวิต พร้อมกันนั่นคติพจน์ยังหมายถึงถ้อยคำที่สั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งมีจุดประสงค์สอนใจให้กำลังใจหรือเตือนสติดังตัวอย่างว่าความพยายามอยู่ใสความสำเร็จอยู่หันนี่บอกข้อความนี้มีชื่อว่าเป็นคติพจน์ที่แอบซ่อน
0: เจ้าน
1: ี่บอก
0: แม
1: ่อู้เป็นคติพจน์ความสอนเนี่ยนี่บอก
0: เจ้า
1: เพื่อจะให้ถ้าว่าเขามีข้อความนี้แล้วเขาจะรู้สึกมีกำลังใจเห็นบอกเห็นเรามีความพยายามถ้าพยายามแล้วกว่าจะสำเร็จนี่ตัวอย่างหนึ่งเงียนแล้วเงียนอีกเงียนเรื่อยๆไปเป็นคติพจน์ของไผ่ดอกซ้อน
0: คือบอกท่านเลนินอาจารย
1: ์งานเป็นคติพจน์ที่ท่านเลนินได้กล่าวไว้เนาะอีกตัวอย่างหนึ่งชาวมุมจงเป็นดังนกอินทรีที่บวันกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสิ่งใสของยุคสมัยพวกเขานี่งานคติพจน์ที่ท่านประธานไก่สอนพรมวิหารได้กล่าวในกองประชุมสาวหนุ่มขั้งที่หนึ่ง
0: เจ้
1: าเป็นอาจารย์
0: เจ้า
1: สาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่ว่าถ้อยคำสั้นๆนี้เนาะจะเป็นคติพจน์เอาฟังแล้วเป็นยังไงโดยเฉพาะสาวหนุ่มฟังแล้วรู้สึกเติมว่าภาคภูมิใจเลย
0: แ
1: ล้วจะมีความกระตือรือร้นต่อหน้าที่เรียกงานจนหมดถ้าว่าเป็นนักศึกษาจะตั้งใจเยี่ยมแหละถ้าว่าได้ฟังคติพจน์ตัวนี้อีกตัวอย่างหนึ่งคนซื่อสัตย์เงยหน้าบ่อายฟ้าก้มหน้าบ่อายดินนี่เป็นคติพจน์ที่ประธานสุพรรณวงศ์ได้กล่าวไว้เป็นบทสอน
0: เจ้า
1: ถ้าว่าเป็นห้องเป็นคนสื่อสัตว์แล้วไปใส่ห้องกับบัวอายคือไรเงยหน้ากับบัวอายฟ้าก้มหน้ากับบัวอายดินเป็นบทสอน
0: แม
1: ่ถ้าว่าเขาเป็นคนเป็นมาสอราชบังหลวงเงยหน้าขึ้นไปอายบัวฟ้านี
0: ่อายฟ้าก้มหน้ากับอายดิน
1: แม่แม่เป็นบอกอันนี้เป็นคติพจน์ที่ประธานสุพรรณวงศ์ได้กล่าวไว้อันนี้แมนมีงาม ำว่าจติพดบาทนี้มาเทียบใจกับคำว่าสุนทรพดสุนทรพดนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าสุนทระเนาะสุนทระแล้วแปลงมาเป็นคำลาวว่าสุนทรที่แปลว่าดีงามอ่อนซ้อนและวัจนะและแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าพดหมายถึงคำเมาเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสุนทรพดก็มีความหมายว่าคำเมาที่อ่อนซ้อนหรือดีงามคำกล่าวยางเป็นทั้งการในพิธีสำคัญหรือว่าบทปราศัยหรือคำกล่าวที่เงียบเงียบเมื่อยานดีงามมีเนื้อในเล็กเติมและมีวาทศิลป์เพื่อใส่กล่าวในพิธีการสำคัญต่างๆดังตัวอย่างว่าประธานประเทศกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีโฮมสุนมุนใหญ่เฉลิมฉลองวันสารตั้งเมียลาวสารจากครบรอบ70ปีนี่มันสอนตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองสุนทรพจน์ของท่านประธานประเทศที่กล่าวในวันชาติมีเนื้อในอันลึกซึ้งและสร้างความภาคภูมิใจสิแก่ปวงชนลาวทุกชาติเป็นตัวอย่างหนึ่งภายหลังสังการกล่าวสุนทรพจน์ของสหายไกรสอนพรหมวิหารจิ้มสุดลงสหายคำแดงก็หู้ซึกภาคภูมิใจและมีความกระตือรือร้นในการบุกหน้าเบิ่มตัวในเวียกงานที่ได้หับผิดชอบเห็นบ่อันนี้เนี่ยนิยามและตัวอย่างของคำว่าสุนทรพจน์ดอกซ้อนและนี่อาจารย์จะมาสรุปถึงความหมายคือและต่างกันของคติพจน์และสุนทรพจน์ซึ่งเขาสามารถจะลุกโดยย่อได้ทีเดียวนี้ความหมายคือกันทั้งสองคำเป็นคำสมาที่มาจากเข้าปาลีสันสกิตโดยมีคำบพดที่มาจากคำว่าวัจนะเนาะที่หมายถึงคำเบ้าหรือถ้อยคำเป็นส่วนประกอบหลักคือกันเนาะมีคำบพดคือกันทั้งสองคำนี้วันนี้ความแตกต่างของสองคำนี้คติพจน์มันเน้นนักทีหลักการและแนวทางแม่นข้อความสั้นๆที่ใส่เป็นเครื่องเตือนสติหรือเป้าหมายในการดำเนินชีวิตและการเก็บเบี้ยมักปรากฏในรูปแบบคำขวัญหรือว่าข้อความหักกลุ่มเช่นเราบอกว่าบางเชื่อคำว่าวันใดเนี่ยชาวนุ่มบุกวันใดทุกชาวนุ่มพานวันใดชาติต้องการชาวนุ่มขานอาสาตรงนี้ก็เป็นคติพจน์ได้เลยจักซ้อน
0: เจ้าแมน
1: ทั้งเป็นคำขวัญพร้อม
0: แมนแมนแม
1: นแบบนี้สุนทรพจน์สุนทรพจน์มันเน้นนักทีวาทศิลป์และพิธีการแมนบทปราศัยหรือว่าคำกล่าวที่เงียบเงียบมาอย่างจบงามและมีเนื้อในเล็กเซิงมักใส่กล่าวในพิธีการสำคัญต่างๆเพื่อสื่อสารนโยบายหรือความรู้สึกต่างๆที่มวลชนได้วันนี้อาจารย์จะมายกตัวอย่างประโยคที่มีทั้งสองคำนี้เนาะในการกล่าวสุนทรพจน์เปิดก่อนประชุมท่านประธานได้ยกเอาคติพจน์เกี่ยวกับความสมัครใจขึ้นมาเพื่อเป็นเข็มทิศเนื้อทางในการเก็บเรียบรวมกันถึงได้ดอกซ้อนอยู่ในประโยคนี้แสดงว่าคติพจน์สามารถอยู่ในสุนทรพจน์ได้
0: เจ้าแม่น
1: เป็นบอกเพราะว่าเวลาเป็นกาวสุนทรพจน์บางทีเป็นเอาคติพจน์มาเล่าคือดังตัวอย่างที่อาจารย์ยกมานี้เนาะคติพจน์ที่เกี่ยวกับความสมัครใจสิเป็นบอกเป็นยกขึ้นมา
0: จ
1: ้ะแบบนี้สรุปโดยย่อคติพจน์แมนขอความสั้นๆที่มีความหมายเล็กเซิงสุนทรพจน์แมนคำเบ้าที่ดีงามที่เขียนเป็นบทเบ้าที่สมบูรณ์และเป็นทางการระดับซ้อน
0: หมายความว่าคติพจน์นี่สามารถอยู่ในบทสุนทรพจน์ได้แต่บทสุนทรพจน์นี่สิมาอยู่ คติพุทธนี่บ่ได้อาจารย
1: ์เพราะว่าคติพุทธมัน
0: คำเว้าสั้นๆข้อความสั้นๆถึงว่า2คำนี้กับคนละความหมายได้สินะบ่สามารถใช้แทนกันได้ร่วมกันได้ทั้งหมดนี่แม่นถ้อยคําเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่นถ้อยคํามัน2
0: ถ้อยคําแต่อ้างแต่ว่าคติพุทธนี่เน้นใส่บ่เน้นการเขียนเด้อาจารย์บ่เน้นเป็นบทจะเน้นเป็นคําเว้าเนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะเพราะว่ามันสั้นเด้เป็นข้อความสั้นๆแต่ว่าสุนทรพจน์นี่ถ้ามีรายการได้ยินว่าสุนทรพจน์นี่ความสํานึกภาพนี่เห็นเป็นบทยาวๆที่ถูกเหียบเหียงมาแล้วอย่างดีเนาะอาจารย์เนาะ
1: ก
0: ็ปรุงแต่งมาเหียบห้อยว่าซั่นซะเหียบเหียงปรุงแต่งมาแล้วก็ใส่ในพิธีทางการระดับสูงเท่านั้นเนี่ยอาจารย์
1: แม่นแหละแม่น
0: ซําใดซํานึงนี่ก็บ่ได้ใส่คําว่าสุนทรพจน์เนาะต้องแม่นคือพิธีโฮมชุมนุมระดับชาติจังซี่นะอาจารย
1: ์
0: สุนทรพจน์นี่ขั้นใดแด่อาจารย์ที่สามารถใส่ได
1: ้
0: คิดว่ามันการน้ำขั้นสูง
1: ตัวหลายการน้ำขั้นสูงเนาะเป็นจะนิยมใส่คำว่าสุนทรพจน์ส่วนน้องๆลงมาก็บางทีอาจจะใส่คำว่าคำปราศัยจริง
0: ๆแม่น
1: กล่าวคำปราศัยหรือว่าให้คำโอล้มเน
0: า
1: ะ
0: หรือว่าคำโอวาท
1: แม่นแต่คําบอกว่าจะได
0: ้คติพจน์และสุนทรพจน์นี่เป็น2คําที่มีความหมายมีบอนที่ร่วมกันแต่ว่าแตกต่างกันเนาะใช้ในกรณีต่างกันบ่สามารถที่จะใช้แทนกันได้มีรายการก็เป็นข้อความที่ดีที่งามทั้ง2หั่นแหละเพียงแต่ว่าอันนึงสั้นอันนึงยาวเนาะแล้วก็ใช้ในพิธีการหรือว่าใช้ในกรณีในเงื่อนไขที่แตกต่างกันแทนกันบ่ได้เด้อมีรายการคิดว่าคือสิได้แล้วครูคำต่อไปแม่นเสื่อมเสียและก็เสียหายอาจารย์สังเกตว่าก็มีเสียทั้ง2เนาะ
1: มีเสียเสียหน้าเสียอยู่หลังแล้วก็เสียอยู่หน้า
0: เจ้า
1: เสื่อมเสียเสียหายคำว่าเสื่อมเสียและเสียหายเป็นคำซ่อนที่เกิดจากการเอาคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมาประกอบเข้ากันเพื่อเน้นย้ำความหมายให้ชัดเจนขึ้นซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกันเนาะแต่มีขอบเขตการนำใช้และเป้าหมายของการสูญเสียที่แตกต่างกันหมายความว่าทั้งสองคำมีความหมายว่าสูญเสียในเด็กซ้อนเสื่อมเสียกับเสียหายแต่ว่าเป้าหมายการนำใช้และเป้าหมายของการสูญเสียที่แตกต่างกันของสองคำนี้เสื่อมเสียนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าเสื่อมเสื่อมหมายถึงลดหน่อยถอยลงบอดีคือเก่าและเสียเสียนี่หมายถึงหมดไปหายไปบอดีก็ได้เนาะบอดีใช้การบ่ได้เมื่อทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเสื่อมเสียก็หมายถึงหน่อยลงจนหมดคุ้มค่าหรือว่าขี้ให้ลงไปในทางบุดีหรือในบางวัจนุกรมกะอธิบายคำว่าเสียหายก็ตรงนั้นเสื่อมเสียมันเสียหายด้วยดอกซ้อน
0: เจ้า
1: ก็ยังมีคำเสียหายแสดงว่าสองคำนี้จะเป็นคำพร้อมความหมายเนาะแต่ว่าจะใส่แตกต่างกันคำว่าเสื่อมเสียนี่มันเน้นนักถึงการสูญเสียทางด้านนามธรรมตัวอย่างเช่นว่าเกียรติศักดิ์ศรีชื่อเสียงคุณสมบัติหรือความเชื่อมั่นนี่แหละมันแง่การเก็บให้สิ่งที่ดีงามที่มีอยู่ก่อนนั้นลดหน่อยถอยลงมักใช้กับการประพฤติตนหรือสถานการณ์ที่เฮ็ดให้เสียเกียรติศักดิ์ศรีหรือศีลธรรมลดหน่อยถอยลงดังตัวอย่างว่าการเฮ็ดผิดวินัยเชื่อนี้เฮ็ดให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นพนักงานรัฐกรอีกตัวอย่างหนึ่งอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมที่แน่ใจโจมตีเพื่อให้สถาบันเสื่อมเสียชื่อเสียงตัวอย่างสุดท้าย บ่เหมาะสมของลาวเฮ็ดให้เสื่อมเสียถึงวงตระกูลแม่นบ่ซ้อน
0: เจ้าแม่นแท้แม่นแท
1: ้แต่ว่าเฮาเฮ็ดอันใดที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมมันก็จะเสื่อมเสียบ่แม่นเพียงแต่เฮาเองมันไปฮอดวงตระกูลพี่น้องป้องตายแม่นเสื่อมเสียไปตามๆกันแบบว่าปลาตัวเดียวเน่ามดคล่องมันบ่ดอกซ้อน
0: แม่น
1: ตัวนี้เนาะอันนี้มันตัวอย่างของคำว่าเสื่อมเสียมันนี่มันเทียบใส่กับคำว่าเสียหายเสียหายนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าเสียหมายถึงหมดไปหายไปใช้การบ่ได้และหายก็หมายถึงสูญไปบ่เห็นเมื่อทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเสียหายก็หมายถึงเสียไปสูญไปบ่ยังเหลือคำนี้มันแน่นนักถึงการสูญเสียทางด้านรูปธรรมเห็นบ่ดอกซ้อน
0: เจ้าเสียด้านรูปธรรม
1: มันแน่นนักถึงสูญเสียทางด้านรูปธรรมหรือสิ่งที่สามารถกระแทกได้เช่นทรัพย์สินวัตถุทางกายเงินคำหรือผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจดังตัวอย่างว่าที่การใช้ใหม่ในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายให้แก่งานสร้างและทรัพย์สินของประชาชนอย่างหลวงหลายตัวอย่างที่สองรถตำกันในเมื่อวานนี้เจ็ดให้รถทั้งสองคันเสียหายอย่างนะตัวอย่างที่สามการผิดนัดสัญญาเจ็ดให้บริษัทต้องแบกหาบค่าเสียหายทางธุรกิจหลายล้านกีบอันนี้แหละแม่นมีงามและตัวอย่างของคำว่าเสื่อมเสียหรือเสียหายเขาจะสังเกตเห็นว่าเสื่อมเสียเสื่อมเสียมันการสูญเสียทางด้านคู่เสื่อมเสียมันการสูญเสียทางด้านนามธรรมส่วนเสียหายมันทางด้านคู่ประธรรมเนาะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างถูกยกแล้วนอกตัวอย่างเนาะ
0: เจ้า
1: เพื่อให้มีรายการและท่านผู้ฟังเข้าใจอย่างจ่ายแจ้งต่อไปในอาจารย์จะขอจะรู้ความหมายคือและต่างกันของสองคำนี้ความหมายคือกันคือว่าทั้งสองคำเป็นคำซ้อนในภาษาลาวที่เกิดจากการผสมคำลาวเดิมที่มีความหมายคล้ายคือกันเพื่อเน้นย้ำถึงสภาวะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มดไปบ่ดีคือเก่าหรือใช้การบ่ได้และความหมายต่างกันระหว่างสองคำนี้คือนี้เสื่อมเสียมันแน่นนักถึงการสูญเสียทางด้านนามธรรมเช่นเกียรติศักดิ์ศรีชื่อเสียงคุณสมบัติหรือความเชื่อมั่นมันแน่นการเจ็บเห็นสิ่งที่ดีงามที่มีอยู่ก่อนนั้นลดน้อยถอยลงและกู้คืนได้ยากส่วนคำว่าเสียหายมันแน่นนักถึงการสูญเสียทางด้านรูปธรรมหรือสิ่งที่สามารถกระแทกได้เป็นทรัพย์สินวัตถุทางกายหรือผลประโยชน์ทางด้านเงินคำเป็นสิ่งที่สามารถชดเชยหรือซ่อมแต่งคืนได
0: ้
1: วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่สองคำนี้การทุจริตในข้างนี้บ่เพียงแต่สร้างความเสียหายทางด้านงบประมาณอย่างมหาศาลเท่านั้นแต่ยังเฮ็ดให้องค์กรต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและความเสื่อมมั่นจากสังคมอีกด้วยเนาะนี่แม่นความคือหรือความต่างของเสื่อมเสียและเสียหายใช้แทนกันได้บ่ครับซ้อน
0: โอ้บ่ได้เด้ออาจารย์เนาะมันคนละความหมายจุดประสงค์ในการใช้ก็ต่างกันอีกบ่สามารถใช้แทนกันได้เสื่อมเสียนี่เขาจะเน้นเรื่องของรูปนามธรรมเนาะอาจารย์เนาะนามธรรมอันที่จับต้องบ่ได้เป็นต้นแม่นทางด้านจิตใจจังซี่นะจึงว่ามันบ่สามารถประเมินมูลค่าได้เด้ออาจารย์มันจะต่างกับเสียหายได้คืออาจารย์เว้าเมื่อกี้เห็นดีนําว่ามันสามารถทดแทนได้สมมุติว่ารถเปเพจังซี่นะเท่านั้นเท่านี้เนาะก็ทดแทนคืนให้ครบตามจำนวนจังซี่นะการสูญเสียทางด้านรูปธรรมนี้เฮาสามารถทดแทนคืนได้เนาะป ประเมินเป็นมูลค่าได้ตีเป็นราคาเท่านั้นเท่านี้ได้ซึ่งว่าแตกต่างกันหลายเนาะระวังเสื่อมเสียและเสียหายแต่ว่ารวมกันก็คืออันใดก็อันเสียก็บ่ดีทั้ง2หั่นแหละเนาะ
1: แม่นบ่ดีทั้ง2
0: เว้าเรื่องเสียนี่เสียหน่อยเสียหลายก็บ่อยากเสียนะอาจารย์
1: แม่น
0: ใส่ให้ถูกกรณีเนาะมีรายการคันว่าเสื่อมเสียในส่วนหลายก็จะใส่กับคุณนี่แหละทางด้านจิตใจในนามธรรมนี่น่ะเนาะอาจารย์เนาะคันเว้าเรื่องเสียหายนี่ก็เว้าเรื่องวัตถุอุปกรณ์พาหนะจังซี่อาจารย์
1: แม่น
0: แทนกันบ่ได้เด้อมีรายการเอ้ยเทียบอีก3คำคิดว่า2คำนี้คือจะแจ้งสมควรปฏิรูปแปรรูปแล้วก็เปลี่ยนรูปเดี๋ยวอาจารย์ก็มีรูปทั้ง3ได้อันนี้ก็ได้
1: จ้ะคำว่าปฏิรูปแปรรูปและเปลี่ยนรูปเป็นกลุ่มคำที่มีคำว่ารูปเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอยู่ท้ายเนาะอยู่ท้ายคำแต่มีความแต่ว่ามีการเติมคำอุปสรรคหรือคำกิริยาไว้ทางงาที่เฮ็ดให้ความหมายทางด้านพฤติกรรมและจิตประสงค์แตกต่างกันคืออย่างนี้ปฏิรูปเป็นคำกิริยาผสมจากเข้าบาลีระหว่างคำอุปสรรคปฏิที่หมายถึงประกอบตอบทวนกับและรูปะอันนี้มันคำบาลีเนาะดอกเสียงเป็นรูปะแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าปู้ที่หมายถึงลักษณะทางแบบภาพสิ่งที่ปรากฏเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นปักติปู้ก็หมายถึงปักปุงให้เหมาะสมปักปุงให้ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างคอยเป็นคอยไปเปลี่ยนแปลงแบบแผนโดยรักษาธาตุแท้ไว้หรือว่าเจ็ดให้ผู้แบบเดิมกับคืนมาดีขึ้นนะคำว่าปฏิรูปนี่มันเน้นนักที่การปรับปรุงระบบหรือว่าโครงสร้างให้ดีขึ้นกว่าเก่าโดยยังรักษาสาขาเดิมไว้แต่แก้ไขจุดบกพร่องตัวอย่างเช่นว่าสปจีนเริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจในซุ้มปี1980เห็นบ่ดอกซ้อน
0: เจ้า
1: แต่ก่อนเป็นเหตุหมายก็ปฏิวัติวัฒนธรรมเนาะคือว่าเกิดความเสี่ยงหลายๆจนมาฮอดปี1980ตัวซึ่งปี1980เพิ่นก็เริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจจนมาฮอดปัจจุบันนี้เป็นได้สปจีนเพิ่นเจริญบ่
0: แม่นเจริญแล้วอาจารย
1: ์เจริญหลายมีตัวอย่างที่2เพิ่นได้เปิดกองประชุมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ปฏิรูปสาธารณสุขขึ้นในตัวที่มีการปรับปรุงเนาะปรับปรุงอย่างงานสาธารณสุขให้ดีขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งในปี2010เพิ่นได้ปฏิรูปการศึกษาขั้นมัธยมเนาะการศึกษาสามัญเนาะการศึกษาสามัญจาก11ปีมาเป็น12ปีนี่บ่ดอกซ้อน
0: เจ้าแม่น
1: คือ2010ในตัวอย่างนึงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีนโยบายปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนให้ทันกับยุคสมัยอีกตัวอย่างนึงการปฏิรูประบบภาษีช่วยให้การเก็บรายรับเข้างบประมาณมีความโปร่งใสขึ้นเห็นบ่ระบบภาษีเดี๋ยวนี้เป็นบ่ให้จ่ายเป็นเงินสดมันบ่ดอกจ้า
0: แม่นแล้วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ประตูเดียวอาจารย์ที่เอิ้นเน
1: า
0: ะ
1: ประตูเดียวแม่นอันนี้คือว่าเฮ็ดให้รายรับเข้างบประมาณแล้วก็มีความโปร่งใสขึ้นปัจจุบันมีหลายกระทรวงกับรวมปฏิรูปโครงสร้างการบริหารใหม
0: ่
1: เพื่อลดความขั้นตอนการเก็บเรียกที่ซับซ้อนเป็นบอกตกสอน
0: เจ้าแม่นแท้
1: ตัวนี้เป็นว่าถือว่าปฏิรูปหมายกว่าเฮ็ดดีขึ้นมันนี่มันสมเทียบเสกกับคำว่าแปรรูปแปรรูปนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าแปรแปรในที่นี้มันจะเข้าป่าเข้าคำแม่เนาะแปรมันจะเข้าคำแม่คำเดิมจะออกเสียงว่าแปรเดี๋ยวดกสอน
0: เจ้าม
1: ีสะกดล้อ แปลงเสียงมาเป็นคำลาวแปลจะหมายถึงเปลี่ยนสภาพกายเป็นและผู้เป็นคำที่มาจากเข้าปาลีรูปะและแปลงเสียงเป็นคำลาวผู้ที่หมายถึงลักษณะทางแบบภาพสิ่งที่ปรากฏเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นแปลผู้ก็หมายถึงเปลี่ยนแปลงสภาพจากผู้หนึ่งไปเป็นอีกผู้หนึ่งหรือว่าเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือประโยชน์เป็นหรอกเปลี่ยนสภาพจากผู้หนึ่งไปเป็นผู้หนึ่งเพื่ออย่างเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือประโยชน์คำนี้เน้นนะอยู่ที่การเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มักใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือกลไกทางเคมีดังตัวอย่างว่าสาวสวนนิยมเอาหมักม่วงมาแปรรูปเป็นหมักม่วงแทนเพื่อให้เจ็บหักสาวได้ดนขึ้นนี่ดอกซ่อนมากินดีบ่หมักม่วงแทน
0: เจ้าแซ่บได้อาจารย์มาก็สามารถเก็บไว้ดนอีกเด้
1: แมนเก็บไปกินดนอีกตัวอย่างหนึ่งโครงงานแปรรูปไม่โรงงานแปรรูปไม้แห่งนี้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออกไปต่างประเทศคุณมาเพราะว่าไม้แปรรูปคุณเด็กไม้แปรรูปนะอีกตัวอย่างหนึ่งการแปรรูปซีนหมูให้เป็นลูกซีนช่วยให้เพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์กสิกรรมเห็นไหมมันจะเพิ่มมูลค่าได้ลูกซีนหมูเคยกินบดซ้อน
0: เจ้าแมน
1: มันกิโลหนึ่งลูกซีนหมูกิโลหนึ่งกับซีนหมูกิโลหนึ่งตัวใดแพงกว่ากัน
0: ซีนหมูแพงกว่าแต่ว่าสามารถเอาซีนโลหนึ่งนี้เฮ็ดได้ลูกซีนหลายโลแมน
1: เพราะว่าอันนั้นใช้
0: เฮาแป้งเนาะแม่นเพราะว่าการเฮ็ดลูกซีนนี่มันต้องมีแป้งบ่ซั่นนี่ก็สิบ่ได้เด้บ่พู
1: แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้ดอกซ้อน
0: แม่นๆแม่นแท้
1: เอาซีนหมู1กกเฮ็ดลูกซีนนี่อาจจะได้3กกอยู่พี่นะ
0: แม่
1: นบ่มันก็คือว่าช่วยเพิ่มมูลค่าในการผลิตให้แก่ผลิตภัณฑ์กสิกรรมอันนี้คือว่าการเลี้ยงหมูนี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงสัตว์เนาะการเลี้ยงสัตว์เป็นงานนี้ในกิจกรรม
0: เพื่อความหลากหลายอีกเด้อาจารย
1: ์แม่นแม่นแหละ
0: ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อีกยามใดก็สิกินแต่ซีนหมูซีนหมูคือเก่านี่ก็โอ้
1: บัดนี้มาเทียบแต่กับคำว่าเปลี่ยนรูปเนาะเปลี่ยนรูปนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าเปลี่ยนซึ่งเป็นคำลาวเดิมหมายถึงเอาสิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่งหรือว่ากลับกายไปจากลักษณะหรือสภาพเดิมและจะคำว่ารูปที่มาจากรูปะและจะแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่ารูปที่หมายถึงลักษณะทางแบบภาพสิ่งที่ปรากฏเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเปลี่ยนรูปก็หมายถึงเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะภายนอกหรือว่ารูปทรงแปลงสภาพหรือว่าเปลี่ยนลักษณะของสิ่งเดิมให้ต่างออกไปจากเดิมคำนี้เน้นนะอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงรูปทรงภายนอกหรือการผันแปรของสถานะมักใช้ในทางฟิสิกส์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงทั่วไปดังตัวอย่างว่าเมื่อน้ำก้อนถึงความร้อนมันจะเปลี่ยนรูปจากของแข็งกลายเป็นของแล้วแม่นบ่
0: เจ้าแม่น
1: อันนี้มันเปลี่ยนรูปจากของแข็งจะกลายมาเป็นของแล้วถ้าว่าน้ำก้อนมันถูกความร้อนอีกตัวอย่างหนึ่งสถาปนิกออกแบบตึกให้สามารถเปลี่ยนรูปตามการนำใต้ที่หลากหลายเห็นไหมหมายความว่าตึกดังกล่าวสามารถเปลี่ยนรูปไปได้หลายแบบเนาะในตัวอย่างหนึ่งในทางคณิตศาสตร์เขาสามารถเปลี่ยนรูปเลขส่วนให้เป็นเลขทศนิยมได
0: ้
1: เนาะ บัดนี้ยินได้รับไว้ก่อนโดยเฉพาะในภาคอัคระวิธีในการอาสระสระอักสระอาสระอีสระอีสระอีสระอีจะต่อไปเนาะบางคำหันคือว่าเวลามีตัวสะกดหันคือว่าบ่บ่เปลี่ยนรูปเหมือนดอกจัน
0: เจ้าแม่น
1: แต่สระอานี่เวลามีตัวสะกดเปลี่ยนรูปบ่
0: เปลี่ยนรูปอาจารย์
1: เปลี่ยนรูปเป็นรูปหยัง
0: ตู่โ
1: อบ่สระอะเด็กสระอะตัวอย่างจ๊ะเน
0: า
1: ะเจ้าติดจอสระอะบัดนี้ดวงจันทร์ธรรมจันทร์เขาเขียนติดจอสระอะตัวนอบ
0: ่บ่เปลี่ยนเป็นไม้กันอาจารย
1: ์หมายความว่าถ้าว่ามีตัวสะกดเขาจะเปลี่ยนสระอะรูปสระอะเนาะมาเป็นไม้กันอันนี้อันนี้เป็นการเปลี่ยนรูปอยู่ในหลักการเขียนภาษาลาวเขาก็สามารถใช้ได้เห็นบอกหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงรูปทรงภายนอกของตัวสระนี้วันนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือและต่างกันของปฏิรูปแปลรูปและเปลี่ยนรูปซึ่งสามารถสรุปโดยย่อได้คืออันนี้ความหมายคือกันทั้ง3คำมี5ฐานมาจากคำว่าผู้ซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีคือกันนะทั้ง3คำสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเด็ดให้ผู้ลักษณะเดิมผันแปรไปจากเก่าอันนี้มันความหมายคือกันของ3คำนี
0: ้
1: บัดนี้ความแตกต่างปฏิผู้มันแน่นนะที่การปรับปรุงระบบหรือโครงสร้างให้ดีขึ้นกว่าเก่ามักใช้กับการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรกฎหมายหรือว่าการศึกษาแปรรูปนี่เน้นนักทีการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่ามักใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือการผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัตถุดิบเดิมส่วนคำว่าเปลี่ยนรูปเน้นนักที่การเปลี่ยนแปลงรูปทรงภายนอกหรือสถานะทางกายภาพมักใช้กับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือสิ่งของทั่วไปวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มี3คำอยู่ในประโยคเดียวกันในขณะที่รัฐบาลกำลังปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจสาวกติกรก็เริ่มแปรรูปผลผลิตให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปที่สามารถเปลี่ยนรูปลักษณะการวางขายให้ทันสมัยกว่าเก่า
0: อ
1: ื
0: ม
1: บริษัท
0: เจ้าม
1: ีทางคำปฏิรูปแปรรูปหมายความว่ารัฐบาลไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเนาะและก็สาว

0: มันก็มีจุดเน้นในการใส่ไปคนละแนวนะอาจารย
1: ์เน้นคนละแนวคนละแนว
0: ปฏิรูปนี้รู้สึกว่าอันน่ะมีลักษณะลึกซึ้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่อาจารย์อย่างใหญ่หลวงเพราะว่าผู้นั้นเน้นปรับโครงสร้างผู้นำมานะอาจารย
1: ์แน่
0: คันสิว่าฮื้อฮื้อและเฮ็ดใหม่นี่ก็ว่าแม่นได้นี่แต่ว่ายังปะเข้าโครงอันเดิมอันเดิมที่เป็นอันดีนะอาจารย์ไว้เพื่ออันน่ะจุดประสงค์ก็แม่นให้มันดีกว่าเก่าหั่นแหละแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปฏิรูปนี่นะอาจารย์
1: จ
0: ะบ่คือแปรรูปดีสวรรค์เน้นเปลี่ยนจากอันนึงไปเป็นอีกอันนึงเปลี่ยนจากสภาพนึงไปเป็นสภาพนึงเน้นการเพิ่มมูลค่าคันสิว่านี่เฮาใช้หลายในเวียกงานอุตสาหกรรมกสิกรรมผลิตภัณฑ์อาจารย์บรรดาสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์หรือเฮาเอิ้นว่าอุดรนี่นะเออก็ใช้หลายได้เนาะกัน
1: แปร
0: รูปของสินค้าส่วนเปลี่ยนรูปนี่จากอันนึงไปเป็นอันใหม่แต่ว่าเน้นรูปทรงภายนอกเนาะอาจารย์เนาะ
1: เน้นแล้ว
0: รูปทรงภายนอกเว้ารวมกับแม่นทางกายภาพนั่นแหละ
1: จ้ะ
0: คือคํานี้นี่ส่วนหลายนี่เฮาเห็นใส่กับวัตถุอาจารย
1: ์เน้น
0: วัตถุทั่วๆไปเราใส่ว่าเปลี่ยนรูปจากอันนึงเป็นอันนึงคือตัวอย่างธาตุเคมีบ่จากอันนึงเปลี่ยนอันนึงก็แม่นใส่อันนี้เนาะการนั่นน่ะนำใส่ในวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าภาษาศาสตร์ก็ใส่คือกันได้อาจารย์เนาะ
1: เปลี่ยนใส่คือกันใส่คือกัน
0: โดยทั่วไปเลยเปลี่ยนรูปจากอันนึงไปเป็นอันนึงเน้นใส่รูปทรงทางภายนอกสรุปแล้วแทนกันบ่ได้มีรายการถามว่าแทนได้บ่ได้จักคําเนาะบ่มีคําใดแทนคําใดได้มีแต่ว่าให้มีรายการใส่ให้มันถูกกรณีถ้าบ่ถูกกรณีนี่ก็ถือว่าใส่คําบ่ถูกได้มีรายการคิดว่าได้แล้วอีกครูคำหนึ่งเสียงก็ใกล้เลยอาจารย์พิธีการกับพิธีกรรมต่างแต่การกับกรรม
1: เจ้าคำว่าพิธีการและพิธีกรรมนี่ก็ถือว่าเป็นคำสมาธิที่มาจากเข้าบาลีสันสกฤตซึ่งมีความหมายเน้นไปในทางระเบียบแบบแผนและความเชื่อที่แตกต่างกันคือในนี้พิธีการมีเป็นคำผสมประเภทคำงามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าขั้นเดิมมันจะออกเสียงมาวิธีเดียวกับฟอน
0: วิธี
1: แล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวาพิธีซึ่งหมายถึงแบบแผนหรือธรรมเนียมในการจัดงานที่มีลักษณะทางสังคมทางการหรือตามความเชื่อและการะเนาะคำเดิมเป็นการะแต่จะแปลงเสียงมาเป็นคำลาวาการหมายถึงเรียบหรืองานเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นพิธีการก็มีความหมายว่าการวางระเบียบแบบแผนสำหรับการปฏิบัติงานหรือเรียบงานใดหนึ่งให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอธิบายให้กว้างออกไปพิธีการก็หมายถึงระเบียบขั้นตอนหรือวาระการจัดวางไว้อย่างเป็นแบบแผนสำหรับการประกอบพิธีต่างๆเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างถูกต้องเงียบห้อยสวยงามและสมเกียรติคำนี้เน้นนักทีระเบียบการและทางการแนวขั้นตอนหรือกฎเกณฑ์ที่วางไว้เพื่อใช้ในงานที่เป็นทางการเพื่อให้เกิดความสง่างามและถูกต้องตามระดับสั้นดังตัวอย่างพิธีการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองต้องได้จัดเตรียมอย่างละเอียดตามระเบียบการทูตอีกตัวอย่างสถาบันการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศได้จัดพิธีปิดสุดชุดอบรมพิธีการทูตและภาษาอังกฤษสำหรับภรรยาการนำบัดนี้หลายคนก็ที่อยากเข้าใจเนาะคำว่าพิธีการทูตแม่นหยังก็เลยแบบอาจารย์ที่ยกเป็นตัวอย่างที่3เลยพิธีการทูตแม่นระเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีและมารยาททางการทูตที่เป็นสากลยังไม่ประซอนตัวนี้เราบอกยังไงระเบียบแบบแผนเรียกว่ามารยาททางการทูตที่เป็นระเบียบที่เป็นสากล

0: ย่างที่สี่งาแดจังหน่อยเรียกพิธีการบางคนอาจจะเข้าใจคำว่าเรียกพิธีการเนาะเรียกพิธีการนี่งานเรียกงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งมารยาทและการต้อนรับในกิจกรรมต่างๆขององค์กรหรือภาครัฐเช่นการเตรียมสถานที่ต้อนรับแขกจัดเลี้ยงลำดับความสำคัญของบุคคลและปฏิบัติตามระเบียบการทางสังคมการพูดอย่างเป็นทางการเรียกงานนี้ประกอบด้วยการประดับประดาการจัดการงานและการรับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยในกองประชุมพิธีลงนามหรืองานต้อนรับต่างๆดอกเรียกพิธีการหลายบทสอบ
1: อุ้ยหลายได้อาจารย์หลายแล้วก็ปีกย่อยเป็นอันละเอียดที่สุดเลย
0: งานก็ถือว่าเป็นเรียกงานหนึ่งที่สำคัญ
1: เจ้า
0: โดยเฉพาะเรื่องการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนี่
1: มันเป็นใบหน้าใบตาของประเทศเลยนะ
0: แน่อันนี้มันพิธีการเนาะพิธีการการวางระเบียบแบบแผนสำหรับการปฏิบัติงานมันนี่มันเกี่ยวกับคำว่าพิธีกรรมพิธีกรรมนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยวิธีคำว่าวิธีและแปลงเสียงเป็นคำลาวอ่ะพิธีหมายถึงแบบแผนหรือธรรมเนียมในการจัดงานที่มีลักษณะทางสังคมทางการหรือว่าตามความเชื่อและคำว่ากรรมะเนาะคำเดิมที่ออกเสียงว่ากรรมะและก็แปลงเสียงเป็นคำลาวว่ากรรมหมายถึงการกระทำเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นพิธีกรรมก็มีความหมายว่าการปฏิบัติตามแบบแผนที่เกี่ยวพันกับความเชื่อศาสนาหรือที่ครองประเพณีคำนี้มันเงื่อนนักที่ควบเสือและจิตวิญญาณเงื่อนรูปแบบการกระทำที่ซื่อทอดกันมาตามความเสือทางศาสนาหรือว่ายี่คองประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือความสบายใจดังตัวอย่างว่าชาวพุทธนิยมเฮ็ดพิธีกรรมทางศาสนาเช่นว่าการตักบาตรหยาดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญไปหาญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วอีกตัวอย่างการสู้ขวนแมนพิธีกรรมตามยี่คองประเพณีลาวที่เฮ็ดขึ้นเพื่อเฮี้ยเอาขวนมาอยู่กับเนื้อกับตัวอีกตัวอย่างหนึ่งก่อนจะก่อสร้างอาคารใหม่มักจะมีพิธีกรรมทางโหราศาสตร์เช่นพิธีวางศิลาลึกเพื่อให้การก่อสร้างคุ้มเย็นเป็นสุขสรุปความหมายเนาะวันนี้มันสรุปความหมายคือในต่างของพิธีการและพิธีกรรมคือว่าพวกเขาสามารถสรุปโดยย่อได้คือนี้ความหมายคือกันทั้งสองคำเป็นคำตำราที่มาจากเข้าภาษาบาลีสันสกฤตและก็มีคำว่าพิธีที่หมายถึงแบบแผนระเบียบมีกฎเกณฑ์เป็นส่วนประกอบหลักคือกันแต่สองคำนี้มีความแตกต่างกันคือในนี้พิธีการเน้นนักที่ระเบียบการและทางการเป็นขั้นตอนหรือกฎเกณฑ์ที่วางไว้เพื่อใส่ในงานที่เป็นทางการเพื่อให้เกิดความสง่างามและถูกต้องตามระดับสั้นส่วนพิธีกรรมมันเน้นนักที่ควบเสือและจิตวิญญาณเงื่อนผู้แบบการกระทำที่ซื่อทอดกันมาตามความเชื่อทางศาสนาหรือยี่คองประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคลอันนั้นมันความคือหรือความต่างของพิธีการและพิธีกรรมและพวกเขาสามารถสร้างเป็นประโยคตัวอย่างที่มีสองคำนี้เนาะบรรยากาศประโยคตัวอย่างประโยคที่มีสองคำการจัดงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงต้องได้ปฏิบัติตามพิธีการทางราชการอย่างสมเกียรติควบคู่ไปกับการดำเนินพิธีกรรมทางศาสนาตามยี่คองประเพณีอันดีงามของชาติ
1: มีทั้งพิธีการและพิธีกรรมเป็นไรอาจารย์ เห็นความต่างแจ้งแล้วว่าสามารถแทนกันได้พิธีการนี่ก็ใช่เป็นทางการส่วนพิธีกรรมนี่ก็ทางศาสนาทางวัฒนธรรม ติดพันกับความเสื่อเป็นอย่างที่อธิบายได้ยากพิธีกรรมนี้ก็ได้อาจารย
0: ์แม่น
1: ถ้าบ่เฮ็ดบ่ปฏิบัติมันก็เฮ็ดให้จิตใจเฮานี่เศร้าหมองคือว่าบ่ม่วนบ่ซื่นเนาะอันน่ะพิธีกรรมถ้าว่าเฮ็ดบ่ถูกก็เพิ่นว่าผิดอกผิดใจผิดฮีดผิดโค้งอย่างนี้พิธีการนี่ก็คือกันอันบ่นห่วมนี่ก็บ่ถูกใจคือกันได้อาจารย์แต่ว่าความบ่ถูกใจนี่มันต่าง
0: บ่ถูกก็แม่นผิดระเบียบการ
1: แม่นผิดระเบียบการผิดใจแต่ว่าใจในที่นี่นี่บ่ได้หมายถึงในวงแคบได้เนาะคือแบบต้อนรับแขกต่างประเทศจังซี่นะฮะว่าผิดพิธีการสินะลำดับบ่ถูกตามขั้นตอนที่เฮาเคยปฏิบัติก็จะเฮ็ดให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีของประเทศชาติบ้านเมืองเฮาฉะนั้นต้องได้เคร่งขัดปฏิบัติตามพิธีการพิธีกรรมกับพิธีการ2คำนี้แทนกันบ่ได้อันที่ร่วมกันก็แม่นงานเนาะอาจารย์ที่หมายถึงพิธี
0: งานคือกันทั้งสอง
1: งานคือกันแต่ว่าจะใช้ในกรณีที่ต่างกันเสียงนี้ใกล้เคียงกันเพราะว่าคำหน้ามันร่วมกันได้เนาะอาจารย์ร่วมความหมายกันเจ้าคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์เพราะว่าก็เป็นคำที่เราใช้ติดพันกับการดำรงชีวิตประจำวันผู้ใดเฮ็ดเวียกห้องการก็สิแม่นพิธีการผู้ใดดำรงชีวิตทั่วไปก็พิธีกรรมเนาะห่วงห้ามกับสงวนนี่ก็เป็น2คำที่ฟังผิวเผินแล้วก็คิดว่ามันคือกันได้อาจารย์แต่ว่าลึกๆแล้วมันเป็น
0: ทางใดสองคำมีความต้องหมายแต่ว่ามีการใช้ต่างกันคำว่าห่วงห้ามและสงวนเป็นคำศัพท์ที่ซื่อถึงการปกปักรักษาหรือการจำกัดสิทธิ์แต่มีระดับของความเข้มงวดและจุดประสงค์ที่แตกต่างกันดังนี้ห่วงห้ามเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าห่วงมีไม้เอิงบ่อยากให้ผู้อื่นนำใช้หรือว่าบ่อยากให้ผู้อื่นเอาไปและห้ามหมายถึงสั่งบ่ให้เฮ็ดหรือบ่ให้เข้าไปเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นห่วงห้ามก็หมายถึงกีดกันหรือสั่งเด็ดขาดบ่ให้มีการล่วงล้ำกันบ่ให้แตะต้องทำลายคำนี้เน้นนักที่การสั่งห้ามและการจำกัดสิทธิ์มักใช้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายความมั่นคงหรือความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดดังตัวอย่างว่าเขตค่ายทหารแม่นเขตห่วงห้ามบุคคลภายนอกบ่สามารถเข้าไปได้โดยบ่มีใบอนุญาตอีกตัวอย่างหนึ่งรัฐบาลได้ออกแจ้งการเกี่ยวกับรายตื่อสินค้าห่วงห้ามที่บ่ให้มีการนำเข้าและส่งออกหลอกสินค้าห่วงห้ามอีกตัวอย่างหนึ่งบริเวณนี้เป็นบ่อนห่วงห้ามบ่ให้ใครมาจอดรถใดหากใครละเมิดจะถูกปรับไหมตามระเบียบอันนี้เป็นห่วงห้ามเห็นบ่แล้วนี่มันแทรกใส่กับคำว่าสงวนซึ่งวันนี้เป็นคำกริยาจากเข้าคแม่หมายถึงรักษาไว้ถนอมไว้หรือว่าเก็บได้ถ้าอธิบายให้กว้างออกแม่นเก็บรักษาไว้เป็นพิเศษเพื่อจุดประสงค์ใดหนึ่งหรือเพื่อให้คงอยู่ตลอดไปคำนี้เน้นนักอยู่บอนการรักษาไว้และการถนอมมักใช้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
1: เจ้า
0: หรือว่าการจองติดไว้ล่วงหน้าดังตัวอย่างว่าป่าสงวนแห่งชาติภูเขาควายแมนบอนอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่หายากอีกตัวอย่างหนึ่งในฐานะเป็นแม่หญิงลาวพวกเขาควรสงวนเนื้อสงวนตัวทักกิริ ไรเงี้ยทักษะปัญญามาอะไรเงี้ยและวัฒนธรรมอันมีงามไว้อีกตัวอย่างหนึ่งโต๊ะนี้มีแขกจองได้แล้วทางห้างจึงต้องสงวนไว้ให้ผู้ที่มาก่อนนี่เนาะสงวนผู้ที่จองไว้นี่เนาะ
1: จ
0: ้ะอีกตัวอย่างหนึ่งปึ้มหัวนี่เพิ่นสงวนลิขสิทธิ์ห้ามบ่ให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอัดสำเนาโดยบ่ได้ครับอันนี้เห็นบ่เวลาเขาเห็นตุ้มจนมาเขียนใส่เนาะยังบ่ดับซ่อน
1: แมนทั้งหลัง
0: จงวนลิขสิทธิ์ตรงนี้จงวนลิขสิทธิ์เป็นจะใส่สรุปแล้วทั้งสองคำนี้คำนี้อันคือและอันต่างกันเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือและต่างของห่วงห้ามและสงวนจึงสามารถสรุปโดยย่อได้แค่นี้ความหมายคือกันทั้งสองคำชื่อถึงการปกปักรักษาการเก็บรักษาไว้หรือการจำกัดสิทธิ์ว่าให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงหรือนำใจโดยพละการความแตกต่างห่วงห้ามเป็นมาจากเข้าแล้วดื่มเนาะและก็เน้นอยู่บนการสั่งห้ามและการกีดกันอย่างเด็ดขาดและการนำไส้มักไส้ในบริบทของกฎหมายความมั่นคงหรือว่าเขตอันตรายอย่างเช่นว่าเขตห่วงห้ามสินค้าห่วงห้ามเป็นจะใส่สันเนาะอันนี้สงวนสงวนเข้าภาษาทำเป็นมาจากภาษาคะแนนลักษณะเน้นนักที่การรักษาและการถนอมไว้เพื่อจุดประสงค์ใดหนึ่งและคำนี้คำว่าสงวนนี้มักใช้ในบริบทของการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่าการจองสิทธิ์เช่นว่าป่าสงวนวังสงวนวังนี่มันวังน้ำเนาะวังสงวนสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มีทั้งสองคำนี
1: ้
0: รัฐบาลได้กำหนดให้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติเป็นเขตห่วงห้ามว่าให้มีการล่าสัตว์หรือบุกรุกทำลายอย่างเด็ดขาดเพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชที่หายากไว้ให้คงอยู่ตลอดไปมีมอ
1: เ
0: ตอร์ชัน
1: เจ้า
0: คือกันบอกสงวนกับห่วงห้าม
1: มันก็ห่วมกันคืออาจารย์ว่าแหละแต่ว่าเวลานี่เห็นแจ้งว่ามันมีกรณีใส่ที่ต่างกันห่วงห้ามนี่รู้สึกว่าจะมีลักษณะคำสั่งที่เด็ดขาดเนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะคันว่าห่วงห้ามแล้วมันบ่ให้ใกล้บ่ให้ต้องเด้หรือว่าผิดระเบียบเลยมันการสั่งห้ามที่เด็ดขาดแต่ว่าสงวนนี่ยังมีลักษณะที่แบบว่าเว้าอ้อมนะอาจารย์มีความรู้สึกว่าเว้าอ้อมแต่ว่าเนื้อในกับแม่นว่าการเก็บรักษาไว้แหละเก็บรักษาไว้แบบเป็นพิเศษอีกได้ให้คงอยู่ตลอดไปจะเน้นแนวนี้แต่ว่าฟังนี่คือจังว่ามวนกว่าอาจารย์เนาะจะบ่มีลักษณะเด็ดขาดคือจังห่วงห้ามตัวอย่างว่าสงวนลิขสิทธิ์จังซี่ก็แม่นห่วงห้ามแหละบ่ให้นำไปสำเนาต่อหรือว่าอาชีพสงวนจังซี่นะอาจารย์อาชีพนี้แม่นรักษาไว้เด้อรักษาไว้ให้คนเราเด้อนะมันจะต่างความรู้สึกนี่จะได้ยินเวลาได้ยินจะต่างกับว่าห้ามเฮ็ดอาชีพนี้น่ะมีลักษณะคําสั่งแล้วก็เด็ดขาดเด็ดขาดเลยถ้าเว้าว่าโอ้อาชีพนี้เป็นอาชีพสงวนนะในความรู้สึกเฮาก็เข้าใจแล้วว่าเพิ่นห้ามบ่ให้ผู้อื่นเฮ็ดอันนี้แม่นรักษาไว้นะเนาะจุดเน้นในการใช้แล้วก็รูปคําศัพท์ที่ปรากฏแล้วก็การสื่อสารกรณีใช้ถ้าว่าเวลาใดที่จะใช้เป็นคําสั่งนี่มีลักษณะเด็ดขาดเฮาก็ต้องใช้ห่วงห้ามเนาะอาจารย์เนาะ
0: ครับ
1: ๆคิดว่าคือสิได้แล้วมีรายการคือสิบ่ลงดอกการใช้เนาะแทนกันบ่ได้เด้อคําตอบนี่แม่นใช้แทนกันบ่ได้วังสงวนสิว่าวังห่วงห้ามนี่ก็เข้าใจอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่นิยมใช้เนาะนี่เด้อได้แล้วอาจารย์หมดพร้อมๆกับเวลายังอีกวันศุกร์อาทิตย์นี้พวกเรายังจะพบกันตื้มเนาะ
0: พบกันใหม่วันศุกร์เนาะ
1: ขอบใจอาจารย์หลายๆเด้อ
0: เจ้า
1: สุขดีอาจารย
0: ์
1: เจ้าอีกครั้งนึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำมาอาจารย์แสงฟ้าของเราทุกภาพนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการโอ้มูลนิธิดอกซ้อนมีจุดได้หลายแห่ง45ใบพุ่นนะเป็นคำศัพท์ที่ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันในรายการแต่ละคำแต่ละคำนี่นะโบแมนคำศัพท์ใหม่ที่บ่เคยได้ยินว่าซันซาเป็นคำศัพท์ที่เคยใช้ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละคิดว่ามีรายการที่ติดตามรับฟังการสนทนาในมื้อนี้จะได้รับความรู้เนาะเป็นความรู้แลกเปลี่ยนเนาะที่มีรายการได้จากการรับฟังรายการหรือว่ารับฟังการสนทนาในมื้อนี้อย่าลืมเนาะมื้ออื่นมื้อฮือพวกเรายังพบกันอีกมีคำศัพท์ใดส่งให้ดอกซ่อนทาง WhatsApp 5986465มื้อนี้เวลาหมดแล้วอวยพรทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดีAnd

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสียดาต้าและจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอโทรไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ของหมักไม่สนิทเดียวกันหมากโนนิมีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมักไม่สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปิ้นปั่วเซลล์ที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนิมี
1: นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449 020-5449-5449
2: สบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพเพิ่นมีรายการอาทิตย์อัสดงที่หักแพงและคิดนอดคิดถึงทุกท่านฮอดเวลา 18:00 นไปจนฮอดเวลา 19:00 นวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสรายการอาทิตย์อัสดงรบราวตาวคืนมาในตอนค่ำๆจังซี่นำเอาเพลงเอาหมอลำเอาสาระดีๆมาตอนมาฝากเพื่อนมีรายการเป็นประจำเลยวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสเด้อบ่แม่นทุกมื้อสิว่าเป็นประจำก็เด้ทุกๆอาทิตย์เนาะความม่วนความซื่นเป็นของท่านผู้ฟังพร้อมสาระดีๆจากทางรายการของพวกเราก็คือผู้ให้การสนับสนุนรายการของพวกเราก็คือบริษัทไอราดามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดให้การสนับสนุนรายการได้นำเอาความรู้ได้นำเอาสาระดีๆได้นำเอาเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำมาเปิดให้มีรายการได้รับฟังในตอนกำลังกลับบ้านกลับซองอยู่ตอนนี้เป็นจังไดเพิ่นมีรายการที่เป็นพนักงานรัฐกรกลับบ้านเบิดละบ่กลับบ้านกลับเฮือนเบิดละบ่ผู้หลังคนแวะตลาดก่อนว่าซั่นแวะตลาดซื้อแนวกินแรงก่อนว่าซั่นเด้เอ้าขอให้มีความสุขขอให้เป็นอาหารแรงที่แซ่บซ้อยร่วมกับครอบครัวถ้าว่ากำลังขี่รถอยู่ก็ดีก็ขอให้มีสติระมัดระวังตัวระมัดระวังนั่นแหละมีสติยานเกิดอุบัติเหตุในการขับรถขับลางก็ดีเนาะใจคิดถึงกฎระเบียบจราจรจะช่วยลดพรอุบัติเหตุให้เกียรติซึ่งกันและกันขับรถขับลางก็ดีถ้าว่าทุกคนสู้ใจให้ใช้การอากาศฮ้อนๆจังซี่โอ้ยทุกอย่างมันก็บ่คักเลยเนาะท่านผู้ฟังเนาะต้องเอาใจเพิ่นใส่ใจเฮาแน่ครับรถขับลังก็ดีเอาก็มนต์กมซื่นรอท่าท่านผู้ฟังอยู่ทางฝ่ายเทคนิคเฮาเพิ่นเกี่ยมพร้อมแล้วจักเพลงจักลำสลับสับเปลี่ยนกันไปให้มีรายการได้ฟังโลดเนาะพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนรายการจากบริษัทไอราดามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหมากโนนิที่เป็นหมากไม้มหัศจรรย์อะไรเรื่องเบิ่งแยงบำรุงสุขภาพเสริมสุขภาพให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกมีหลายผลิตภัณฑ์จากหมากโนนิบัวจะเป็นสบู่ทองคำหรือว่าโนนิโกนซอบนั่นเอง ที่ช่วยให้ผิวพรรณของท่านสดใสและก็มีน้ำมีนวลอ่อนนุ่มอยู่ตลอดเวลานานเท่านานแก่ว่าซั่นซะใส่ทำความสะอาดผิวกายผิวหน้าอาบน้ำได้ทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ใส่ได้เบิดบ่มีผลข้างเคียงนอกนั้นก็ยังมีโนนิเอนไซม์ท่านผู้ฟังโนนิเอนไซม์ช่วยเสริมสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรงเสริมภูมิต้านทานให้แข็งแรงภูมิต้านทานทางกายแข็งแรงเฮาก็บ่เจ็บบ่ป่วยซั่นตัวเนาะเฮ็ดให้ต้านการอักเสบต้านเซลล์มะเร็งต่างๆลดระดับน้ำตาลในเลือดเนาะและก็อื่นๆที่เป็นผลดีต่อสุขภาพจากโนนิเอนไซม์ในปัจจุบันนี้วงการแพทย์ได้ทันสมัยแล้วเนาะในบ่จะเป็นจากประเทศจีนและก็ทางสหรัฐอเมริกาได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสกัดเกินว่านวัตกรรมใหม่ทางด้านวงการการแพทย์เนาะมาสกัดมากเอาสารเอนไซม์จากหมากโนนินี้มาเบิ่งแยงสุขภาพบำรุงสุขภาพจากภายในให้สดใสสู่ภายนอกเพื่ออยากให้คนลาวมีสุขภาพดีแข็งแรงปัจจุบันนี้ผลิตอยู่บ้านเฮาเลยผลิตอยู่ประเทศลาวส่งออกไปขายต่างประเทศตื่มอีกนี่เป้าหมายผลิตเพื่อคนลาวโดยเฉพาะอยากให้คนลาวมีสุขภาพดีแข็งแรงเบิดสุผู้สุคนราคากระบอกแพงผลิตอยู่บ้านเฮาเองผลิตอยู่บ้านเฮาเองได้แล้วในปัจจุบันนี้และเพิ่นจัดจำหน่ายแบบพิเศษเฉพาะเดือนเมษานี้ทั้งผู้จัดการทางบริษัทไอดาราไอราดาลาวเพิ่นโทรมาบอกอภิญญาว่าบอกมีรายการในเด้อว่าซั่นนี่เดือนเมษานี้เนี่ยซื้อโนนิเอนไซม์1ชุด1ชุดแถมให้3ขวดเลยหรือว่า3แก้วเลย ใจดีอยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งๆทุกทวนหน้ากันเนาะมื้อละ5ทานเท่านั้นไปจนเบิดเดือนเมษานี้ดังนั้นฟ้าวผู้ใดยังบ่ทันได้ซื้อไปเบิ่งแยงสุขภาพบำรุงสุขภาพฟ้าวโทรสั่งได้เลยพิเศษสุดๆเพิ่นว่ามั่นใจเรื่องคุณภาพพันธุ์กรมอาหารและยาเฮียบห้อยและได้รับรางวัลโนเบลทางด้านมาตรฐานคุณภาพนี่มั่นใจได้เลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟ้าวโทรไปสอบถามรายละเอียดและก็สั่งซื้อไปเบิ่งยังสุขภาพได้ซื้อ1สุดแถม3ขวดให้มื้อละ5ทานเท่านั้นไปจนฮอดท้ายเดือน02088565599 02088565599และก็5449 5449 2เบอร์นี้สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และก็พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของท่านตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆได้เลยฝากโทรไปสอบถามบอกว่าฮู้จากรายการอาทิตย์อัสดงติดตามทางไลฟ์สดทางเพจ Lao National Radio แห่งคักเลยบอกเพิ่นโลดเพิ่นจะมีโปรโมชั่นหรือว่าส่วนลดดีๆการส่งเสริมการขายดีๆให้กับทุกๆท่านเอาบ่ทันเว้ารายใหญ่ห้างให้มีรายการได้ฟังเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเฮาซะก่อนเนาะทางเทคนิคมอบให้มันม่วนจักหน่อยจังกลับมาอบรมกันในระยะต่อไป

0: านกำลังซอกหายาทูแคลที่ดีที่สุดแมนบอมาหู้จัก BSY Fresh and Whitening ซึ่งแมนหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของกลุ่มบริษัท BSY Health Industry Group จำกัดมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาได้สร้างตั้งบริษัท13ประเทศและได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปแล้ว40กว่าประเทศทั่วโลก BSY and Whitening แม่นยาทูแคลสูตรพิเศษมีส่วนประกอบของเอนไซม์มาโนนีและเปลี่ยนใจหวางยาแพทย์จีนที่มีคุณสมบัติลดการอักเสบและบรรเทาความเจ็บปวดช่วยให้ซ่องปากของทานมีสุขภาพดีแคล้วขาวสะอาดล้มหายใจสดชื่นยังบ่หมดเท่านั้นเพียงแต่ใส่ยาทูแคลวันละ2ครั้งแต่ละครั้ง 2-3 นาทีก็สามารถกำจัดลมหายใจบ่ดีดับกลิ่นปากเสริมภูมิต้านทานในซองปากป้องกันพยาธิปากเปื่อยซ่อมแซมและปกป้องเปลือกแคลวป้องกันแคลวเปื่อยผุพังและเหือกบวมที่สร้างความทรมานให้กับทานยาทูแคล BSY Fresh and Whitening เพื่อหอยยิ้มที่สดใสแคล้วแข็งแรงและมีสุขภาพดีนำเข้าและจะจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรและ WhatsApp 02088891689 02054495449
1: ผ่านแล้วผมฟังไปเป็นจังไหนข้อมูลคมสื่นจากทางรายการเป็นเสียงเพลงเนาะทางเทคนิคเขามอบให้คิดว่าคงจะถึกอกถึกใจเพิ่นมีรายการที่ติดตามมาฟังอยู่ถ้าว่าบ่ถึกใจอยากจะฟังเพลงใดอยากจะฟังล้ำก่อนใดโทรกันเข้ามาเลยเด้อ030-5787052 030-5787052ปัญหาสุขภาพปากเหือกและแคลวโอ้ยเป็นสิ่งที่สำคัญได้เบิดทางกายของคนเฮานี่ท่านผู้ฟังสิ่งที่พาให้แข็งแรงก็คือปากเพราะว่าหมอได้บอกอภิญญาแล้วว่าปากเนี่ยห้ามมีปัญหาเด็ดขาด1เพียงแต่ท่านเจ็บลิ้นแม่นบ่หลายท่านก็สิเคยเป็นฮ้อนไหนเนี่ยกินหยังก็ทรมานกินบ่แซ่บนะท่านั้นยาสูให้มันเป็นบาดเป็นแผล2มาถ้าเป็นแคลวแมงแห้งทรมานมีกินปากหรือว่ามีสิ่งที่บ่ดีอยู่ในปากเฮานี่อนามัยบ่ดีกินปากก็มีสังคมรังเกียจนะเจ็บแควแมงนี่ทั้งกินปากมีแล้วบ่แล้วยังปวดทรมานขึ้นฮอดเส้นประสาทไข้แตกออกพุ่นแล้วพุ่นลังคนผู้ใดบ่ทันเคยเจ็บแควยาสุฟ้าเป็นหยังเด้อว่าซั่นพ่อตู่เพิ่นบอกว่ามันทรมานอภิญญาก็เคยเป็นมาแล้วนะดังนั้นอยากให้ทุกคนมีสุขภาพปากเหือกและแควแข็งแรงบ่อยากมีปัญหาในปากนี่นะถ้ามีแล้วก็สุขภาพโดยเฉพาะเฮากินบ่ได้ดื่มน้ำกันยังยากแม่นบ่ถ้าเฮาเจ็บนี่นะอันนี้เบิ่งเหียงสุขภาพปากด้วยยาทูแคล BSY Fresh and Whitening เฮ็ดให้สุขภาพปากของท่านแข็งแรงแคล้วแข็งแรงเหือกแข็งแรงบ่เป็นแคล้วแมงจังซี่มันก็สุดยอดละเด้อท่านผู้ฟังกินปากก็บ่มีไปนั่งเว้าน้ำผู้ใดไผก็อยากเว้าน้ำถ้าว่ามีกินปากโอ้ยบ่เพิ่งปรารถนาจังซี่เนี่ยไปเว้าน้ำผู้ใดหมู่ก็งวกหน้านี่อย่าสู้ให้มันเป็นจังซั่นท่านผู้ฟังหันมาใส่โลดอภิญญาใส่แล้วผลิตภัณฑ์จากมาร์กโนนี่นี่เนาะท่านผู้ฟังเนาะ BSY Fresh and Whitening สกัดจากมาร์กโนนี่เพื่ มีสารสำคัญยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบ่ให้เป็นฮ้อนในปัวแผลในปากและก็บ่ให้เหือกบวมบ่ให้เป็นแคลแมงฟาวซื้อมาใส่เด้อท่านผู้ฟังเด้อโทรไปถามทางบริษัทได้เลยบ่ต้องเชื่ออภิญญาว่ามันดีแท้บ่020-8856-5599 8856-5599และก็ยังมี5449-5449เด้อฟาวซื้อมาใส่พร้อมนั้นเพิ่นยังให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพตลอด24ชั่วโมงผู้ใดเป็นอีหยังอยากปรึกษาเพิ่นทางด้านแพทย์ด้านหมอจังซี่เพิ่นพร้อมเนาะให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงปรึกษาล่าๆบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆเด้อและก็ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฤทธิ์สีดวงโอ้ยอันนี้ก็ทรมานบ่ยอกมีพี่น้องเป็นอยู่นะบอกเพิ่นเอาไปใส่พอเรามานั่นแหละนั่งก็บ่ได้ยืนก็เจ็บนั่งก็เจ็บมันเป็นอยู่หูทวารเพิ่นเอิ้นว่าฤทธิ์สีดวงทวารและกระทั่งฤทธิ์สีดวงดังจังซี่โอ้ยกินเหม็นเนาะฤทธิ์สีดวงดังนี่ก็หันใจก็บ่ลงหันใจก็มีเสียงอีหยังต่างๆหลายท่านก็สิเคยเห็นผู้ที่เป็นฤทธิ์สีดวงดังมันเป็นจังได๋เนาะอันนี้ฟ้าวใส่โนนิเอนไซม์เนาะโนนิเอนไซม์สารสกัดจากธรรมชาติโดยเฉพาะจากมากโนนิที่เป็นมากไม่ มหัศจรรย์นี้ช่วยเฮ็ดให้ระบบเลือดไหลเวียนดีลดอาการบวมอักเสบเฮ็ดให้ลิดสะดวงทวารหนักนี่ยุบตัวไวบ่ต้องได้ผ่าตัดและเฮ็ดให้พุงดังลงสะดวกสำหรับผู้ที่เป็นลิดสีดวงดังเด้ออันนี้เด้อลิดสีดวงทวารและก็ลิดสีดวงดังเฮ็ดให้ร่างกายฟื้นฟูจากภายในแบบธรรมชาติงดงามสุขภาพเข้มแข็งออกมาสู่ภายนอกต้องเบิ่งแยงจากภายในเด้อท่านผู้ฟังบ่แม่นว่ายาเอามาป้ายมาทาใส่จังซี่มันเซาแต่ทางในบ่เซาก็มีอันนี้บ่แม่นว่าเอ้อยาแพทย์ยาหมอบ่ดีบ่ดีแน่นอน ยาแพทย์ยาหมอก็ได้เวลาเฮาเจ็บเป็นนี่ต้องไปหาหมอแน่นอนเนาะไปเฝ้าไปหาหมอโลดเพิ่นจะแนะนำวิธีรักษาแล้วก็วางยุควางยาให้พร้อมและช่วยฟื้นฟูจากภายในเด้เฮาต้องอาศัยอาหารเสริมโดยเฉพาะโนนิเอนไซม์ฝากตอนกับเพิ่นมีรายการซื้อไรยานี่เพิ่นมีแจกมีแถมย้อนว่าเฮาผลิตเองอยู่ภายในเนาะแล้วก็สามารถส่งขายต่างประเทศได้อีกในปัจจุบันนี้นวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยจากวงการแพทย์ได้ผลิตอยู่บ้านเฮานี่แหละและก็ส่งขายไปฮอดต่างประเทศเพื่อให้คนลาวนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกทั่วหน้ากันสั่งซื้อได้เลยซื้อ1สุดโนนิเอนไซม์1สุดแถมไปเลย3ขวดนะ3แก้วมื้อละ5ถาดเริ่มแต่มื้อนี้ไปจนฮอดท้ายเดือนเมษานี้020-88-56-5599และก็5449ฟ้าวไปโทรไปสอบถามรายละเอียดว่าโอ้มันแม่นความอภิญญาเว้าแท้บ่รายการอาทิตย์อัสดงเพิ่นบอกเปล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมซื้อไปใช้เอาลองเบิ่งเด้อถ้าต้องการอยากจะได้ยาทูแค้วจังซี่ก็สั่งได้เช่นเดียวกันอยู่ในเครือข่ายเดียวกันเนาะอยู่ทางบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้จัดจำหน่ายให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ซื้อไปสมใส่กันเอาบ่ฟ้องหลายในห้างม่วนซื่นครับมีล้ำแน่เนาะทางเทคนิคเพิ่นว่ามีล้ำพร้อมเพลงแน่สลับสับเปลี่ยนกันจักสองก่อนแล้วจังมาโอลมกันต่อจักหน่อย

0: ท่านกำลังซอกหายาทุกแควที่ดีที่สุดแม่นบ่มาฮู้จัก BSY Fresh and Whitening ซึ่งแม่นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของกลุ่มบริษัท Health Industry Group จำกัดมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาได้สั่งตั้งบริษัทใน13ประเทศและได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปแล้ว40กว่าประเทศทั่วโลก BSY Fresh and Whitening แม่นยาถูกแควสูตรพิเศษที่มีส่วนประกอบของเอนไซม์มากโนนิและเปลี่ยนใจวางยาแพทย์จีนที่มีคุณสมบัติลดการอักเสบและบรรเทาอาการเจ็บปวดช่วยให้ทรงปากของท่านมีสุขภาพดีแควขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นยังบ่หมดเพียงเท่านั้นเพียงแต่ใช้ถูแควันละ2ครั้งแต่ละครั้ง 2-3 นาทีก็สามารถกำจัดลมหายใจบ่ดีดับกลิ่นปากเสริมภูมิต้านทานในซองปากป้องกันพยาธิปากเปื่อยซ่อมแซมและปกป้องเปลือกแควป้องกันแควเปื่อยผุพังและเหือกบวมที่สร้างความทรมานให้กับท่านยาถูแคว BSY Fresh and Whitening เพื่อหอยยิ้มที่สดใสแข็งแข็งแรงและมีสุขภาพดีนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเบอร์โทรศัพท์020-8889-1689 020-5449-5449
1: บ่ว่าผิวหน้าเฮาใสเด้งขึ้นแท้ๆหลังจากใช้สบู่ทองคำโนนิโกช็อป
2: แท้วะมันแตกต่างจากสบู่อื่นแนวใด
1: แตกต่างหลายเด้อสบู่นี้สกัดจากมังไมโนนิสูตรพิเศษจากเกาะตาฮิติผสมกับเอนไซม์จากธรรมชาติโซเดียมโสมและทองคำที่ช่วยล้างสิ่งสกปรกจากใบหน้าอย่างอ่อนโยนล้ำลึกผ่อนผู้ขุ่นขนแถมยังช่วยเติมเต็มสารบำรุงให้ผิวซุ่มซื่นกระสับช่วยชะลอหอยเหี่ยวยานได้ดำอีกได
2: ้โอ้โหฟังแล้วอยากลองเลยสบู่นี้ใช้ประจำวันได้เลยแม่นบ
1: อแม่นแล้วเด้อใส่ล้างหน้าอาบน้ำได้ทุกมื้อผิวเฮาจะใสเด้งผิวสุขภาพดีแข็งแรงปกป้องแสง UV เพิ่มความซุ่มซื่นช่วยลดหอยเหี่ยวยานผิวมองค้ำ
2: ว้าวแบบนี้ต้องซื้อมาใส่แล้วผิวใสสุขภาพดีแบบนี้หาบ่ได้ง่าย
3: ๆสบู่ทองคำโนนิโกช็อปผิวงามใสทุกมื้อของดีจากเกาะตาฮิติเห็นผลชัดเจนแน่นอน
4: และจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและวอทแอป020-5449-5449 020-5449-5449

ผ่านทางผู้ฟังไปซิปตีขาดแฟนวาซันเป็นเสียงเพลงเก่าๆของศิลปินอาคมสมหวังโด่งดังมาหลายปีเนาะหลายสิบปีจนศิลปินผู้นี้ก็ได้เสียชีวิตแต่ว่าก็ด้วยความคิดฮอดคิดถึงและก็ของว่าอย่างชื่อเสียงที่ยังโด่งดังได้รับความนิยมอยู่จนฮอดทุกมื้อนี้เนาะก็ได้เอาเสียงเพลงเก่าๆแบบนี้มาเปิดให้มีรายการได้หาฟังมวนๆพร้อมด้วยเสียงลำสารวันลงไปกินมะพร้าวนาไซปิ้งไก่นาปงเหล่าขาวเมืองคงลำบงสารวันบางกีนี่ฟ้อนโยเยโยเยนำกัน เป็นจะได้มวนถึกใจหรือบ่ล่ะ0305787052โทรเข้าสู่รายการของพวกเขาใดเด้อพวกเขาสิจัดให้โลดมักเพลงใดของศิลปินท่านใดมักลำก่อนใดจังสิแหละรายการของพวกเขาเน้นเรื่องเพลงลูกทงบ้านนาและก็หมอร้องหมอลำจังสิแหละหลากหลายศิลปินฝากตอนเพื่อนมีรายการสลับกับสารานาฮู้และก็สิ่งดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการนำมาบอกมากล่าวกับเพื่อนมีรายการในวันจันทร์จนฮอดวันศุกร์วันพฤหัสเนาะทาง FM 103.7 MHz หรือติดตามรับชมรายการของเราได้ทางเพจ Facebook Lao National Radio มีสาระน่าฮู้เกี่ยวกับการเบิ่งแยงสุขภาพเนาะเว้าเกี่ยวกับการเข้าห้องน้ำสาธารณะทำความสะอาด เห็นแล้วใดเฮาจังสิปลอดภัยจากเสื้อพยาธิหลายท่านก็สิฮู้จักว่าห้องน้ำสาธารณะนี้เป็นสถานที่รวมเสื้อพยาธิแม่นบ่ท่านผู้ฟังเพราะว่าบุคคลที่มีพยาธิหยังเฮาก็บ่ฮู้หลายคนเข้าเพิ่นจังเอิ้นว่าห้องน้ำสาธารณะนั้นดังนั้นเฮาต้องพิธีพิถันเบิ่งแยงเรื่องความสะอาดตนเองเวลาไปเข้าห้องน้ำสาธารณะนี่อย่าถือว่าเขี้ยวเข้าเขี้ยวออกอย่างต่างๆนี่ก็สามารถติดพยาธิได้ถ้าเฮาบ่อนามัยบางบ่อนเพิ่นก็เฮ็ดอนามัยดีเนาะอนามัยดีแบบว่าสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าไปสมใส่แต่ว่าผู้เฮาใส่นี่เฮาก็ยังบ่มั่นใจได้นะดังนั้นเฮาต้องอนามัยด้วยตนเองเวลาเข้าห้องน้ำสาธารณะเนาะก็คือเลือกห้องน้ำที่มีคนใส่น้อยที่สุดเขาสิเลือกได้บ่ล่ะหรือว่าห้องที่อยู่ด้านในสุดคนจะใส่หน่อยหมายความว่าผู้เข้าไปใส่ห้องน้ำสาธารณะนี้จะเข้าไปห้องทำอิฐหรือห้องที่สองอย่างเช่นห้องไหนๆคนจะบ่คอยเข้าไปเขาต้องพิธีพิถันถึงแบบนั้นเลยเนาะแล้วก็ทำความสะอาดบ่อนห้องนั่งสักโคกก่อนนั่งทุกครั้งด้วยเจี๊ยทิชชู่แบบเปียกสนิทฆ่าเสื้อหรือน้ำยาฆ่าเสื้อห้องน้ำสาธารณะบางบ่อนมีไว้บริการให้พร้อมเนาะหรืออาจถือสเปรย์หรือว่าแอลกอฮอล์หรือวางเจียห้องนั่งบอลสักโคกหันบอลนั่งลงบอลห้องนั่งสักโคกที่เปียกน้ำอาจจะเสี่ยงหับเสื้อพยาธิมาได้คืออภิญญาไปเขื่อนห้องน้ำสาธารณะนี่ใส่แบบพี่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยมียาฆ่าเสื้อที่เขาเจ้ามีใบไว้บังบอลเนาะสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าห้องน้ำสาธารณะอื่นๆเฮาจุบแล้วเฮาก็ไปเซ็ตล้างเซ็ตให้แห้งอีกก่อนจะนั่งถ่ายหรือว่าทำธุระส่วนตัวนะอันนี้ต้องได้เบิ่งแยงถึงขั้นนั้นได้เนาะอาจจะเฮาบ่ฮู้ได้ว่าผู้ที่มาเข้าก่อนเฮามีเสื้อพยาธิหยังแน่จังซี่นะแล้วก็ใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำให้น้อยที่สุดเด้อบ่นั่งอยู่หันโดนเกินไปบ่ควรใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆในเวลาเข้าห้องน้ำเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เฮาจะใช้มือไปสัมผัสสิ่งต่างๆในห้องน้ำแล้วก็มาสัมผัสกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเฮาผู้บางคนมักเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปฟังเพลงเคลียร์เบิ่งละครเบิ่ง TikTok เล่น Facebook ไปสวยโอกาสพักผ่อนอยู่ในห้องน้ำก็สวยโอกาสโพสต์ Facebook สักวันสันตัว เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิเด้อเขี้ยวเข้าเขี้ยวแล้วว่าซั่นซะปิดฝาสักโคกทุกครั้งเมื่อเวลากดสักโคกเพื่อป้องกันบ่ให้เสื้อพยาธิน่ะแพร่กระจายออกมาถืออวัยวะของเฮาเนาะถ้าเป็นหากเป็นห้องน้ำที่ทำความสะอาดอวัยวะด้วยสายซีดนี่นะมีสายซีดล้างควรซีดน้ำจากสายซีดทิ่มก่อนหมายว่าซีดน้ำทิ่มก่อนโดนๆแล้วจังเอามาล้างประมาณ1นาทีนี่แหละเพื่อให้อาจจะมีพยาธิติดอยู่น้ำหัวซีดน้ำหันก็มีเนาะอันนี้ว่าถึงความพิถีพิถันแล้วก็ล้างมือทุกเทื่อเวลาออกเข้าห้องน้ำออกจากห้องน้ำมาจับไหลประตูเอ้ยอย่างต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นบ่อนสะสมเสื้อพยาธิอันนี้แพทย์หมอเพิ่นได้บอกอภิญญาแนวนั้นให้เอาใจใส่ออกมาล้างมือด้วยยาฆ่าเสื้อสบู่ถ้าว่าบ่มีแท้ๆก็มันล้างด้วยน้ำละล่าเนี่ยล้างดนๆเพื่อสำระสะล้าง

0: เชื้อแบคทีเรียต่างๆถ้าว่าห้องน้ําสาธารณะบางบ่อนมันบ่มีเฮาก็ต้องมีไปนํายิ่งเป็นการดีเนาะเบิ่งยังเฮาเองไผสิมาช่วยเฮาได้ถ้าเฮาบ่ช่วยเฮาเองถือไปโลดสบู่ทองคําโนนิจากมากโนนิเนาะโนนิโกนซอบช่วยทานได้เช่นเดียวกันเด้อค่าเชื้อแบคทีเรียหลังจากนั้นก็ช่วยหน้าล้างตาถูสบู่ฮูกสบู่โนนิได้เช่นเดียวกันเด้อเฮ็ดให้ผิวพรรณเป่งปังมีน้ำมีนวลสดใสซุ่มซื่นอยู่ตลอดบ่มีห้อยแหวห้อยแห้งว่าซั่นซะอันนั้นเป็นสาระดีๆจากทางรายการก็มาฝากเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ฟังในการเบิ่งแยงตนเองจากภายในสู่ภายนอกผลิตภัณฑ์จากบริษัทไอราดาลาวจำกัดในปัจจุบันนี้โนนิเอนไซม์ทานทีซื้อ1สุดแถมไป3ขวดให้เลยมื้อละ5ทานเท่านั้นเริ่มแต่มื้อนี้ไปจนฮอดท้ายเดือนเมษานี้ฟ้าๆสั่งไปได้เลยเนาะเอามวนซื่นอีกจักหนึ่งเสียงเพลงจังกลับมาโอลมกันในสุดสุดท้ายจากทางรายการอาทิตย์อัสดง
1: เอาไปจังได๋มาจังได๋นี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยละบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ําหมักไม้นูนี้เอ็นไซม์อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มแล้วเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ข้อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้สนิทเดียวกันมากโนนี้มีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมักไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้ยามว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้มากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนเดือนโนนิเอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599

0: ท่านผู้ฟังไปเป็นจังไดอยากหังอยากมีคืออาจารย์คำภูทวีวันเพิ่นว่าต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรตื่นเด็กลูกเช้าหุงข้าวเป่าไฟตื่นแต่เด็กลูกแต่เช้ามันได้เวียกหลายแนวว่าซั่น เป็นคนขยันบ่มีความยากจนในหมู่คนขยันในสมัยก่อนเพิ่นบอกว่าผู้ใดขี้คร้านนอนตื่นสวยเนี่ยบ่ได้เป็นเคยบ้านห้อมพี่น้องทางบ้านห้อมเมืองหาดไสฟ้องจังซี่เพิ่นเป็นคนขยันดุมันขยันเพียรได้ลูกก่อนไก่ว่าซั่นซะไปเหยียบมามาเหยียบเขียดปลูกผักปลูกมีทางด้านกสิกรรมนี่ทางบ้านห้อมจินเพียเนี่ยโอ้ยบ้านสาบ้านลือจนฮอดเท้าสู่มือนี่ผักนางอ่างหญ้าที่ว่ามาป้อนตลาดในนครหลวงเวียงจันทน์ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งจากทางบ้านห้อมเนาะทางอาจารย์กัมพูทวีวันเขียนเพลงออกมาห้องให้ท่านได้รับฟังเพิ่นบอกว่าอยากหังอยากมีต้องออกแรงงานหลายๆอย่าไปอาศัยเพิ่งโอ้ยยามใดก็นอนรับฟันดีเด้อนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนมือไปให้ได้แก้วมณีโสดจังซั่นอันนั้นมันเป็นขวัญกำลังใจซื่อๆถ้าหาบ่เฮ็ดบ่หาบ่ออกแรงงานหาเงินเหือบ่ย่อยบ่ค่อยได้ใส่กระเป๋าจังซี่เฮาบ่เฮ็ดบ่หาเฮาสิได้บ่เนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาฝากเป็นข้อคิดดีๆให้กับท่านผู้ฟังอย่าลืมท่านที่ต้องการอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกอย่าลืมโนนิเอนไซม์เด้อท่านผู้ฟังในปัจจุบันนี้วงการแพทย์นะสากลได้พัฒนาสูตรเฉพาะคนลาวผลิตในประเทศลาวแล้วก็ในปัจจุบันนี้เพื่อคนลาวโดยเฉพาะนวัตกรรมใหม่จากต่างประเทศมาผลิตอยู่ประเทศเฮานี่แหละส่งขายออกต่างประเทศสกัดเอาสารเอนไซม์จากหมากโนนี้มาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกายให้แข็งแรงบำรุงสร้างภูมิต้านทานต้านการอักเสบและก็การเจ็บปวดอื่นๆเนาะเฮ็ดให้ร่างกายของเฮาแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกในเดือนเมษายนนี้ทานสั่งซื้อโนนิเอนไซม์มันเป็นสูตรเนาะท่านผู้ฟังถ้าซื้อเป็นสูตร1สูตรแถมไปอีก3ขวดเลยมื้อละ5ทานมื้อละ5ทานไปจนฮอดท้ายเดือนเมษายนนี้เท่านั้นเด้อท้ายเดือนเมษายนนี้แต่สิ่งที่สำคัญมั่นใจเรื่องคุณภาพได้รับรางวัลโนเบลคักแน่ผ่านกรมอาหารและยาแล้วเฮียบห้อยว่าปลอดภัยแล้วก็มั่นใจในคุณภาพในการเบิ่งแยงสุขภาพให้แข็งแรง02058865599 02058865599และก็ยังมี5449 5449สั่งซื้อผลิตภัณฑ์และก็ทั้งบริษัทไอราดาลาวยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของท่านตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆมาเบิ่งเวลาทางรายการเบิดแล้วจะให้ท่านได้ฟังอีกหนึ่งเสียงเพลงจะจบบ่จบกะสุดแล้วแต่เวลาเนาะเบิดเวลาบ่ได้อภิญญาลาไปก่อนพบกันใหม่มื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: ท่านกำลังซอกหายาทุกแก้วที่ดีที่สุดแม่นบ่มาฮู้จัก BSY Fresh and Whitening ซึ่งเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของกลุ่มบริษัท Health Industry Group จำกัดมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาได้สั่งตั้งบริษัทใน13ประเทศและได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปแล้ว40กว่าประเทศทั่วโลก BSY Fresh and Whitening แม่นยาถูกแก้วสูตรพิเศษที่มีส่วนประกอบของเอนไซม์หมากโนนิและเปลี่ยนใจวางยา

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อลงติดตามกวดกาคุ้มครองเวียกงานการท่องเที่ยวและการบริการจากสภาพในปัจจุบันภาคและรัฐบาลต้องยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนให้สูงขึ้นกว่าเก่าผ่านมากระทรวงโยธาธิการและกลทรงได้ตั้งหน้าพันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ภายใต้สิทธิ์หน้าที่และพลบทบาทของตนเวียดนามสู่สนให้บรรลุระดับเติบโตสูงในปีนี้ธนาคารพัฒนาแห่งชาติจีนปล่อยเงินกู้พิเศษจำนวน28ตื้อยวนต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: เมื่อวานนี้ที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านกิบรานราคาบูมิงราคารองประธานาธิบดีอินโดนีเซียในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4 5พฤษภาคมนี้ในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้ส่งความยื้อยามถามข่าวจากพนธานทองรุ่นศรีสุริตประธานประเทศมายังการน้ำคันสูงของอินโดนีเซียและได้แสดงความปิติยินดีที่ได้เยี่ยมคำนับพนธานกิบรานราคาบูมิงราคาห้องประธานาธิบดีอินโดนีเซียในโอกาสเยี่ยมยามอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งทำอิฐภายหลังดำรงตำแหน่งเป็นห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวพบปะกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียเพื่อสุขยุส่งเสริมการค้าและการลงทุน2ฝ่ายพร้อมทั้งได้แจ้งผลการพบปะ2ฝ่ายกับทานสุกิโอโนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียโดยย่อซึ่ง2ฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพสุขยุการร่วมมือในหลายด้านเพื่อส่งเสริมการพัวพันร่วมมือระหว่าง2ฝ่ายในด้านต่างๆให้ขยายตัวในตัวหน้าโดยเฉพาะการสุขยุการร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศให้ขยายตัวการยกระดับการพัวพันร่วมมือ2ฝ่ายในตัวหน้ารวมทั้งการร่วมกันกาเกียมจัดบรรดากิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างลาวและอินโดนีเซียในปีหน้าสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันยาวนานและการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างลาวและอินโดนีเซียในระยะ69ปีผ่านมาที่ได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามระหว่างการน้ำคันสูงและประชาชน2ประเทศอย่างเป็นปกติการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆได้รับการพัฒนาเป็นก้าวๆสองฝ่ายยังเห็นดีสุขยู่ส่งเสริมการร่วมมือในด้านต่างๆที่สองประเทศมีท่าแห่งไฮไลท์ขึ้นเป็นต้นด้านเกษตรกรรมพลังงานการค้ำประกันด้านสิ่งแวดล้อมอาหารบริการอื่นๆในโอกาสนี้สองฝ่ายจะร่วมกันจัดกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือสองฝ่ายระหว่างลาวอินโดนีเซียครั้งที่6อยู่ลาวในโอกาสรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในต้นปีหน้าตามคำเชิญของฝ่ายลาวในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้ต่างหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อรัฐบาลและประชาชนอินโดนีเซียสำหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือลาวตลอดระยะผ่านมาโดยเฉพาะการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2014ผ่านมาท่านกิบรานราคาบูมิงราคารองประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุอุ่นและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามครั้งนี้พร้อมทางแจ้งให้ทราบว่าอินโดนีเซียถือลาวเป็นประเทศเพื่อนมิตรที่สำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ในการร่วมมือด้านพลังงานการค้ำประกันด้านสิ่งแวดล้อมอาหารกิจกรรมอื่นๆซึ่งเป็นการประกอบส่วนเข้าในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงภายในภาคพื้นพร้อมทั้งแสดงความยินดีต่อการจะยกระดับการพัวพันร่วมมือระหว่าง2ประเทศในอนาคตซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่าง2ประเทศให้นับมือนับเนียนแฟนยิ่งขึ้น
0: เมื่อวานนี้ศาลประชาชนสูงสุดได้จัดกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาผู้พิพากษาศาลประชาชนสูงสุดโดยการเป็นประธานของท่านไพวีศรีบริภากรรมการส่วนกลางภาคประธานศาลประชาชนสูงสุดมีบรรดารองประธานพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้พิพากษาและพนักงานลักแหล่งที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้สรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาผู้พิพากษาในระยะ1ปีผ่านมาและวางทิศทางแผนการในปีนี้ผ่านมติตกลงกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอาการแต่งตั้งส มาชิกสภาผู้พิพากษาศาลประชาชนสูงสุดผ่านข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งกองเลขาและผู้ช่วยกองเลขาสภาผู้พิพากษาการประกอบความคิดความเห็นใส่ห่างกฎหมายสำนวนคดีฮือฟื้นเวียกงานบุคลากรและปัญหาสำคัญอื่นๆของศาลประชาชนในโอกาสนี้ทานไพวีศรีบริพาได้เน้นนักให้บรรดาสมาชิกสภาผู้พิพากษาจงยกสูงความรับผิดชอบเข้าในการค้นคว้าบรรดาเอกสารให้ลึกซึ้งประกอบคำเห็นอย่างตรงไปตรงมาอย่างจัดแจ้งเพื่อหาประกันให้การพิจารณาปัญหาต่างๆมีความถูกต้องโปร่งใสและสอดคล้องกับกฎหมายทั้งนี้เพื่อแน่ใจเหตุให้เวียกงานตุลาการมีความเข้มแข็งสามารถกำหนดทิศทางแผนการเคลื่อนไหวในปี2026และระยะ5ปีต่อหน้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา32ของกฎหมายว่าด้วยศาลประชาชนกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวสำคัญในการปรับปรุงกลไกการเหตุเวียกของสภาผู้พิพากษาให้มีความหนักแน่นหาประกันความยุติธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายในสังคม
1: ในต้นหน้ารัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อลงติดตามกฎการและคุ้มครองบรรดาบริษัทท่องเที่ยวการบริการขนส่งนักท่องเที่ยวโรงแรมเฮือนพักห้านอาหารและสถานบันเทิงพนักงานน้ำเที่ยวที่เคลื่อนไหวเปิดบริการบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายรวมทั้งเก็บกำสถิติบรรดาหัวหน่วยธุรกิจท่องเที่ยวแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อที่ติดพันกับธุรกิจการท่องเที่ยวอื่นๆในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน2026จัดขึ้นเมื่อบดุลมานี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ว่ารัฐบาลมอบให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งสืบต่อปรับปรุงและก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะบรรดากิจกรรมและโครงการบุริมสิทธิ์เพื่อเสื่อมโยงเสื่อมจอดภายในและภาคพื้นในแสอำนวยความสะดวกให้แก่การผลิตการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนให้มีความคืบหน้าและสำเร็จตามแผนการที่กำหนดไว
2: ้สืบต่อลงติดตามกฎการและคุ้มครองบรรดาบริษัทท่องเที่ยวการบริการขนส่งนักท่องเที่ยวโรงแรมเงินพักค้านอาหารและสถานที่บันเทิงพนักงานนำเที่ยวที่เคลื่อนไหวเปิดบริการบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและเก็บสถิติบรรดาหัวหน่วยธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมทางแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อที่ติดพันในธุรกิจการท่องเที่ยวสืบต่อปรับปรุงและก็สร้างพื้นฐานโครงสร้างในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะบรรดากิจกรรมและโครงการบริมสิทธิ์เพื่อเสริมโยงเสื่อมจอดภายในและภาคพื้นเอื้ออำนวยให้แก่การผลิตการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนให้มีความคืบหน้าและสำเร็จตามแผนที่กำหนด
1: ท่านคำภาพิมสรในฮู้ตื่มว่ารัฐบาลได้ซีนำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสุ่มใส่เก็บรายรับงบประมาณจากแหล่งรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนด้วยการสุ่มใส่หันเป็นทันสมัยให้แข็งแรงและปรากฏผลเป็นจริงหลายขึ้นเพื่อให้สามารถเก็บรายรับเพิ่มขึ้นทดแทนรายรับที่จะสูญเสียจากการปฏิบัตินโยบายหลุดพ้นอัตราอากรต่างๆก็คือผลกระทบต่อสังคม
0: จากสภาพในปัจจุบันภาคแลรัฐบาลต้องยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนให้สูงขึ้นกว่าเก่าเพื่อปลุกระดมเต้าโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นตีถอยกลุ่มคนบดีที่สืบต่อเสกสรรปั้นแต่งใส่ไฮไปซีบิดเบือนความจริงโดยการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์นำใส่ปัญญาประดิษฐ์ AI สร้างความเสียหายให้ผู้นำของภาคลัดและประเทศเฮาในโอกาสประกอบความเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร้าวสังสรรค์ทั่วประเทศครั้งที่12ภายใต้หัวข้อบทบาทของสื่อมวลชนในการปลุกระดมคนขวายและเต้าโหมความสามัคคีทั่วปวงชนลาวทางชาติในวันที่28เมษายนมาที่หอประชุมแห่งชาติท่านคำมอนจันทจิตกรรมการสำหองศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคซีให้เห็นว่าก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่สภาพการของโลกและภาคพื้นมีการหันเปลี่ยนอย่างไวว่าและคาดคะเนได้ยากการสืบต่อยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมเต้าโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นอยู่ในยุคแห่งความยุ่งยากนี้ต้องเพิ่มทวีบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของภาคต่อสื่อมวลชนสร้างให้ภาคในบรรดาองค์การสื่อมวลชนมีความปลอดภัยเข้มแข็งและหนักแน่นเอาใจใส่ซี่นำคุ้มครองสื่อมวลชนให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้
3: สภาพการของโลกในภาคพื้นมีการผันเปลี่ยนอย่างไวว่าและขาดคะแนนได้ยากสภาพภายในประเทศของเขายังประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเงินพวกคนบ่ดียังสืบต่อเสกสรรปั่นแต่งใส่ข่ายไปสี บิดเบือนความจริงโดยการนำใส่ซื้อนำใส่ AI สร้างความเสียหายให้ผู้นำของพรรคของรัฐและประเทศของพวกเราด้วยเหตุนั้นการสืบต่อยุคสูงบทบาทสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมต่อโอมความสมัครใจเป็นผู้แทนในยุคแห่งความยุ่งยากนี้แม้นมีความสำคัญยิ่งกว่าเวลาใดหมดอยากเห็นได้ขึ้นนั้นเห็นควรจะได้ป้องกันสงสัยสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การจัดตั้งสื่อมวลชนอยู่ในบรรดาองค์การจัดตั้งพรรคหลักองค์การจัดตั้งมหาชนในสังคมให้นักแน่นเข้มแข็งสามารถจัดตั้งปฏิบัติภารกิจบาทของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพทำประกันได้4ลักษณะของสื่อมวลชนคือลักษณะตัวจริงลักษณะศึกษาภูมิลักษณะแนะนำและลักษณะตัวสุดเพื่อเห็นให้การเคลื่อนไหวโฆษณาปลุกระดมเต้าโค้งความสมัครที่ประชาชนบรรดาเบาให้มีน้ำใจอักษะหักระบอบใหม่ยุคสูงจิตใจเด็กกะละเป็นเจ้าตัวเองพึ่งตัวเองพร้อมกันออกแข่งขันสร้างกระบวนการทักษะและพัฒนาให้มีความปลอดภัยและเป็นอุปถัมภ
0: ์ท่านคำมรจันทจิตซีให้เห็นเติมว่าในต่อหน้าต้องเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างทันแถวนักข่าวผู้เหตุเวียกงานในโครงเขตสื่อมวลชนให้มีทางปริมาณและคุณภาพใหม่ตอบสนองกับเงื่อนไขและสภาพการเลี้ยงท้วงใหม่ในการพัฒนาสื่อมวลชนของภาคสร้างสภาพแวดล้อมเหตุเวียกที่สะดวกมีพื้นฐานโครงสร้างวัตถุเทคนิคที่รับประกันสนองงบประมาณประกอบภาชนะอุปกรณ์สื่อมวลชนที่ทันสมัยให้ครบถ้วนและวางระบบระเบียบการนำใส่เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิผลกว่าเก่า
1: ระยะผ่านมากระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้จัดตั้งพันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9 2021-2025 ภายใต้ซิดนาทีและพาราบทบาทของตนโดยหันมาเป็นแผนพัฒนา5ปี 2021-2025 ประกอบมี11แผนงานและ59แผนเวียกจุดสุ่มพร้อมเดียวกันนั้นยังได้พันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี 2025 ที่รัฐบาลวางออกมาเป็นแผนพัฒนาประจำปี 2025 ของตนในโอกาสรายงานตกกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี 2025-2026 และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี 2026-2030 ฐานงานประชุมเมืองมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าระยะผ่านมาได้จัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาฮอดท้ายปี 2025 สามารถสรุปผลงานพ้นเด่นในการประกอบส่วนเด่นให้เศรษฐกิจแห่งชาติขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพมั่นเทียงและยืนยงโดยเฉพาะการให้บริการขนส่งสินค้าและโดยสารในปี 2025 ตัวเลขการขนส่งสินค้าสามารถบรรลุได้หลายกว่า15ล้านตันและตัวเลขการขนส่งโดยสารบรรลุได้หลายกว่า89ล้านเถื่อคนเวียกงานพ้นเด่นสามารถสำเร็จการก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงเส้นทาง13เนือแต่4ไขหาดสีเกิดสำเร็จโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงเส้นทาง13ไต้แต่กิโลเมตร71หา346สำเร็จโครงการก่อสร้างขั้วข้ามน้ำคลองลาวไทยแห่งที่5ปากสันบึงการรวมทั้งเวียกงานอื่น
4: ๆผ่านการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาปี2025สามารถสรุปผลงานอันผลเด่นประกอบส่วนเฮ็ดให้เศรษฐกิจแห่งชาติขยายตัวโตเนื่องมันเทียมยิ่งย่อง GDP ประมาณ 4.8% โดยเฉพาะในการให้บริการการขนส่งสินค้าและโดยสารปี2025ซึ่งเห็นว่าตัวเลขสามารถบรรลุได้หลายกว่า15ล้านตันสำหรับโดยสารปี2025ตัวเลขขนส่งสามารถบรรลุได้หลายกว่า89ล้านเถื่อคนซึ่งผลงานผลเด่นแต่ละแต่สำเร็จก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติเลขที่13เหนือช่วงซีไข่ซีเกิดและโครงการปรับปรุงซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติเลขที่13ใต้ในกิโลเมตรที่71หากิโลเมตรที่346ในต้นปีและกลางปี2025ตามลำดับแต่สำเร็จโครงการก่อสร้างขั้วคำนำคลองลาวไทยคือขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่หาปักสันบึกการรวมทั้งอาคารด่านปลอดกาคนเข้าออกเมืองซึ่งเปิดนำใช้ในไทยปี2025
1: ท่านงามประสงค์เมืองมณีฮู้เติมว่าสำหรับเวียกงานขนส่งได้สืบต่อพัฒนาทาบกทาแขกมีความคืบหน้า65ส่วนห้อยสำหรับทาบกอื่นๆแม้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ค้นคว้าการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบเขียนไทยสินค้าอยู่ด้านสากลนาเผาแขวงขมวนพัฒนาศูนย์เต้าโฮมและเขียนไทยสินค้าอยู่เขตพัฒนาความรวมไซสิทานครหลวงจันทน์ค้นคว้าการสร้างและปรับปรุงบรรดานิติกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เวียกงานขนส่งเส้นค้นคว้าดำรัดว่าด้วยเขตโลจิสติกสำเร็จห่างคู่มือการนำใช้โครงการคิดไลค่าบริการทาบกอยู่ลาวคนควรนิติกรรมเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตราย ค้นคว้าหางดำรัดว่าด้วยเขตโลจิสติกค้นคว้าโครงสร้างราคาบริการทาบกอื่น
0: ๆต่อไปเสริญทานฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: วันที่4พฤษภาคมนี้พลจตวาแป้นคำบุตรจันแพงเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบ่อแก้วพร้อมด้วยคณะได้เยี่ยมยามและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติอยู่บ้านพิมลศิลป์และบ้านปุงน้ำมูลเมืองห้วยทราย
5: ซึ่งได้รับฟังการรายงานจากคณะอภิสอบในเวลาประมาณ16โมงของวันที่3พฤษภาคม2026นี้ได้มีฝนตกลมพัดแรงและพายุหมากเห็บตกได้สร้างความเสียหายต่อเฮือนซานของประชาชนสิ่งปลูกสร้างและวัดวาอารามอย่างนักหน่วงรวมมีโรงเรียนทหารท้องถิ่นได้รับผลกระทบถูกลมพัดเฮือนคว้าเปเพโฮงหมอสร้างอาวุธมีกระเบื้องสังกะสีหลอกเปเพบางส่วนถูกลดและอื่นๆบ้านพิมลศิลป์ได้รับผลกระทบนักมีจำนวน17หลังคาเรือนบ้านปุ่งน้านุ่นมี120หลังคาเรือนด้านพุทธศาสนาพายุได้สร้างความเสียหายมีกุฏิวัดหอกองสร้างเก็บเครื่องประตูโคงเทพพนมยืนล้มหัก18องค์และสิ่งก่อสร้างอื่นๆวัดน้านุ่นสุวรรณารามนอกจากพื้นฐานโค้งรางแล้วยังมีต้นไม้หักทับสิ่งปลูกสร้างและกีดขวางเส้นทางการสัญจรในบางจุดส่วนมูลค่าการเสียหายแม้จะรายงานตามที่หลังให้ทราบในโอกาสการลงพื้นที่ครั้งนี้ท่านพลจตวาแป้นคำบุตรจันแพงพร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับเจ้าอธิการวัดน้านุ่นและพบปะกับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเพื่อแสดงความห่วงใยและให้ขวัญกำลังใจอย่างใกล้ชิดท่านได้เน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและอำนาจการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจเก็บกำความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อสร้างแผนให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและฟื้นฟูที่พักพาอาศัยให้กับประชาชนโดยไวการลงพื้นที่ในครั้งนี้แม้นเพื่อรับประกันว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะบ่ถูกปะทิมและได้รับการเบิ่งแย้งจากภาครัฐอย่างทันการในยามที่ประสบความยุ่งยากจากภัยธรรมศาสตร์ศีภัยรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงบ่อแก้ว
1: พิธีประกาศสั่งตั้งตาแสงโพไซเป็นตาแสงทำอิฐของเมืองไซสิทาแขวงอัตปือจัดขึ้นในท้ายเดือนเมษาพันมานี่มีทานบุญเทิงดวงสวรรค์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงอัตปือท่านศรีวิไลศรีแสวงสุขห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยแขกรับเชิญเข้าร่วม
6: ในพิธีฐานนางบรรทลัยไสยาศิลป์ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไสเสถาได้รายงานให้ฮู้ว่าการสร้างต่างตาแสงโพไซโกเพื่อสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกและหาประกันให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของรัฐอย่างทั่วถึงเฮ็ดให้การพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลายขึ้นและตาแสงโพไซเป็น1ใน3ตาแสงของเมืองไสเสถามีสำนักงานตั้งอยู่ห้องการเพ้นการหลังเก่าสำนักงานอยู่เทศบาลเมืองขึ้นกับบ้านฟังแดงมีเนื้อที่คุ้มครองทั้งหมด 49,800 กว่าเฮกตาร์มี8บ้านคือบ้านไซซีบ้านโพกบ้านคันมะกองบ้านฟังแดงบ้านโพไซบ้านสายบ้านต้วยและบ้านแก่งใหญ่มีพลเมืองทั้งหมด 15,857 คนยิ่ง 7,542 คนมี 3,085 หลังคาเรือนมี 3,604 ครอบครัวด้านกงจักเบืองลัดมีประธานคณะกรรมการปกครองตาแสง1ทานรองประธานคณะกรรมการปกครองตาแสง2ทานหัวหน้าหน่วยงานหาทานและพนักงานสวยเวียกอีก5ทานโอกาสดังกล่าวในพิธีคณะประธานและแขกที่เข้าร่วมก็ได้ร่วมกันตัดเทปผ้าเปิดปลายและลั่นของเก่าบาทเพื่อประกาศสั่งตั้งตาแสงโพไซเป็นตาแสงทำอิฐของเมืองไสเสถาอย่างเป็นทางการ
7: หน่วยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: การฝึกอบรมนำใช้ระบบข้อมูลข่าวสารการเงินภาครัฐให้แผนกการอ้อมคลังแขวงไซสมบูรณ์สำเร็จในท้ายเดือนเมษาพันมานี้ที่ห้องประชุมแผนกการเงินแขวงภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา8วันมีฐานไสยวงศ์จิตวงศ์หัวหน้าแผนกการเงินแขวงพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินและสมณกรจากหัวหน่วยงบประมาณอ้อมคลังแขวงเข้าร่วม
8: ตลอดระยะการฝึกอบรมบรรดาครูฝึกและสมณกรได้พร้อมกันสุ่มสติปัญญาของตนเข้าในการเรียนการสอนด้วยความรับผิดชอบสูงเฮ็ดให้บัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายบรรดาครูฝึกและสมณกรก็ได้เอาใจใส่แลกเปลี่ยนคำขี้กำเห็นทอทอนบทเรียนซึ่งกันและกันโดยเฉพาะแม่นการสนองข้อมูลที่เป็นตัวอย่างในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะตัวจริงแต่ละจุดเวียก พร้อมนี้บรรดาสมณกรยังได้ลงติดตามตัวจริงอยู่คังเงินประจำแขวงตึมอีกเฮ็ดให้บรรดาสมณกรได้รับรู้และเข้าใจเป็นเอกภาพเกี่ยวกับการแนะนำขั้นตอนการจัดสรรแผนงบประมาณประจำปีงวด1การสั่งรวมแผนเพื่อขออนุมัติจากแขนงงบประมาณการอนุมัติแผนปีแผนงวดอันละเอียดการสร้างใบถอนเงินส่งไปหาคลังเงินประจำแขวงแนใส่เพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานการนำใช้ระบบข้อมูลข่าวสารการเงินภาครัฐอยู่แขวงชัยสมบูรณ์ได้ดำเนินไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในโอกาสกล่าวปิดพิธีสืบอมหมท่านสัญวงศ์จิตวงศ์ได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญของเรียกงานการนำใช้ระบบข้อมูลข่าวสารการเงินภาครัฐและได้เรียกร้องให้บรรดาสมณกรจงพร้อมกันนำเอาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปหมุนใช้เข้าในการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานตัวจริงอยู่ในแขนงการของตนโดยหันเป็นทันสมัยเพื่อรับประกันให้เรียกงานการนำใช้ระบบข้อมูลข่าวสารการเงินภาครัฐอยู่แขวงชัยสมบูรณ์ได้ดำเนินไปอย่างถูกต้องว่องไวโปร่งใสเป็นเอกภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาในระยะใหม่พุทธศรได้สวงนักข่าวแขวงชัยสมบูรณ์รายงาน
0: ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวอากาศประจำวัน
9: ความกดดันตามของอากาศร้อนยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือลงหาภาคกลางและกระแสลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศจะร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามักเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนแถว25ซนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง15หา18องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่าสาวส่วนให้ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนพ่อจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่าสาวส่วนให้ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา32องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่าสาวชนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา32องศาสำหรับแขวงชัยสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า25ชนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง17หา18องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า25ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง14หา25องศาหลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน
0: ์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามกองประชุมแถลงข่าวของรัฐบาลเวียดนามสมัยสามัญจัดขึ้นในวันที่4พฤษภานี้อยู่นครหลวงฮานอยท่านเลเตินเกินรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเวียดนามแจ้งฮู้ว่าเป้าหมายของรัฐบาลแม่นบรรลุได้การเติบโตสูงในปีนี้พร้อมทั้งหับประกันให้เศรษฐกิจมหาภาคมีความมั่นเทียงควบคุมภัยเงินเฟ้อหักษาความดุลเดียงระวังระดับความไวแต่คุณภาพของการเติบโตห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเวียดนามยังเว้าถึงบรรดามาตรการที่จะจัดตั้งปฏิบัติก่อนอื่นหมดแม่นต้องเสื่อมซึมผ่านขยายบรรดามติของกรมการเมืองรัฐบาลและสภาแห่งชาติสุดที่16อย่างมีประสิทธิผลเป็นเจ้าการอย่างมีไหวพริบและสมทบกันอย่างแน่นแฟนครบสุดเป็นเอกภาพมีประสิทธิผลระหว่างนโยบายงบประมาณและนโยบายการเงินพร้อมกับบรรดานโยบายมหาภาคอื่นๆคนคว้าก่อสร้างหางแผนการพื้นฐานเศรษฐกิจเอกราชอย่างหิบด่วนเป็นเจ้าตนเองติดพันกับการเสื่อมโยงเศรษฐกิจสากลในสภาพการใหม่ยกสูงคุณภาพการเติบโตพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสีมือแห่งงานพัฒนาการหมุนไส้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันเป็นดิจิตอล ท่านเลเตินเกินรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเวียดนามแจ้งฮู้ตึงว่ารัฐบาลจะสืบต่อปรับปรุงระบบระเบียบการและเศรษฐกิจให้สมบูรณ์แบบโยแหงการปฏิรูประเบียบการบริหารปรับปรุงสภาพแวดล้อมในด้านการลงทุนดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแรงและปฏิบัติการไล่เลียงประสิทธิผลเศรษฐกิจสังคมในการจัดแบ่งการคุ้มครองและนำใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมด
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนธนาคารพัฒนาแห่งชาติจีนแจ้งให้ฮู้ว่าไตรมาสทำอิฐปีนี้ธนาคารพัฒนาแห่งชาติจีนได้ปล่อยเงินกู้พิเศษเพื่อหาประกันความมั่นคงด้านการค้ากับต่างประเทศจำนวนหลายกว่า28ตื้อยวนเพื่อสนับสนุนวีซ่ากิจขนาดน้อยและจุลวีซ่ากิจหลายกว่า 6,500 แห่งในใส่สวยให้วีซ่ากิจที่เกี่ยวข้องหลุดพ้นความกดดันด้านเงินทุนเจ้าหน้าที่ภาคส่วนสังคมและชีวิตการเป็นอยู่ประชาชนของธนาคารพัฒนาแห่งชาติจีนกล่าวว่าในต่อหน้าจะตั้งหน้านำพาธนาคารหัวมือของตนเพิ่มทวีการสนับสนุนต่อวีซ่ากิจขนาดน้อยและจุลวีซ่ากิจในคงเขตจุดสุ่มต่างๆเส้นการค้ากับต่างประเทศอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อหาประกันการเติบโตของวีซ่ากิจเหล่านี้
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามกองประชุมรัฐมนตรีสาวหนุ่มกีฬาอาซีเต็มออกเสียงใต้ปี2006จัดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้อยู่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีการร่วมมือสาวหนุ่มอาซีเต็มออกเสียงใต้และการทูตกีฬาเพื่ออนาคตแบบยืนยงโดยเน้นนักถึงความสำคัญของการทูตกีฬาและเพิ่มทวีการร่วมมือในภาคพื้นเพื่อแก้ไขบรรดาสิ่งท้าทายในอนาคตรวมทั้งบทบาทของคนหุ่นหนุ่มท่านอิริกโทเรอร์รัฐมนตรีกระทรวงสาวหนุ่มและกีฬาอินโดนีเซียเน้นนักว่าอาซีเต็มออกเสียงใต้มีกำลังแห่งบุมซ่อนหลายพอสมควรเพื่อสร้างอนาคตแบบยืนยงผ่านการหอมมือข้ามสายแดนและการท่องเที่ยวพร้อมทั้งแขนงการอุตสาหกรรมกีฬาพร้อมกลายเป็นบรรดาภาคส่วนที่ขาดบ่ได้ของการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตกองประชุมครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการเพิ่มทวีการหอมมือและหักษาทวงทาการพัฒนาของภาคพื้นเท่านั้นหากยังแก้ไขบรรดาบุริมสิทธิ์ที่หากกบพ้นเด่นขึ้นรวมทั้งปัญหาสุขภาพจิตโอกาสเฮ็ดเวียกทักษะดิจิตอลและการมอบสิทธิ์ให้แก่สาวหนุ่ม
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบัดลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
10: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
11: แม่นแท้ละบ่แนวว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกได้ตัว
10: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
11: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดหนึ่งมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห่ล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าไผก็แล้วแต่ฐานุมันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
10: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
11: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงพรว่าอีหลี
10: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
11: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถูกปานเอากับปั้นทุบดิน
12: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วเสนอรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยาก
13: ยกสูงนำใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยาก สบายดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับประธานเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทได้ลืบล้างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้กระจายเสียงพร้อมกันทั้ง2ระบบคือระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.nr.org.lao และ application Radio Garden ได้เพราะรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ออกอากาศเวลา 19:30 น. 20:00 น.เป็นเวลายามแหลงท่านผู้ฟังหลายท่านกำลังรับประทานอาหารแหลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานนี้พวกเราก็จงเอาใจใส่รับผิดชอบให้หล่อนหน้าที่โดยจะบอกกับแม่นเซาให้สนาสาวกสิกรของพวกเราระยะคุณเขียวเก็บเกี่ยวมีมัดเข้านาแสงหลายเขตหลายท้องถิ่นที่ปักดำแต่หัวปีแดงกับแม่นเก็บเกี่ยวแล้วเตรียมความพร้อมสู่การผลิตฤดูฝนจะเป็นแนวพันธุ์ข้าวแนวพันธุ์พืชเกียมดินพวกเขาก็จงเอาใจใส่คุณเขียวให้ท่วงทันตามฤดูกาลลูกเต้าก็จงช่วยครอบครัวพ่อแม่เพราะว่าการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ค่าของชีพสูงขึ้นปัญหาราคาน้ำมันกระทบต่อการดำรงชีวิตของพ่อแม่ประชาชนพวกเราฉะนั้นก็จงสุ่มใส่การปลูกการเลี้ยงให้หลายขึ้นเพราะว่าการแก้ไขความทุกข์ยากนี้มีหลายสาเหตุท่านผู้ฟังถ้าพวกเราเป็นคนขี้คร้านมักง่ายบ่เฮ็ดบ่สร้างอย่างนั้นก็กลายเป็นคนทุกข์ยากเพราะว่าความทุกข์ยากนี้บ่เคยช่วยเหลือไผแต่น้ำใจของหมดมนุษย์เราสามารถช่วยเหลือกันได้ถ้าพวกเราเป็นคนดูมั่นขยันเพียรมีความอดทนมีความพยายามและเอาใจใส่ประกอบอาชีพด้วยความรักด้วยความดูมั่นขยันเพียรแล้วย่อมประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะว่าพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่ส่งเสริมในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเป็นต้นกำเนิดการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญซึ่งรายการพัฒนาชนบทได้ลืบล้างความทุกข์ยากได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาครอบครัวตัวแบบแต่ละคงเขตแต่ละท้องถิ่นมานำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำสำหรับรายการมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงแขวงเวียงจันทน์ประกาศบานพ้นทุกข์ตามดำรัส348ทับระบอกวมห้อยสนห้อยและหลังจากนั้นใจท่านได้รับฟังการจัดสรรที่อยู่ของประชาชนชาวเมืองงาแขวงหลวงพระบางที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำของหลวงพระบางปัจจุบันนี้แม่นยุกใหญ่แล้วห้อยสนห้อยมี2บานก็อย่าลืมติดตามรับฟังได้ซึ่งรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการระยะต่อไปนั้นตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการสะก่อน

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: สืบต่อปฏิบัติเวียกงานสามสร้างให้แข็งแรงโดยการหันเวียกหันกำลังพนักงานและพาหนะทื่นโหนลงให้หักฐานเอาแนวทางนโยบายเข้าสู่ประชาชนตั้งหน้าเฮ็ดเวียกศึกษาอบรมจัดตั้งปลุกระดมนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงให้หลายเพื่อให้ทุกเวียกงานมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าและกลายเป็นขบวนหักศาสตร์และพัฒนาที่ฟูดฟื้นกว้างขวางของมหาชนแต่ขั้นหักฐานขึ้นมา
1: เบิกบานมื้อซึ่งกับเพียงห้องจากรายการผ่านไปหลายท่านกำลังรับประทานอาหารเลี้ยงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาก็ติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาไปนำหวังว่าคงจะให้ความรู้และเป็นข้อคิดให้แก่ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นสูงใส่

ลาวทางศาสตร์เบาสะโพะอยู่ข่อยเวียงจันทร์พวมสุ่มใส่การจะตั้งฝันขยายมติกองประชุมใหญ่ของพรรคในแต่ละด่านให้บรรลุผลสำเร็จเวียกงานพัฒนาชนบทและหลุดพ้นความทุกข์ยากกระเมนเวียกงานหนึ่งที่เป็นบุริมสิทธิ์ที่สำคัญของข่อยเวียงจันทร์ได้รับความเอาใจใส่ตลอดระยะผ่านมาได้รับผลสำเร็จหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นการยั่งยืนความสำเร็จอันใหญ่หลวงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากตามดำรัส 38/ร.บ.ของพรรครัฐบาลบางออกเทื่อละกาวท่านนางเดือนเพ็งวงไสห้องหัวหน้าแขนงพัฒนาชนบทและหลุดพ้นความทุกข์ยากแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแก่เวียงจันทร์ได้รายงานต่อกองประชุมสรุปเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026ของแขวงเวียงจันทร์เมื่อบดลมานิวาผ่านการประเมินสภาพพ้นทุกข์ตามมาตรฐานของดำรัส 38/ร.บ.แขวงเวียงจันทร์ประกอบมี431บ้านมี 81,249 ครอบครัวมีพลเมือง 398,000 กว่าคนหญิง 200,000 กว่าคนซึ่งปัจจุบันนี้มีบ้านที่สามารถประกาศเป็นบ้านพ้นทุกข์แล้ว431บ้านกว่า100ในนี้มีครอบครัวพ้นทุกข์80,000 กว่าครอบครัวเท่ากับ99กว่าส่วนห้อยยังเหลือครอบครัวทุกยาก689ครอบครัวหรือเท่ากับ 0.85 ส่วนห้อยด้านการสร้างบ้านพัฒนาได้มีท่าขยายตัวดีขึ้นโดยบรรลุได้234บ้านเท่ากับ54กว่าส่วนห้อยและมีครอบครัวพัฒนา 68,000 กว่าครอบครัวเท่ากับ84กว่าส่วนห้อยเทียบใส่ปี2020มีครอบครัวพ้นทุกข์เพิ่มขึ้น 5,735 ครอบครัวเท่ากับ7กว่าส่วนห้อยครอบครัวพัฒนามี 19,000 กว่าครอบครัวเท่ากับ24กว่าส่วนห้อยในขณะที่ครอบครัวทุกข์ยากได้ลดลง 2,816 ครอบครัวซึ่งเป็นการยั่งยืนความถูกต้องของแนวทางการแก้ไขความทุกข์ยากของภาครัฐด้านพื้นฐานของรางการเชื่อมจอดชนบทก็ได้ลงทุนซะอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันมี431บ้านทั่วแขวงเวียงจันทร์สามารถบรรลุการเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานห้อยส่วนห้อยในทุกด้านเป็นต้นกระแมนด้านการศึกษาและสาธารณสุขประชาชนเข้าถึงโรงเรียนประถมมัธยมและการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานประชาชนมีแหล่งน้ำสะอาดใสและมีตะข่ายไฟฟ้าเข้าถึงทุกบ้านการสื่อสารและคมนาคมมีเส้นทางที่เที่ยวได้ตลอดปีและเข้าถึงระบบโทรคมนาคมที่ทันสมัยด้านเศรษฐกิจก็ได้เข้าถึงการซื้อขายเลขเปลี่ยนสินค้าและมีตลาดกว้างขวางท่านภูวงศ์บุญสู่ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทร์ได้กล่าวว่าเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานพัฒนาชนบทและหลุดพ้นความทุกข์ยากบรรลุผลสำเร็จหลายคืนนั้นในต้นหน้าได้วางทิศทางแผนการให้แผนกขั้นแขวงและเมืองต้องเป็นเจ้าการร่วมกันในเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากให้มีผลสำเร็จยิ่งขึ้นเป็นต้นกระแมนการสร้างแผนแก้ไขตามมาตรฐานที่ยังบ่ทันบรรลุที่ขึ้นกับความรับผิดชอบของแขนงการที่มีความรับผิดชอบโดยตรงพร้อมทั้งระดมแรงทุนและจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างให้บรรลุมาตรฐานบ้านพ้นทุกเมืองพ้นทุกและสร้างบ้านใหญ่ให้กลายเป็นตัวเมืองในชนบทให้ปรากฏผลเป็นจริงให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมหีบฮ้อนปรับปรุงฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและมีความเป็นเอกภาพกันในทุกขั้นศูนย์กลางลงฮอดบ้านเมื่อฐานข้อมูลสำเร็จแล้วให้รายงานคณะประจำพรรคแขวงเพื่อขอที่ชี้นำในการออกข้อตกลงรับรองผลการประเมินเป็นทางการท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงผลสำเร็จของเวียกงานพัฒนาชนบทและหลุดพ้นความทุกข์ยากประจำปี2025แม่นมรรคผลแห่งความสามัคคีและความบึกบืนของทุกภาคส่วนที่บานพ้นทุกบรรลุห้อยส่วนห้อยบ่แม่นจุดหมายปลายทางแต่แม่นบาดกาวเริ่มต้นที่มั่นคงในการสร้างสาพัฒนาให้กลายเป็นเมืองเข้มแข็งรอบด้านและสร้างชีวิตการประยุกต์ของประชาชนให้มีความสมบูรณ์อย่างยืนยงในอนาคตที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงแขวงเวียงจันทร์ประกาศบานพ้นทุกตามดำรัส 348/ร.บ.กวมหอยส่วนหอยก็วังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วเมื่อเว้าถึงเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากนี้เป็นหน้าที่ของพวกเขาทุกคนที่จะต้องเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติทุกแขวงทุกครอบครัว
เริ่มแตก

ขันบ้านขันเมืองฮอดขันศูนย์กลางก็จงมีความหัวไม้หัวมือเอาใจใส่ประกอบส่วนในเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อคืนกับเพลงฮ้องจากรายการสากลและหลังจากนั้นจึงจะมาพบกับอินทวรไหลยะต่อไป

0: ได้บ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
1: เออก็แม่นแล้วเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่มาเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับพอสุขภาพได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: เบิกบานมนซืนกับเพียงห้องจากรายการผ่านไปแล้วตอนนี้จะให้โนรีมานำเสนอบทที่เว้าถึงการจัดสรรที่อยู่ของประชาชนชาวเมืองงาแขวงหลวงพะบางที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำของหลวงพะบาง
3: ท่านผู้ฟังที่หักแพงทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการลงติดตามการจัดสรรและยกย้ายประชาชนชาวเมืองงาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำของหลวงพะบางปัจจุบันแม่นยกย้ายสำเร็จแล้วห้อยส่วนห้อยจำนวน2บ้านในท้ายเดือนเมษาพันมาท่านบุญคงหลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงและท่านค้ำแสงอาลีกรรมการประจำพรรคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยแผนกการที่เกี่ยวข้องได้ลงเขื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะโอ้ล้มประชาชนบ้านลาดหานซึ่งเป็นบ้านจัดสรรใหม่เมืองงาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำของแขวงหลวงพะบางสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานจัดสรรยกย้ายและฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเมืองงาที่ถูกผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำของหลวงพะบางจากหน่วยงานรับผิดชอบเรียกงานดังกล่าวโดยให้ฮู้ว่าเรียกงานจัดสรรยกย้ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการมีทั้งหมด11บ้านในนั้นมีบ้านยกย้ายหมดบ้านจำนวน6บ้านและยกย้ายบางส่วนมี5บ้านรวมมีทั้งหมดแมน845ครอบครัวมีพลเมือง 4,252 คนและปัจจุบันนี้สามารถจัดสรรและยกย้ายสำเร็จห้อยส่วนห้อยแมนมี2บ้านก็คือบ้านลาดหานและบ้านโคกผุเอามารวมกันอยู่บ้านลาดหานรวมมี2ห้อย33ครอบครัวซึ่งได้ยกย้ายเข้าบ่อนจัดสรรใหม่สำเร็จในเดือนมีนาพันมาและสำหรับบ้านอื่นๆก็แม่นมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเช่นการก่อสร้างบ้านจัดสรรใหม่บ้านย้อยไฮสำเร็จแล้วหลายกว่า86ส่วนห้อยส่วนบ้านลาดละมูลบ้านห้วยหินและบ้านพลสว่างแม่นพร้อมอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางและที่พักอาศัยซึ่งมีความคืบหน้าแต่ละบ้านประมาณ31ส่วนห้อยขึ้นไปนอกจากนั้นก็ยังได้สำเร็จการเก็บกำข้อมูลทรัพย์สินวัดแทกเนื้อที่ดินปลูกสร้างและดินทำการผลิตทดแทนให้แก่บ้านอื่นๆที่ยังเหลือเพื่อก้าเกี่ยมความพร้อมในการยกย้ายตามแผนการที่วางไว้ซึ่งในโอกาสดังกล่าวทางทานเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้มีการสอบถามถึงสภาพการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพการผลิตกสิกรรมการศึกษาของลูกหลานและปัญหาความยุ่งยากต่างๆที่ประชาชนพวมประสบอยู่ภายหลังที่มีการยกย้ายบ่อนจัดสรรใหม่พร้อมทั้งได้รับฟังข้อเสนอความปรารถนาและปัญหาข้างค้าของประชาชนเพื่อนำไปพิจารณาแก้ไขให้เหมาะสมและในโอกาสประชาชนบ้านลาดหานได้แสดงความดีใจและขอบใจต่อการเอาใจใส่ของภาครัฐที่ได้ลงมาติดตามซีน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเสนอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อแก้ไขปัญหาด้านที่ดินกสิกรรมการผลิตน้ำใส่น้ำดื่มเส้นทางคมนาคมและการส่งเสริมอาชีพใหม่ให้ความมั่นคงยืนยงการลุกเคลื่อนไหวครั้งนี้ท่านเลขาพรรคแขวงพร้อมด้วยคณะก็ยังได้เยี่ยมชมสภาพรวมของบ้านและพื้นฐานโครงรางที่ทางโครงการก่อสร้างทดแทนให้เซนวาที่พักอาศัยระบบถนนหนทางตานางไฟฟ้าน้ำสะอาดโรงเรียนสุขศาลาและวัดตื่มอีกเอานี่ก็เป็นบางความคืบหน้าที่ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนได้ลงติดตามเยี่ยมยามสำหรับการจัดสรรและยกย้ายประชาชนชาวเมืองงาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำของหลวงพะบาง ถ้าหากว่ามีความคืบหน้าตื่มแล้วใดจะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันตื่ม
2: หลายท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาก็ติดตามรับฟังรายการของพวกเราไปนำหวังว่าคงจะให้ความรู้และเป็นข้อคิดให้แก่ท่านผู้ฟังซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเราก็ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยได้เอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการแก้ไขความทุกข์ยากก็เริ่มจากตัวเองนี่แหละท่านผู้ฟังอยากหลุดพ้นความทุกข์ยากได้ก็จงมีความรู้มั่นขยันเพียรมีความอดทนคนภายในครอบครัวก็จงมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันความทุกข์ยากก็มีหลายสาเหตุถ้าเป็นคนขี้ค้านบ่เฮ็ดบ่สร้างอย่างนั้นก็กลายเป็นคนทุกข์ยากบ่แม่นว่าจะคอยแต่บุญวาสนาฉะนั้นเฮาก็จงมีความเอาใจใส่รับผิดชอบเวียกงานที่ตนเองปฏิบัติอยู่นั้นให้หล่อนหน้าที่เอาใจใส่โชคอยู่หากินด้วยความรักด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักอาชีพในการประกอบส่วนในการสร้างอยู่ทำกินปัจจุบันจะเป็นสาวให้สาวนาสาวกสิกรแม่ค้าสาวขายกรรมกรแบกหาบ3ล้อพ่อตู้แม่ตู้ลุงเป่าอาของพวกเฮาที่เอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจครอบครัวตัวเองนั้นโดยเฉพาะก็แม่นสาวให้สาวนาสาวเกษตรกรของพวกเฮาซึ่งอยู่ในระยะกะเกียมสู่การผลิตฤดูฝนซึ่งปัจจุบันนี้หลายแขวงก็มีฝนตกลงมาได้แล้วท่านผู้ฟังเฮ็ดให้หลายเขตหลายท้องถิ่นมีการกะเกียมดินกะเกียมแนวปลูกกะเกียมแนวพันธุ์พืชเพื่อเฮ็ดให้การผลิตนั้นท่วงทันตามฤดูกาลเพราะว่าการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มีความมั่นคงสาวให้สาวนาประชาชนของพวกเฮาที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมามีการปลูกการเลี้ยงให้หลายขึ้นสิ่งใดที่พอปลูกได้อยู่ตามหัวให้ไปนาเฮือนสานบ้านช่องปลูกผู้ละต้น2ต้นปลูกหลายก็ให้กลายเป็นสินค้าเคียงคู่กันไปมีการปลูกการเลี้ยงเฮ็ดให้เศรษฐกิจครอบครัวตัวเองนั้นมีอยู่มีกินก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้เคียงคู่กับการเอาใจใส่รักษาสุขภาพร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงด้วยความห่วงใยจากรายการพัฒนาชนบทและลืบลางความทุกข์ยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องในการดำรงชีวิตประจำวันพบพอกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
4: เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังอย่ามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ส่งเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: รางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่59ออกข้างวันที่6เดือนพฤษภาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาทับ45เสด็จรับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริมจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังกัดหน่วยบาลและกดการความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดขอเรียนเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาความพร้อมของสุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลสลากพัฒนา 5/45 แมนผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข01หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาลนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแมนซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกียมสามารถลุ้นได้หารางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่ถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มรางวัลที่2รางวัลละ5ล้านกี่รางวัลที่3รางวัลละ 200,000 กี่รางวัลที่4รางวัลละ 20,000 กี่และรางวัลพิเศษรางวัลละ10ล้านกี่การเบิกจ่ายรางวัลสลากพัฒนา 5/45 1เกมเสี่ยงมั่นใจรางวัลเดียวเท่านั้นบ่จ่ายซ้ำซ้อนผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอปแฮปปี้545โดยความสมัครใจบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแม่นหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐที่เคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านตรงกันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศซึ่งในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์ซึ่งเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์เฟซกระทรวงการเงิน และท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีหอยหลืบขีดข่าเปื้อนบ่ความแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทางราชการขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นเทียบห้อยเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทความเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเส้นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้การกดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้เก็บบัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้เก็บบัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้เก็บบัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้เก็บบัตรหมายเลข4พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นเทียบห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานขอเสนอหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1ไปหาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเขาใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลาดในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทาง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลาดในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเซ็งแห่ด้วยบานตกลงมาสู่บนน้องหับทันด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานตะโพงหน่วยบานไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์กลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลาดในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่ยำห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2การดำเนินกิจการในวัฒนธรรมจะเกิดเป็นการพักผ่อนยอดอารมณ์ของผู้ที่มักเส้นส้มคือรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมตามเหตุการณ์ทำและรายได้ของแจ้งที่ฝ่ายหวยสารและขับของความมั่นของรัฐที่จัดเก็บอำนาจเกินหนึ่งมีเงินแยนในท้องตลาดขึ้นกับส่วนบกการเงินธนาคารนี่คือกับดาวประกอบความเจริญสังคมในย่านหนึ่งก็เพื่อเป็นการกำกับกับนักศาลอยู่บริบทต้องการในแบบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเด็กกดเสียงหายหน่วยบานตกลงมาสู่บ่อน้องหับทันดานอหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจนะคณะกรรมการลำดับต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ถือคันเครื่องพักเอาในบานที่ตกลงมาสู่บ่อน้องหับทันดานอของแต่ละในตุ้มเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์กลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุหน่วยบานเลขเสียงเขาใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5
และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติได้เกียรติออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1การออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาเลข6โตแม่นำใส่หน่วยบาททั้งหมด60หน่วยบาทและจะเสี่ยงเอา6หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและนำไปบักไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้งที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่2ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้งที่2การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นล้วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้งที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่3ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการเดินออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มงกุฎพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงกุฎเป็นขั้งที่3การออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวเพียงขั้งเดียวแม่นจะได้รับผลทั้งเลข5ตัวเลข4ตัวเลข3ตัวเลข2ตัวและเลข1ตัวท้ายขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้งที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่4ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้งที่4เงื่อนไขในการเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถือรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีหอยหลืบขีดข้าเปื้อเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆท่านจึงสามารถแลกหักเอาเงินรางวัลได้ขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้งที่5

0: หน่วยบาลหมายเลขเสียงประจำลักขั้งที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการเดี๋ยวมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มุกกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์มุกกลมเป็นขั้งที่5เพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้หับเกียรติข่าวห่วงเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมจากบรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง7ภาคส่วนขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10และต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการแสดงหน่วยบาลหมายเลขประจำหลักเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจนะคณะกรรมการและหน่วยบาลหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่6ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการเดินมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มุกกลมในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซิร์นคณะกรรมการได้ย่อคันยกเพื่อเฮียนให้นโยบายตกลงมาสู่บ่อน้องหักทางด้านนอกขอเฮียนเซิร์นขอขอบใจนักคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วย
1: ขณะนี้หน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลก็ได้ถูกนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่พ้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาลและทำการไขหน่วยบาลเพื่อเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านรับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่59ออกข้างวันที่6เดือนพฤษภาคมปี2016รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขสามเจ็ดสี่สองหกศูนย์สามเจ็ดสี่สองหกศูนย์เลขหาตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดสี่สองหกศูนย์เจ็ดสี่สองหกศูนย์เลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขสี่สองหกศูนย์สี่สองหกศูนย์เลขสามตัวได้แก่หมายเลขสองหกศูนย์สองหกศูนย์เลข2ตัวได้แก่หมายเลข60 60และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลากวัฒนา 5/45 คอยพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลากพัฒนา 5/45 รางวัลที่1ต้องถูกผ่าหมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกทบทวนออกหมุนค่ารางวัลตามสุด1ตื้อกี่สลากพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข43หมายเลข43รางวัลที่2ต้องถูก4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกทับผลออกรางวัลละ5ล้านกี่หน่วยที่2ได้แก่หมายเลข22หมายเลข22รางวัลที่3ต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกทับผลออกรางวัลละ 200,000 กี่หน่วยที่3ได้แก่หมายเลข25หมายเลข25รางวัลที่4ต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกทับผลออกรางวัลละ 20,000 กี่หน่วยที่4ได้แก่หมายเลข01หมายเลข01และรางวัลพิเศษต้องถูกหาหมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10ล้านกี่และหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข36หมายเลข36ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนพื้นผลของการออกเลขรางวัลให้ประธานทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่59ออกข้างวันที่6เดือนพฤษภาคมปี2016รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข374260 374260เลข5ตัวได้แก่หมายเลข74260 74260เลข4ตัวได้แก่หมายเลข4260 4260เลข3ตัวได้แก่หมายเลข260 260เลข2ตัวได้แก่หมายเลข60 60และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ได้แก่หมายเลข43หมายเลข22หมายเลข25หมายเลข01หมายเลข36ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิรางวัล ที่ได้ให้การประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขอให้พ้นให้บรรดาทานจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในการออกเล่นรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านที่เคารพในแง่คิดของท่านนี่ท่านคิดว่าคนที่มักเว้าโกงๆเป็นแบบใดสำหรับผู้ดำเนินรายการคิดว่าคนที่มักเว้าโกงๆนั่นมันเป็นคนที่เว้าตามที่คิดหลายคนก็บอกว่าคนที่เว้าโกงเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์เปิดเผยแล้วก็บ่มักอ้อมค้อมบ่มักให้เวลาเสียไปล่าเลือกที่จะเว้าโดยโกงย้อนว่าเขามีความกล้าหรือมีใจกล้ามีความมั่นใจบ่มักการแสดงแต่ว่ามักเว้าตามที่ตนเองคิดออกมาสรุปแล้วคนที่เว้าโกงๆมักจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์และเปิดเผยแต่ว่าบางเทื่อเขาอาจจะเหี้ยนหู้ตื่มอีกในการสื่อสารกับคนอื่นที่อยู่อ้อมข้างเพื่อให้ทำการดำรงชีวิตนั้นง่ายและมีความสุขกับคนที่อยู่ในสังคม
1: เพราะฉะนั้นเมื่อนี้รายการเพลงดังในอดีตจะเว้าถึงการประพันธ์เพลงในรูปแบบกระทบโดยกงและกระทบโดยอ้อมว่ามันมีความแตกต่างและมีพลังดึงดูดต่างกันคือแนวใดและอย่าลืมหากท่านผู้ฟังมีเพลงที่ท่านมักในหัวใจอยู่อยากจะบอกฮู้โฆษกรับฮู้นำก็สามารถแนะนำสู่รายการของพวกเขาได้เขาขอเริ่มต้นรายการด้วยเพลงต่อไปนี้ฟังแล้วท่านคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่กระทบโดยกงหรือโดยอ้อมและท่านเองมักเพลงแบบนี้บ่

0: ท่านที่เคารพเพลงธรรมชาติวังเหวียงเป็นเพลงที่นักประพันธ์แต่งขึ้นเพื่ออยากจะบอกให้ผู้ฟังว่าเมืองวังเหวียงนั้นมีหยังแน่บอกง่ายๆก็คือว่าเป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาจุดประสงค์แมนโฆษณาให้ผู้ฟังนั้นได้ฮู้ว่าวังเหวียงมีบอนที่พวกเขาสามารถไปเบิ่งประชุมได้หลายบอนมีบอนที่หน้าไปเที่ยวได้หลายแห่งเช่นว่าน้ำสองที่ไหลเย็นเลี้ยวเห็นป่าน้อยลอยมาผาแดงตั้งสูงสง่ามาแล้วเห็นเป็นสุขเพลงนี้ก็ได้แจ้งบอกให้ผู้ฟังรู้ถึงสถานการณ์ที่พักสถานที่ไปท่องเที่ยวไปเที่ยวชมว่าแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่กระทบโดยกงนั่นแหละว่าเพราะว่าผู้ประพันธ์เพลงเองก็ได้นำเอาสถานที่แล้วก็หลายๆอย่างเข้ามาอยู่ในเพลงนั้นแล้วก็เป็นเพลงที่ใช้คำประพันธ์แบบบอกเล่าธรรมดาแต่ว่าเมื่อมาตีจังหวะเขาใส่ก็เห็นว่าเขาสามารถจินตนาการได้ว่าอยู่วังเวียงมีหยังแน่
1: ก่อนนี้เพลงที่พรรณนาถึงเมืองวังเวียงผ่านมามีนักประพันธ์หลายท่านได้แต่งที่ต้องการแจ้งบอกหรือกระทบในแง่มุมที่แตกต่างกันดังเพลงวังเวียงแดนมิ่งเมืองซองของท่านสอสี

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www

0: สำหรับเนื้อในเพลงที่เขียนไว้ว่าแสงอรุณจองน้ำสองซองแสงเวียววาวเหมือนดังดวงใจเบาสาวทุกเผ่าชนเพศไฟแห่งนี้พร้อมกายวาจาหักษาซื่อเกียรติศักดิ์ศรีจงบุกหน้าก้าวขึ้นทวีหวมสามัคคีวังเวียงเฮาเอ่ยเพลงนี้นักประพันธ์ได้ใส่รูปการเปรียบเทียบหลายกว่าเพลงอื่นที่ได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้แล้วก็เป็นการเปรียบเทียบที่สามารถเห็นถึงการกระตุ้นให้สาววังเวียงมีจิตใจสำนึกถึงความฮักความสามัคคีทวีความฮักแพงเสื้อชาติของตนเองเพลงนี้ได้ยกให้เห็นว่าคนวังเวียงคนล่องแม่น้ำสองนั้นเด็ดเดียวเข้มแข็งมาแต่ดนานการลูกหลานก็ต้องได้สืบทอดภารกิจดังกล่าวหักษาเป็นมูลเสื้อวีรชน
1: ต่อจากนี้รายการเฮาจะนำเสนอเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เว้าถึงวังเวียงคือกันแต่นักประพันธ์เพลงนี้ได้ใส่รูปแบบพรรณนาโดยอ้อมก่อนจะก้าวสู่เนื้อในสำคัญของเรื่องฟังเพลงนี้ผลงานการประพันธ์และขับห้องของนักศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งคำภูทวีวรรณกับเพลงวังเวียงในดวงใจ

0: ท่านผู้ฟังที่รักแพงเพลงวังเวียงดวงใจหรือว่าเพลงวังเวียงในดวงใจเพลงนี้ก็ว่าได้ว่าเป็นเพลงที่เชิญชวนให้พวกเราไปเที่ยวเมืองวังเวียงแต่ว่าการเชื้อเชิญนี้นักประพันธ์ได้ยกสิ่งหนึ่งมาล่อใจผู้ฟังโดยเฉพาะก็เป็นล่อใจผู้ชายนั่นแหละว่าหายใจขึ้นแล้วก็ให้อยากจะไปนั่นก็คือลูกสาวของสาววังเวียงที่เป็นลูกหลานของปู่ผาแดงซึ่งมีความสวยงามแบบธรรมชาติแท้ๆเว้ากะสิวาแถลงเห็นหลานปู่ผาแดงกระเดียมขิงห่วงหนางามกระด้อตั้งแต่คอจดขาขย้อนเบิ่งใบหนาสิบ่ขาคนมองเป็นการประพันธ์เพลงในลักษณะแบบนี้อาจารย์คำภูทวีวรรณเพิ่นถนัดแล้วก็เห็นว่ามันเป็นวาทศิลป์หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความงามที่จูงใจให้คนอยากจะไปคำว่าเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วในแง่ของความฮักก็คือความงามของสาววังเวียงซึ่งเป็นหลานเจ้าปูผาแดงซึ่งเพลงนี้ได้พรรณนาว่างามบ่มีบอนติงามบ่มีบอนฮิความงามพาให้ลงไหลแท้ๆแต่ว่าในการประพันธ์นั้นแต่เสื่องซ่อนความหวาดกลัวไว้ก็คืออำนาจแห่งความเชื่อความเชื่อกับเจ้าปู่ผาแดงที่มีฤทธิ์เดชและมีคนยึดถือมีคนที่เคารพบูชาและผู้ใดที่ไปที่นั่นต้องมีสัจจะเท่านั้นเนื่องในเพลงที่บรรยายไว้ว่ากระเดียมขิงห่วงหนาคำนี้มันหมายถึงความหวาดกลัวและชีวิตภายภาคหน้าแต่ถึงแนวใดก็ดีเพื่อเปิดเผยความลับนี้นักประพันธ์ได้เขียนไว้ว่าเมืองวังเวียงเบิ่งบนใดก็สวยงามมดบ่ว่าจะเป็นสายน้ำธรรมชาติความมีน้ำใจและความสงบสุขและอื่นๆที่อยู่ในเมืองวังเวียง
1: ท่านที่ฮักเพลงมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตได้นำเสนอเพลงที่ติดพันกับเมืองวังเวียงซึ่งบางเพลงประพันธ์ด้วยการใส่ประโยคบอกเล่าบางเพลงได้ประพันธ์ด้วยคำเว้าที่มีศิลปะกล่าวถึงโดยอ้อมแต่ถึงอย่างใดก็ตามวังเวียงเป็นดินแดนที่งามวังเวียงเป็นเมืองหนึ่งที่มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวลาวและชาวต่างชาติปัจจุบันวังเวียงได้รับการพัฒนาขึ้นหลายมีที่พักหลากหลายรูปแบบห้านอาหารที่ทันสมัยและโดยเฉพาะแมนทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงเฮ็ดให้การเดินทางสะดวกและว่องไวขึ้นหลายสรุปแล้ววังเวียงสมกับคำว่าดินแดนที่สวยงามเพราะเป็นบ่อนที่มีธรรมชาติอันมหัศจรรย์เป็นสถานที่ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยี่ยมยามคงยากที่จะลืมหลง

0: ท่านที่รักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี
1: ้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับบ่าวสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อลงติดตามกวดกาคุ้มครองเวียกงานการท่องเที่ยวและการบริการจากสภาพในปัจจุบันภาคและรัฐบาลต้องยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนให้สูงขึ้นกว่าเก่าเวียดนามสู่ซนให้บรรลุระดับเติบโตสูงในปีนี้ต่อไปเสิร์นทานฟังรายละเอียด
1: เมื่อวานนี้ที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียทานทองสวรรค์พรหมวิหารของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับทานกิบรานราคาบุมิงราคาห้องประธานาธิบดีอินโดนีเซียในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4-5พฤษภาคมนี้ในโอกาสนี้ทานทองสวรรค์พรหมวิหารได้ส่งความยื้อยามถามข่าวจากพนธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศมายังการน้ำคันสูงของอินโดนีเซียและได้แสดงความปิติยินดีที่ได้เยี่ยมคำนับพนธานกิบรานราคาบุมิงราคาห้องประธานาธิบดีอินโดนีเซียในโอกาสเยี่ยมยามอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งทำอิฐภายหลังดำรงตำแหน่งเป็นห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวพบปะกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียเพื่อสุขยุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุน2ฝ่ายพร้อมทั้งได้แจ้งผลการพบปะ2ฝ่ายกับทานสุกิโอโนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียโดยย่อซึ่งสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพสุขโยกการหัวมือในหลายด้านเพื่อส่งเสริมการพัวพันหัวมือระหว่างสองฝ่ายในด้านต่างๆให้ขยายตัวในตัวหน้าโดยเฉพาะการสุขโยกการหัวมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศให้ขยายตัวการยกระดับการพัวพันหัวมือสองฝ่ายในตัวหน้ารวมทั้งการร่วมกันกักเกียมจัดบรรดากิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างลาวและอินโดนีเซียในปีหน้าสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันยาวนานและการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างลาวและอินโดนีเซียในระยะ69ปีผ่านมาที่ได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามระหว่างการน้ำคันสูงและประชาชน2ประเทศอย่างเป็นปกติการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆได้รับการพัฒนาเป็นก้าวๆสองฝ่ายยังเห็นดีสุขยู่ส่งเสริมการร่วมมือในด้านต่างๆที่2ประเทศมีท่าแห่งไฮไลท์ขึ้นเป็นต้นด้านกสิกรรมพลังงานการค้ำประกันด้านสิ่งแวดล้อมอาหารโบเฮเลนอื่นในโอกาสนี้สองฝ่ายจะร่วมกันจัดกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือสองฝ่ายระหว่างลาวอินโดนีเซียครั้งที่6อยู่ลาวในโอกาสรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในต้นปีหน้าตามคำเชิญของฝ่ายลาวในโอกาสนี้ทานทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้ต่างนาให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อรัฐบาลและประชาชนอินโดนีเซียสำหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือลาวตลอดระยะผ่านมาโดยเฉพาะการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2014ผ่านมาท่านกิบรานราคาบูมิงราคาห้องประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุอุ่นและติราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามครั้งนี้พร้อมทางแจ้งให้ทราบว่าอินโดนีเซียถือลาวเป็นประเทศเพื่อนมิตรที่สำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ในการร่วมมือด้านพลังงานการค้ำประกันด้านสิ่งแวดล้อมอาหารกสิกรรมอื่นๆซึ่งเป็นการประกอบส่วนเข้าในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงภายในภาคพื้นพร้อมทั้งแสดงความยินดีต่อการจะยกระดับการพัวพันร่วมมือระหว่าง2ประเทศในอนาคตซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่าง2ประเทศให้นับมือนับแน่นแฟนยิ่งขึ้น
0: เมื่อวานนี้ศาลประชาชนสูงสุดได้จัดกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาผู้พิพากษาศาลประชาชนสูงสุดโดยการเป็นประธานของท่านไพวีศรีบริภากรรมการส่วนกลางภาคประธานศาลประชาชนสูงสุดมีบรรดาห้องประธานพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้พิพากษาและพนักงานลักแหล่งที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้สรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาผู้พิพากษาในระยะ1ปีผ่านมาและวางทิศทางแผนการในปีนี้ผ่านมติตกลงกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอาการแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้พิพากษาศาลประชาชนสูงสุดผ่านข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งกองเลขาและผู้ช่วยกองเลขาสภาผู้พิพากษาการประกอบความคิดความเห็นใส่หางกฎหมายสำนวนคดีฮือฟื้นเวียกงานบุคลากร และบัญหาสำคัญอื่นๆของศาลปัจจุบันในโอกาสนี้ทานภัยวีศรีบริพาได้เน้นหนักให้บรรดาสมาชิกสภาผู้พิพากษาจงยกสูงความรับผิดชอบเข้าในการค้นคว้าบรรดาเอกสารให้ลึกซึ้งประกอบคำเห็นอย่างตรงไปตรงมาอย่างจัดแจ้งเพื่อหาประกันให้การพิจารณาบัญหาต่างๆมีความถูกต้องโปร่งใสและสอดคล้องกับกฎหมายทั้งนี้เพื่อแน่ใจเหตุให้เวียกงานตุลาการมีความเข้มแข็งสามารถกำหนดทิศทางแผนการเคลื่อนไหวในปี2026และระยะ5ปีต่อหน้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา32ของกฎหมายว่าด้วยศาลปัจจุบันกองประสมครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวสำคัญในการปรับปรุงกลไกการเหตุเวียกของสภาผู้พิพากษาให้มีความหนักแน่นหาประกันความยุติธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายในสังคม
1: ในต้นหน้ารัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อลงติดตามกฎการและคุ้มครองบรรดาบริษัทท่องเที่ยวการบริการขนส่งนักท่องเที่ยวโรงแรมเฮือนพักห้านอาหารและสถานบันเทิงพนักงานน้ำเที่ยวที่เคลื่อนไหวเปิดบริการบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายรวมทั้งเก็บกรรมสถิติบรรดาหัวหน่วยธุรกิจท่องเที่ยวแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อที่ติดพันกับธุรกิจการท่องเที่ยวอื่นๆในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน2026จัดขึ้นเมื่อบดุลมานี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ว่ารัฐบาลมอบให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งสืบต่อปรับปรุงและก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะบรรดากิจกรรมและโครงการบุริมสิทธิ์เพื่อเสื่อมโยงเสื่อมจอดภายในและภาคพื้นในใส่อำนวยความสะดวกให้แก่การผลิตการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนให้มีความคืบหน้าและสำเร็จตามแผนการที่กำหนดไว
2: ้สืบต่อลงติดตามโครงการและคุ้มครองบรรดาบริษัทท่องเที่ยวการบริการขนส่งนักท่องเที่ยวโรงแรมเงินพักห้างอาหารและสถานที่บันเทิงพนักงานนำเที่ยวที่เคลื่อนไหวเปิดบริการบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและเก็บสถิติบรรดาหัวหน่วยธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมทางแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อที่ติดพันในธุรกิจการท่องเที่ยวสืบต่อปรับปรุงและก็สร้างพื้นฐานโครงสร้างในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะบรรดากิจกรรมและโครงการบริมสิทธิ์เพื่อเสริมโยงเสื่อมจอดภายในและภาคพื้นเพื่ออำนวยให้แก่การผลิตการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนให้มีความคืบหน้าและสำเร็จตามแผนที่กำหนด
1: ท่านคำภาพิมสรในฮู้เติมว่ารัฐบาลได้ซีนำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสุ่มใส่เก็บรายรับงบประมาณจากแหล่งรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนด้วยการสุ่มใส่หันเป็นทันสมัยให้แข็งแรงและปรากฏผลเป็นจริงหลายขึ้นเพื่อให้สามารถเก็บรายรับเพิ่มขึ้นทดแทนรายรับที่จะสูญเสียจากการปฏิบัตินโยบายหลุดพ้นอัตราอากรต่างๆก็คือผลกระทบต่อสังคม
0: จากสภาพในปัจจุบันภาคและรัฐบาลต้องยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนให้สูงขึ้นกว่าเก่าเพื่อปลุกระดมเต่าโฮมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นตีถอยกลุ่มคนบ่ดีที่สืบต่อเสกสรรปั้นแต่งใส่ไฮไปซีบิดเบือนความจริงโดยการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์นำใส่ปัญญาประดิษฐ์ AI สร้างความเสียหายให้ผู้นำของภาครัฐและประเทศเราในโอกาสประกอบความเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร้าวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ภายใต้หัวข้อบทบาทของสื่อมวลชนในการปลุกระดมคนขวายและเต้าโฮมความสามัคคีทั่วปวงชนลาวทางชาติในวันที่28เมษายนมาที่หอประชุมแห่งชาติท่านคำมอนจันทจิตกรรมการสำหองศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคซีให้เห็นว่าก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่สภาพการของโลกและภาคพื้นมีการหันเปลี่ยนอย่างไวว้าและคาดคะเนได้ยากการสืบต่อยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมเต้าโฮมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นอยู่ในยุคแห่งความยุ่งยากนี้ต้องเพิ่มทวีบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของภาคต่อสื่อมวลชนสร้างให้ภาคในบรรดาองค์การสื่อมวลชนมีความปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่นเอาใจใส่ซีนำคุ้มครองสื่อมวลชนให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้
3: สภาพการของโลกในภาคพื้นมีการผันเปลี่ยนอย่างไวว่าและขาดคะแนนได้ยากสภาพภายในประเทศของเขายังประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเงินพวกคนบ่ดียังสืบต่อเสกสรรปั่นแต่งใส่หายไปสีวิดเบือนความจริงด้วยการนำใส่ซื้อนำใส่ AI สร้างความเสียหายแก่ผู้นำของพรรคของรัฐและประเทศของพวกเขาด้วยเหตุนั้นการสืบต่อยุคสูงบทบาทสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมต่อโค้งความสมัครใจเป็นผู้แทนในยุคแห่งความอย่างนี้แม้มีความสำคัญยิ่งกว่าเวลาใดหมด อยากเห็นได้คือดังนั้นเห็นควรจะได้ป้องกันสงสัยสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์จักรการจัดตั้งของสื่อมวลชนอยู่ในบรรดาองค์การจัดตั้งพรรครับองค์การจัดตั้งมหาชนในสังคมให้นักแน่นเข้มแข็งสามารถจัดตั้งปฏิบัติภารกิจปากของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพทำประกันได้4ลักษณะของสื่อมวลชนคือลักษณะตัวจริงลักษณะสื่อสังคมลักษณะแนะนำและลักษณะตัวสูงเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวโฆษณาบุกระดมเต้าโค้งความสมาธิประชาชนบรรดาเปล่าให้มีน้ำใจอักษาหักระบอบใหม่ยุคสูงจิตใจเด็กละเป็นเจ้าตัวเองพึงตัวเองป้องกันออกแข่งขันสร้างกระบวนการรักษาและพัฒนาให้มีความปลอดภัยและเป็นอุปถัมภ
0: ์ท่านคำมอนจันทจิตซีให้เห็นเติมว่าในต่อหน้าต้องเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างทันแถวหนักข่าวผู้เฮ็ดเวียกงานในโครงเขตสื่อมวลชนให้มีทางปริมาณและคุณภาพใหม่ตอบสนองกับเงื่อนไขและสภาพการเลี้ยงท้วงใหม่ในการพัฒนาสื่อมวลชนของภาคสร้างสภาพแวดล้อมเฮ็ดเวียกที่สะดวกมีพื้นฐานโครงร่างวัตถุเทคนิคที่รับประกันสนองงบประมาณประกอบภาชนะอุปกรณ์สื่อมวลชนที่ทันสมัยให้ครบถ้วนและวางระบบระเบียบการนำใส่เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามกองประชุมแถลงข่าวของรัฐบาลเวียดนามสมัยสามัญจัดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงฮานอยท่านเลเตินเกินรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเวียดนามแจ้งฮู้ว่าเป้าหมายของรัฐบาลแม่นบรรลุได้การเติบโตสูงในปีนี้พร้อมทั้งหับประกันให้เศรษฐกิจมหาภาคมีความมั่นเทียงควบคุมภัยเงินเฟ้อรักษาความดุลเดียงระวังระดับความไวและคุณภาพของการเติบโตห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเวียดนามยังเว้าถึงบรรดามาตรการที่จะจัดตั้งปฏิบัติก่อนอื่นหมดแม้นต้องเสื่อมซึมผ่านขยายบรรดามติของกรมการเมืองรัฐบาลและสภาแห่งชาติสุดที่16อย่างมีประสิทธิผลเป็นเจ้าการอย่างมีไหวพริบและสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นครบสุดเป็นเอกภาพมีประสิทธิผลระหว่างนโยบายงบประมาณและนโยบายการเงินพร้อมกับบรรดานโยบายมหาภาคอื่นๆคนคว้าก่อสร้างห่างแผนการพื้นฐานเศรษฐกิจเอกราชอย่างหิบด่วนเป็นเจ้าตนเองติดพันกับการเสื่อมโยงเศรษฐกิจสากลในสภาพการใหม่ยกสูงคุณภาพการเติบโตพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสีมือแห่งงานพัฒนาการหมุนไส้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันเป็นดิจิตอลท่านเลเตินเกินรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเวียดนามแจ้งฮู้เติมว่ารัฐบาลจะสืบต่อปรับปรุงระบบระเบียบการและเศรษฐกิจให้สมบูรณ์แบบโยแห่งการปฏิรูประเบียบการบริหารปรับปรุงสภาพแวดล้อมในด้านการลงทุนดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแรงและปฏิบัติการไล่เลียงประสิทธิผลเศรษฐกิจสังคมในการจัดแบ่งการคุ้มครองและนำใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมด
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนธนาคารพัฒนาแห่งชาติจีนแจ้งให้ฮู้ว่าไตรมาสทำอิฐปีนี้ธนาคารพัฒนาแห่งชาติจีนได้ปล่อยเงินกู้พิเศษเพื่อหับประกันความมั่นคงด้านการค้ากับต่างประเทศจำนวนหลายกว่า28ตื้อยวนเพื่อสนับสนุนวีซ่ากิจขนาดน้อยและจุลวีซ่ากิจหลายกว่า 6,500 แห่งในใส่สวยให้วีซ่ากิจที่เกี่ยวข้องหลุดพ้นความกดดันด้านเงินทุนเจ้าหน้าที่ภาคส่วนสังคมและชีวิตการเป็นอยู่ประชาชนของธนาคารพัฒนาแห่งชาติจีนกล่าวว่าในต่อหน้าจะตั้งหน้านำพาธนาคารหัวมือของตนเพิ่มทวีการสนับสนุนต่อวีซ่ากิจขนาดน้อยและจุลวีซ่ากิจในโครงเขตจุดสุ่มต่างๆเส้นการค้ากับต่างประเทศอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อหาประกันการเติบโตของวีซ่ากิจเหล่านี
1: ้ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามกองประชุมรัฐมนตรีสาวหนุ่มกีฬาอาซีเต็มออกเสียงใต้ปี2006จัดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้อยู่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีการหัวมือสาวหนุ่มอาซีเต็มออกเสียงใต้และการทูตกีฬาเพื่ออนาคตแบบยืนยงโดยเน้นนักถึงความสำคัญของการทูตกีฬาและเพิ่มทวีการหัวมือในภาคพื้นเพื่อแก้ไขบรรดาสิ่งท้าทายในอนาคตรวมทั้งบทบาทของคนหุ่นหนุ่มท่านอิริกโทเรอร์รัฐมนตรีกระทรวงสาวหนุ่มและกีฬาอินโดนีเซียเน้นนักว่าอาซีเต็มออกเสียงใต้มีกำลังแห่งบ่มซ่อนหลายพอสมควรเพื่อสร้างอนาคตแบบยืนยงผ่านการหัวมือข้ามชายแดนและการท่องเที่ยวพร้อมทั้งแขนงการอุตสาหกรรมกีฬาพร้อมกลายเป็นบรรดาภาคส่วนที่ขาดบ่ได้ของการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตกองประชุมครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการเพิ่มทวีการหัวมือและรักษาทวงท่าการพัฒนาของภาคพื้นเท่านั้นหากยังแก้ไขบรรดาบุริมสิทธิ์ที่หากบ่พ้นดินขึ้นรวมทั้งปัญหาสุขภาพจิตโอกาสเฮ็ดเวียก ทักษะดิจิตอลและการมอบสิทธิ์ให้แก่สาวหนุ่ม
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาบงไซและบัดลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

บุญมีภัยก็ฮู้เป็นสื่อความดีทำดีกายใจสุขชื่นสมอารมณ์แมงม้วนหมู่มานไก่ห้างบ่มีทางบังเบียดหัวใจสุขชื่นซอยชีวิตมันบ่หม่นมองแท้นาสบายดีท่านผู้ฟังเม็ดรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงบ่พอกับเพิ่นมีรายการนำข้อมูลเชิญฝากต้อนเป็นประจำพ่อแม่พี่น้องเม็ดรายการเป็นแนวใดหลังจากกินข้าวแลงแล้วก็นอนหลับแล้วหลายทานเนาะเพราะว่ามื้ออื่นนี่แต่ละคนก็โอ้สิไปเวียกไปเศร้าเพิ่นว่ามื้อนี้ต้องนอนแต่เว้นเอาเหือเอาแห้งสู่ซนต่อหน้าที่เวียกงานและสำหรับหน้าที่เวียกงานอาชีพมันก็บ่คือกันเนาะแต่ละคนแตกต่างกันไปแต่ว่าเฮาเกิดมาแต่ละคนแต่ละชีวิตก็ต้องสู้เนาะอดทนผ่านพาต่อความยุ่งยากนานาประการเอาจังซั่นจะอิดเมื่อยเนาะคือว่าตอนนี้ถ้านอนบ่หลับก็ขอฝากเป็นกำลังแรงใจให้เด้อบทกลอนและเสียงเพลงมอบให้กับเพิ่นในรายการทั่วประเทศเนาะจังซั่นบ่เว้าหลายใหญ่ห่างคำคืนนี้แม่นมาพบกับพดกราบก่อนและเสียงเพลงห้องฉะนั้นก่อนที่จะมารับฟังเสียงเพลงขอนำพาทานมามวลซื่นกับพดก่อนทำอิฐจากรายการเป็นบทเขียนของลูกดอนกระเด็นซึ่งได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เรียงจันทร์ใหม่ขอมอบเป็นความสุขมือซื่นให้กับเพื่อนมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วมีสุขภาพเข้มแข็งนอนหลับฝันดีพูดก่อนสื่อว่าส่วนอาจอุทิญาณ

ที่ซื้อว่าหักห่อฮอนห่มมิงมะโนในคิดไทยกวนคะเนนึกเนบนอนในซ่อนคว่ำถูกโผมาหนังคอขังในนานแสเหี่ยมเดอยากเตะเบยออกอ้างโลกาพ่วงพ่วงกระแสพุ่นเดสุดที่คิดต่อเตืองมวนดอกมาลาหอมดอมดอกจำป่าจูมจอพ่วงพันพัวย่านโบเบเบยอ้าห่วงกระจวนกระจายกินโบแพงดินดอกหญ้าอาสาพื้นแทนพลังมโนในอุกอังเอาลุกคาซาสุงตะแบงแย้งยิงสูงเสมอดาวเด่นพโยมยังฟ้าป่ายจอดจุกจำเปืองเวหานภาพุงหมายมุงสมศาสตร์พลลืมดินห้องหาแก้วแนวตั้งต่อเสถียรคิดต่อดอกขัดเข้านามสังจอจีมหลายเป็นเงางอกลุ่มเกาะทางเทงบัดมาตองหนามสุ่มซอนสุกุมห่วงดอมดวงดอกกะฮอกเต๋บ่ตายเต้นกะลินลบปีกการบ่หาลิ่นหลอกลวงคิดต่อสวนอาจกวงเกียงเกิดคณานับพืชอื่นซอนสู่มาหมอดหมอละนามวยพืชนี้ปิ่นถึงพัวขยายวงวางวาดไผหอนเปะปาดใกล้นามซี่ซีเสียบแพงเจ้าแล้วเฮ็ดให้พืชเกิดกุมในอาจอุทยานบ่ใหญ่สู่สีโตโพสวนขยายต้นดุนนานดุนดอมแห้งเหี่ยวบ่เบยบานซื่นสุดท้ายขืนบ่ได้กะวายสิ้นเผ่าพันธุ์แทนาคีนให้ตาหน่วยแก้วยามหญิงแยงสวนหกเกินกายคะเนคิดอยากสีทางถุยทิมเป็นบอนซอนสูนเสื้อยุงลายหมักวางไข่เพ่พันผายออกซอนสีเต็มบ้านกับพอสวนนี่แล้วงูทางมวนเห่าหอมพร้อมพำสุมกระบาย่านว่ามาลอยลบหลีกในนอนนี้เนวหญ้ามีมวลล้นเดียละดอนเดียละดาดหลายห้อยพันสนิทหญ้าภาวาซ่อนซอซุมกุมเกียงหญ้าพวกนี้อยากเท้ายืดโยงสูงหมายมืดมุงพานาดอมด่านแดนไก่กวงห่วงส่วนสุ่มโซนเตี้ยนอนดอมเดียละดาดผ้าวาดหัวกะบ่ได้ในเงาไม้ห่มเขาอยากให้หญ้าขัดเข้ากลุ่มเหล่าสูญสลายเชิญผ้าเพิงมาวางย่านโวดวายวงเงาพุทธถอนถุยทางทิมฟันเหี่ยวหากใหญ่ย่านบันไหลลวดลางผะเพิงมั่งมุ่นบลอนับแต่ต่อตูดเต้าเนาเนบนอนดินจุกคุดเสียมสุ่มงัดผากทางถอนเลื่อยหากเปื่อยเป็นปุ่นเฮียนบ่พอเพียนเกิดก่อหากบลอก็บ่กล้าสิบพื้นหน้าหน่อมาสันบอ

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

าพาท่านผู้ฟังไปเนาะสำหรับบทกลอนทำอิฐจากรายการเป็นบทเขียนของลูกดอนกระเด็นเพิ่นให้ชื่อว่าสวนอาจอุทยานฝากให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการผู้ทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่ในตอนนี้บ่ทันหลับทันนอนไปมามาใส่รถใส่ถนนระมัดระวังในการใส่ยวดยานพาหนะสิ่งสำคัญเมาแล้วจะขับเนาะท่านใดที่เมาแล้วต้องพักผ่อนอย่าสิเฝ้าขับรถอย่าสิเฝ้ากลับบ้านพักผ่อนให้ช่วงพะจังกลับบ้านเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปบทเขียนของลาวันเด่นสองคอนจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่มอบให้กับเพื่อนมีรายการในค่ำคืนนี้ในก่อนที่ชื่อว่าชีวิตทหารนายทหารอาจจะเดินผ่านทนทุกข์สู้สนคอยปกปักรักษาเมืองบ้านให้สำรานบานแก้งแต่งทางไข่ปองป้องกันมารหมู่ให้บ่ให้กายกายย่ำกระทำให้ซาดเฮาเฝ้าจ้องจอบปกป้องฐานหินดินแดนแสนลำบากยากเข็ญคืนคมทนได้นอนอยู่ตามดวงไม้พงไผ่ในป่าเอาดินดอนตอนหญ้าเป็นผ้าปูห่มตุ้มคุ้มหุ่มห่อขีงเจ้าเอ๋ยเอาการงานเป็นที่ตั้งรวมหมู่เป็นหลักเอาหักเป็นสำหองปองหลังฝังไว้ถึงว่าใจขนิ่งห้อนทนทานยันต่อบ่ท้อถอยถอดทิ่มความหักซาดแห่นพื้นบืนหน้าต่อไปกระบอกปืนเป็นบอนเทิงเคียงคู่เคมกายใหญ่สั่นสายเววนสับสนหนหอนนอนระวังพะวงเลื่อยรับปอจมเจ็บอีมหินยุงกัดตอดเนื้อทั้งระวังศัตรูพร้อมซ้อมสิ่งวิ่งกังวลอดทนตันต่อต้านมารหมู่ศัตรูผีมาหาวีหกหานเพศเผาสถานบ้านอายทหารอาสาสู้บุพวกมันให้แตกพายคุ้มตายบ่ย่อนย่านทหารกล้า

รับฟังเสียงเพลงของบทกลอนที่มีชื่อว่าชีวิตทหารชีวิตทหารกองทัพคำบ่ได้ยืนคืนบ่ได้อยู่เพิ่นว่ามีน้ำใจที่ฮักชาติฮักพื้นแผ่นดินปกป้องฮักษาเมืองบ้านให้ประชาชนอยู่เย็นสำราญเพิ่นว่าเนาะให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าปราศจากศัตรูผู้หุกหานฉะนั้นไอเป็นทหารก็ต้องปกป้องพื้นแผ่นดินอันแสนหักถึงว่าจะถูกจะลำบากเพียงใดก็เป็นสู้ทนเป็นว่าย้อนหักชาติความตายกับบ่ย้อนย่านเนาะขอมอบเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาไอ้น้องทหารประจำการอยู่ทางชายแดนเนาะหักษาเมืองบ้านขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและก็เรียกงานสำเร็จลุล่วงไปโดยดีเนาะมาฟังบทก่อนต่อไปก่อนบทนี้เป็นบทเขียนของคนสีลูกชายกกมอบไปเด้อเพิ่นมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีตลอดคืนบทก่อนชื่อว่าแห้งใจคนเคียงข้างชายหญิงเคียงคู่สร้างคองคู่เคียงกันขยันเพียรอดทนเหนียวมโนในเนื้อหวังเพื่อความสุขให้กับครอบครัวได้อบอุ่นภาระหนักหน่วงหนาวกำลังใจประกอบให้เคียงข้างผู้ใจผู้หลุดเหตุเรียกได้แห่งใจจากพันยาโตตามมาคือบุตรสืบแทนตระกูลคำแม่สีเหือนสู่ส่วนจุนเจือสีบอกซอกผิดทางสวยอยู่สู่ไว้สวยกันงานนั่นหลุหลวงได้ผัวเมียสวยสามัคคีสามีพันยาหักผู้คองเสมอแก้วพาให้มีแนวโน้มเดินทางเดียวถึงบอนถนอมหักสวยสร้างสังคมย่องยืนยอเพียงจิตใจต่อตั้งเติมเต็มใจตักน้ำใจเติมกันโบเหือดเหยหายแห้งเติมทางแรงเศร้าน้ำใจเต็มโบคืนขาดหาดห่วยหากแห้งแรงมัดสาส้นโบแกนวังนี่แล้วของเคลื่อนคำควรคู่ประคองจิตมีสีสันเหืองหองป้องแปลวไปกวงเป็นดังดวงดาวเลื่อมสลับสีประดับหงบกคุงคาไข่คองของคำเครื่องคูณจริงแล

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี
1: ่อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ูกแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เฮ็ดอันใดมันก็ยากแด

0: ลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําได๋ๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได๋ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

เวลาจากทางรายการของเฮาเนาะกะจันจอมอมาแล้ว1ชั่วโมงอยู่กับอีพ่ออีแม่เฮามีทั้งข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำฝากตอนให้ท่านได้รับฟังแต่แนวใดก็ตามในระยะท้ายของรายการนี้ก็อยากเว้ากันอีกตื้มเนาะโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจในบ้านเฮาเมืองเฮาทุกมื้อนี้เนาะเข้ายากมากแพงค่าครองชีพนี่ทิบตัวสูงขึ้นบ่ว่าจะเป็นน้ำมันเสื้อไฟบ่อหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเนื่องจากว่าการขนส่งเนาะต้องได้ใช้น้ำมันเสื้อไฟและเมื่อน้ำมันแพงจังซี่เนาะก็แม่นเป็นผลกระทบต่อเนื่องกันไปเฮ็ดให้ค่าของชีพเฮานี่แพงขึ้นหรือว่ามีค่าสูงขึ้นดังนั้นทุกคนเฮาให้มีสติระมัดระวังเรื่องการใช้การจ่ายหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยสิ่งที่บ่จำเป็นบ่เนาะเฮาจะใช้จะจ่ายอันใดก็ควรที่ว่าคิดให้มันถี่ถ้วนเสียก่อนบางคนจากเฮาเคยที่ว่าใช้อันใดก็ถือว่ามีความง่ายสะดวกสบายเนาะแต่มาปัจจุบันนี้ทุกอย่างเฮาก็ต้องได้คอยหลุดพ้นลงเพื่อเฮ็ดจังใดเฮ็ดให้วิกฤตการณ์นี้ก้าวผ่านไปให้ได้เนาะและสภาพปัญหาเศรษฐกิจนี้บ่ได้เป็นแต่อยู่บ้านเฮาเมืองเฮาท่านผู้ฟังมันเป็นกันทั่วโลกเนาะดังนั้นเฮาต้องเฮ็ดแนวใดเพื่อเฮ็ดให้เฮาอยู่รอดเฮาก็ต้องมีวิธีการของเฮาสิ่งใดที่เฮาบ่จำเป็นใช้จำเป็นจ่ายสิ่งใดที่ว่าเฮาหลีกเลี่ยงใดก็ควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะเรื่องการที่ว่าไปลิ้นไปเที่ยวเนาะไปสร้างสรรค์กับหมู่กับคู่บ่จากที่ว่าอาทิตย์ละเทื่อเนาะเฮาต้องไปหาหมู่หาคู่บ่จังซี่เนาะเฮาก็อาจจะหลุดลงเป็น2ทิศเทื่อนึงบ่หรือว่าทุกสิ่งอย่างในครอบครัวหั่นแหละเนาะเรื่องการไปกันมาการใช้การจ่ายการพบปะสร้างสรรค์ในสังคมเฮาก็ต้องพยายามหลุดพ้นลงเพื่อเฮ็ดให้เฮาก้าวข้ามวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันเนาะเอาเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกท่านเวลาจากทางรายการมื้อนี้หมดแล้วถ้าว่าโคโซเว้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมอบเพลงให้ท่านได้รับฟังม่วนๆจนกว่าเวลาหมดลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการมื้อนี้ลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แมนวันพฤหัสแฮม6ค่ำเดือน6ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่7พฤษภาคมคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการ Long List Long Life 11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการยกปัญหามาสนทนา15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการปุ๊กปักหักษาป่าไม้16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คันได้ฟังความเว้าข่มในไหนอย่าเฝ้าจมไหลเน้อลังเทื่อข่มขี่พี่อภัยหน้าหากสิดียาสิทธิเตียนเว้าพักกระเดาว่าข่มคืนบัดได้กินลาบก้อยภาษีโอเอาหาแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปันลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งในการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 5:00 น. 5:00 น. บุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการแต่นำเอาข่าวเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วทุกทิศของประเทศเฮามานำเสนอให้ท่านได้รับฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดลำสร้างบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นในยามเศร้าๆคือจังสินี่ให้หลายคู่หลายคนได้ฟังหลายคู่หลายคนที่กำลังตื่นจากการรับการนอนกำลังประกอบส่วนเข้าในเวียกงานประจำวันของตนเองโดยเฉพาะกำลังการเพิ่มพูนผลิตผลอยู่ในครอบครัวงานสารการหัดกายบริหารก็เป็นสิ่งที่สำคัญหนึ่งในการรักษาสุขภาพของคนเฮาให้อยู่ดีมีแฮงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บรายการล้มทั่วทิศฮับอรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันพหัสแฮม6คำเดือน6ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่7เดือนพฤษภาคริสตศักราช2026พบกับท่านผู้ฟังกันในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วกองทัพทั่วปวงชนเราทั้งชาติพร้อมออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานด้วยการพันกันยามติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเข้าสู่เวียกงานตัวจริงในแต่ละของเขตเฮ็ดให้แนวทางนโยบายเหล่านั้นปรากฏผลเป็นจริงนำพาเอาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากเฮ็ดให้ชีวิตการไปอยู่ของประชาชนนับมือนับดีขึ้นนอกจากนั้นก็ยังเป็นระยะที่ประชาชนเฮาชาวนาเกษตรกรในหลายเขตหลายแขวงทั่วประเทศก็เป็นก้าเกี่ยมเงินไข่ต่างๆเพื่อลงสู่การผลิตข้าวนาปีได้หลายบอนหลายที่นี่ก็ยังสืบต่ออยู่ในการเพิ่มผลผลิตผลจากฤดูแล้งสู่ฤดูฝนจากฤดูฝนสู่ฤดูแล้งนี่เกี่ยวไปเวียนมาหมุนเวียนซับเปลี่ยนกันหมุนเวียนกันตลอดเนาะการดำรงชีวิตประจำวันของพวกเรามีนาปีมีนาแซงพวกเราสืบต่อเพิ่มผลผลิตผลปลูกข้าวให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้ทั้งหมดก็เพื่อความอิ่มหนำสำราญของประชาชนบรรดาเผ่าเนาะให้มีอยู่มีกินทางด้านเสบียงอาหารโดยเฉพาะมันข้าวกินนี่แหละหากว่าเหลือกินก็ขายเป็นสินค้าสร้างความอุดมสมบูรณ์ทั้งมีเข็มแกงอยู่ในครอบครัวงานสารพวกเขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวให้ทั้งมีเข็มแกงกาเกียมระเบาะแนวปลูกเป็นอะไรล่ะเนื้อที่ให้เนื้อที่นาเด้ก็ยังอยู่เพราะหรือว่าไปถมดินเมื่อแล้วเบิ่งไปแล้วนี่ก็โอ้เห็นว่าอยู่ในตัวเมืองนี่ท่านผู้ฟังอยู่ในตัวเมืองและบรรดาแขวงจำนวนหนึ่งที่ดินให้ดินนาที่เป็นมูลมรดกตกทอดมาจากเซนปู่เซนยาเซนพ่อเซนแม่ของพวกเรามาฮอดเซนลูกเซนหลานเคยทำการผลิตเคยสร้างอยู่ทำกินมาตกมาฮอดปัจจุบันนี้หลายบอนหลายทีได้ถูกถมเพื่อปลูกหญ้าแปลงเงินหลายบอนหลายทีถูกโอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของผู้อื่นนี่อันนี้ก็เฮ็ดให้เนื้อที่การผลิตนี่ลดน้อยถอยลงแต่นั่นใดก็ตามถึงจะลดน้อยถอยลงเฮาก็ต้องได้นำใช้เทคนิควิทยาศาสตร์เข้าช่วยในการผลิตเพื่อยกสมรรถภาพผลผลิตให้สูงขึ้นจึงจะคุ้มอยู่คุ้มกินได้นอกจากเกี่ยมแนวข้าวปลูกเดดินให้ดินนาเดเนื้อที่การผลิตแล้วของเมืองชลประทานเป็นได้ไรสามารถสนองน้ำไหลผ่านสะดวกอยู่บ่อิงไฟฟ้าฝนโซลาร์ทาก็คืออันโหราศาสตร์พุ่นทำนายไว้แหละปีนี้นี่ฝนอาจจะแรงฝนแรงนี่ฝนบ่มาหลายว่าซั่นซะฝนบ่มาหลายก็จะเฮ็ดให้การผลิตนี่พบกับความยุ่งยากอันนี้มันตามการทำนายพุ่นในบุญกุศลสงการปีใหม่ลาวไว้นะหากว่าฝนบ่มาหลายก็อาศัยน้ำชลประทานนั่นแหละรวม
อยากได้น้ำโซลบทานก็ต้องเบิ่งจักสูบน้ำจักดูดน้ำแต่ละบ่อนแต่ละสถานีมีความพร้อมในการใช้งานหรือบ่บ่มีความพร้อมเท่จะเฮ็ดได้ซ่อมแปลงให้อยู่ในระยะที่ใช้การได้อันนี้สร้างเงื่อนไขให้การผลิตบรรลุผลสำเร็จตามระดับคาดหมายหลายการล้มทั่วทิศนับปะลุ้นมือนี้กับเส้นเคยกับมือที่ผ่านมากับมีข่าวหลายอะไรแนวทั้งเพลงทั้งลำมาสร้างบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นมาเสนอให้ท่านฮู้ก่อนท่านจะฟังรายละเอียดกับเส้นเคยนะเส้นเคยคือเก่ามาหลังอ่ะล่ะฟังเพลงก่อนหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะเล่าข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

เออภายหลังที่ได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านพ้นไปแล้วบัดนี้ผู้ดำเนินรายการขอจะนำเสนอข่าวที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังข่าวนี้มันว่าถึงสหายท้องสวรรค์พรหมวิหารได้พบปะกับสหายลีหงจงวันที่30เมษายนที่ผ่านมาสหายท้องสวรรค์พรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางพักห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวของพวกเขานี้ก็ได้พบปะกับสายหลีฮงจงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนห้องประธานและห้องเลขาคณะพรรคประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนในโอกาสเยี่ยมชมสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพันธุ์พันกันทูตลาวจีนครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพลาวจีนที่นครหลวงปักกิ่งและในโอกาสนี้สายลีฮงจงได้แสดงความยินดีต้อนรับและก็แสดงความปิติยินดีที่ได้ร่วมกับสายท้องสวรรค์พรหมวิหารต่างหน้าให้พรรคและรัฐบาลของสองประเทศเข้าร่วมพิธีดังกล่าวพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อการเดินทางมาแจ้งผลสำเร็จของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวของสายเฉลิมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีในนามผู้ตั้งหน้าพิเศษของสายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนลาวแต่วันที่22เมษายนผ่านมาด้วยผลสำเร็จอันจบงามสายท้องสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความขอบใจต่อสายลีหงจงที่ได้ต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อการพัวพันหัวมือแบบโคหวมยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามติดซีดีและการเป็นโคหวมศิลปกรรมลาวจีนจีนลาวและแสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าการพัวพันหัวมือระหว่างลาวกับจีนได้มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างบ่จุดจั่งพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงและแสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าสองฝ่ายได้มีการประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดในการจัดตั้งพันธกันผลการตกลงของการนำสูงสุดของสองประเทศลาวจีนอย่างตั้งหน้าโดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพันธุ์พันกันทูตลาวจีนครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพลาวจีนจีนลาวอย่างเกิดขึ้นและมีเนื้อในสำคัญนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงการพัวพันหัวมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสหายประธานไก่สอนพรหมวิหารและประธานเหมาเจ๋อตงเป็นผู้นำพาในเมื่อก่อนซึ่งได้รับการเพิ่มทวีฮัดแน่นและเข้าสู่เรื่องลึกอันได้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในแก่การเปิดกว้างและเสริมขยายการพัวพันหัวมือในของเขตอื่นๆในปัจจุบันสายท้องสวรรค์พรหมวิหารได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับผลสำเร็จการพบปะสองฝ่ายกับสายวางอี้กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในตอนเช้าของมื้อเดียวกันซึ่งได้ปรึกษาหารือและเห็นดีเป็นอัคภาพในการสืบต่อเพิ่มทวีฮัดแน่นการร่วมมือในด้านต่างๆให้แตกดอกออกผลขึ้นก็คือการสืบต่อจัดตั้งพันธกันย้ายผลการตกลงของผู้นำสูงสุดของสองประเทศโดยเฉพาะการเป็นการจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ห่วมศิลปกรรมลาวจีนจีนลาวฉบับที่2แต่2004หา2008ให้มีคุณภาพสูงมาตรฐานสูงและระดับสูงกว่าเก่าเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติให้น้ำมือน้ำลายขึ้นและประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกปักรักษาสันติภาพความมั่นคงสากลและภารกิจสร้างสาประชาคมห่วมศิลปกรรมของมวลมนุษย์และในโอกาสนี้นี่สายท้องสวรรค์พรหมวิหารได้กล่าวแสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณต่อการช่วยเหลืออันล้ำค่าของสายจีนตลอดระยะที่ผ่านมาและได้อวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อการพัวพันคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามติดซีดีและการเป็นคู่ห่วมศิลปกรรมลาวจีนจีนลาวจงเติบใหญ่ขยายตัวอย่างบ่จุดจั่งและมั่นคงขนงแกนตลอดไปอันนี้ก็เป็นนักข่าวอยู่กลุ่มการข่าวกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นเป็นผู้เขียนเขียนเว้าถึงใส่ท้องสวรรค์พรหมวิหาร
กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคฮองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของลาวเฮาได้พบปะกับสายลีหงจงสายลีหงจงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนฮองประธานและฮองเลขาคณะพรรคประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนในโอกาสที่ท่านทรงท้องสวรรค์พรหมวิหารได้เดินทางไปเยี่ยมยามจีนเพื่อเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันสังตั้งสายพวกพันกันทูตลาวจีนครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพลาวจีนอยู่นครหลวงปักกิ่งในท้ายเดือนเมษาผ่านมาอะวันนี้ก็ไปติดตามข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงเพิ่นได้เผยแพร่นิติกรรมและปื้มคู่มือการพบปะประชาชนให้สมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวง9เขตเลือกตั้งซึ่งกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมของคณะประจำสภาแห่งชาติและปื้มคู่มือการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงให้สมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงอยู่ในเขตภาคกลางและภาคใต้ได้จัดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้ที่สโมสรโรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงคำมวนโดยการเป็นประธานของท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเข้าร่วมก็มีบรรดาท่านรองประธานสภาประชาชนแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องว่าการสภาประชาชนแขวงจาก9เขตเลือกตั้งคือแขวงเวียงจันทน์บริกรรมไซไซสมบูรณ์สวรรคเขตสารวันจำปาสักเซกองอัตปือและแขวงคำมวนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตึมอีกท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กาวะกองประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินไปเป็นเวลา2วันแต่วันที่4หาวันที่5พฤษภาคมนี้ซึ่งเนื่องในที่นำมาค้นคว้าในครั้งนี้นี่ก็ล้วนแต่เป็นนิติกรรมที่สำคัญและจำเป็นหลายเพราะเป็นหมากหัวใจสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของประชาชนลาวบรรเทาเพื่อเก็บกรรมสั่งรวมความคิดเห็นของประชาชนนำไปรายงานต่อภาคส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ปัญหาต่างๆกำได้สภาพความคัดของมองใจของประชาชนแล้วนำไปพิจารณาแก้ไขอย่างถูกต้องสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่ได้กำหนดขั้นตอนกระบวนการต่างๆในการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงเพื่อรับประกันการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงก็คือการจัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของสภาแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นเป็นเก้าๆก่อนประชุมครั้งนี้นี่ก็ได้ฟังสภาพรวมเวียกงานการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงซึ่งหมายถึงบรรดานิติกรรมที่เกี่ยวข้องการลงลึกพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงการให้การสนับสนุนเวียกงานพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้พร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบสุมสติปัญญาเข้าในการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเพื่อให้เข้าใจอย่างชัดแจ้งแล้วนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงอย่างประดิษฐ์สร้างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพจุดพิเศษของแต่ละแขวงมณีวันเป็นผู้เขียนข่าวนี้นะเอาถึงกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมของคณะประจำสภาแห่งชาติและกับปื้มคู่มือในการลงพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงเพื่อให้สมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงอยู่ในเขตภาคกลางและภาคใต้มีความรับรู้เข้าใจขั้นตอนต่างๆในการลงพบปะประชาชนเก็บกรรมความคิดความเห็นความคัดคองมองใจของประชาชนเพื่อนำเสนอต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแก้ไขอยู่ในเขตอยู่ในเก้าเขตเลือกตั้งที่ได้ฟังการเผยแพร่ครั้งนี้ก็มีเขตเลือกตั้งแขวงเวียงจันทน์บริคำไซไซสมบูรณ์สวรรณเขตสารวันจำปาสักเซกองอัตปือและแขวงคำมวนรวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตึมอีกข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แม่นวันที่4พฤษภาคมนี่แหละท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติพร้อมคณะก็ได้ลงไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ทั้งแขวงคำมวนท่านไสยสนะโคตรภูธร
กรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงคำมวนได้แสดงความต้อนรับอันอบอุ่นต่อการเข้าพบปะของคณะในครั้งนี้โอกาสดังกล่าวหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติได้แจ้งจุดประสงค์ในการไปเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่ทั้งแขวงคำมวนให้เลขาพรรคแขวงรับรู้โดยเฉพาะก็เป็นเพื่อจัดตั้งเผยแผ่นิติกรรมของคณะประจำสภาแห่งชาติและปื้มคู่มือในการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงให้บรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ของลาวได้รับทราบโดยได้กำหนดเอาทั้งแขวงคำมวนนี่เป็นจุดใจกลางเป็นเจ้าภาพว่าซะพร้อมทั้งถือโอกาสนี้แสดงความปิติยินดีต่อการมารับหน้าที่ตำแหน่งเป็นเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงของประธานศาลประชาชนแขวงคำมวนของท่านและเป็นประธานสภาประชาชนแขวงคำมวนของท่านไสยสนะโคตรภูธรนอกนั้นก็ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นร่วมกันหลายบรรณาเพื่อเป็นทิศทางสุขยู่ส่งเสริมและพัฒนาเวียกงานของสภาขันท่องถิ่นให้นำมือนับได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นข่าวอยู่ทั้งแขวงคำมวนมาฟังเพลงจากทั้งรายการสะกอนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังตื่มอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มดวงอาทิตย์นับปลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ท่านผู้ฟังเสียงเพลงเสียงลำแมนเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติลาวเฮาบอกถึงเสียงเพลงเสียงลำของลาวเฮาได้เนาะโดยรวมแล้วศิลปะวรรณคดีเสียงเพลงเสียงลำแมนอาหารทางด้านจิตใจของคนเฮาเป็นอาหารที่ม้วนหูฟังแล้วอิ่มอกอิ่มใจดังนั้นพวกเฮาจงสืบต่อรักษามูลเสื้อเอกลักษณ์อันนี้เอาไว้โดยเฉพาะแม่นการประดิษฐ์คิดแต่งการประพันธ์บทเพลงบทลำก่อนลำขึ้นมาเฮ็ดจังได๋กายมันถูกต้องสอดคล้องกับฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติลาวเฮาสิ่งที่ละมกอนาจารกับบุคคลแต่งขึ้นมาสิ่งที่ล่อแหลมเป็นมีดสองคมล่อแหลมกับบุคคลแต่งขึ้นมาเนาะอันนี้ก็ต้องได้เข้าใจนักประพันธ์เพิ่นยอมรู้ดีว่าการประพันธ์เพลงแนวใดประพันธ์ลำแนวใดจึงจะถูกต้องสอดคล้องกับมีดของประเพณีเป็นที่นิยมสมชอบของผู้ฟังทั่วไปในใดก็ตามอันนั้นก็เป็นเรื่องนึงที่พวกเขาควรเอาใจใส่บอกควรเบิ่งข้ามทางด้านศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติลาวเฮาจากนี้ก็ไปทั้งแขวงหลวงพะบางข่าวนี้แม่นเว้าถึงสาวพุทธนี่แหละได้ร่วมอนุโมทนาบุญยกยอดโซฟาหอธรรมสภาแขวงหลวงพะบางซึ่งว่าพิธียกยอดโซฟาหอธรรมสภาองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงหลวงพะบางเพิ่นก็ได้ดำเนินไปในวันที่3พฤษภาคมนี้มีท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์อดีตการนำพรรครัฐขั้นสูงพร้อมด้วยการนำของแขวงนครหลวงพะบางครอบครัวเจ้าศรัทธาเข้าและมวลชนชาวพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างแขวงเข้าร่วมและอยู่ในพิธีนี้เพิ่นก็ได้มีการผ่านมติตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการก่อสร้างหอธรรมสภาองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงหลวงพะบางจากนั้นหันท่านสมพรศรีอุดมพันธ์ประธานแนวรักสังสรรค์แขวงก็ได้มีคำเห็นว่าการก่อสร้างหอธรรมสภาองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงหลวงพะบางเป็นโครงการที่ใหญ่และต้องการงบประมาณเข้าในการก่อสร้างอย่างมหาศาลตามแผนคาดคะเนมูลค่าประมาณ13ตื้อกีบแต่บ่มีแรงทุนงบประมาณที่แน่นอนส่วนใหญ่มันได้มาจากการระดมทุนการประกอบส่วนของสังคมจึงบ่สามารถกำหนดเวลาในการดำเนินการก่อสร้างได้อย่างแน่นอนและต่อหนึ่งโครงการก่อสร้างหอธรรมสภาแห่งนี้สร้างขึ้นก็เพื่อเป็นบ่อนเฮ็ดเวียกของคณะสงฆ์องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงหลวงพะบางเนื่องจากปัจจุบันการเฮ็ดเวียกของคณะสงฆ์แมนเฮ็ดอยู่ตามวัดวาอารามบ่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาในระยะใหม่จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างขึ้นเพื่อรับใช้เวียกงานของคณะสงฆ์เฉพาะและผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมาฮอดปัจจุบันได้รับการนำภาษีนำอย่างใกล้ชิดติดแทดจากสาธุใหญ่อ่อนแก้วกิตติปัทโทประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงหลวงพะบางและท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ประธานการก่อสร้างฝ่ายคารวาสบวกกับความเอาใจใส่ของคณะบริหารงานประจำองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงหลวงพะบางและองค์การจัดตั้งพรรครัฐของแขวงตลอดฮอดการประกอบส่วนทุนฮอนจากออกตนญาติโยมผู้ใจบุญจึงเฮ็ดให้โครงการก่อสร้างได้ผลสำเร็จเป็นก้าวๆมาจากนั้นสาธุใหญ่อ่อนแก้วกิตติภัทโทจะได้นำพาพระเถรานุเถระสูตรพุทธมนต์คถาและเทศสลองยอดโซฟาทางนำพาซาพุทธศาสนิกชนญาตินำรับพรถวายเครื่องวัตถุทานและดำเนินการยกยอดโซฟาขึ้นสู่หลังคาหอธรรมสภาโดยมีทั้งหมด9ยอดซึ่งเป็นศรัทธาลักษณ์ของท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์พร้อมครอบครัวและการนำแขวงหลวงพะบางรวมเป็นเจ้าศรัทธาสำหรับทิศทางแผนการในตนะเพื่อเหตุในโครงการนี้ได้ดำเนินเรียกไปเป็นปกติคณะผู้สอบโครงการก่อสร้างขอเชิญชวน
ผู้ที่มีจิตใจใส่ศรัทธาทางภายในและต่างประเทศสามารถร่วมอนุโมทนาบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อเฮ็ดให้โครงการก่อสร้างสำเร็จตามแผนการตนุสินบุญอิทธิพลอยู่ทั้งแขวงหลวงพระบางเป็นผู้เขียนเปิ้นได้มีการยกยอดโซฟาหอธรรมสภาขององค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงหลวงพระบางได้จัดขึ้นในวันที่3พฤษภาคมนี่แหละซึ่งมีมวลชนอดีตการนำเขาห่วมยางหลวงหลายนะการก่อสร้างกระบวนสามารถเป็นโครงการที่ใหญ่และบ่มีงบประมาณที่แน่นอนนะบ่สามารถคาดคะเนเวลาการก่อสร้างสำเร็จได้การก่อสร้างจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องหรือบ่อันนี้ก็ต้องได้เบิ่งตัวจริงในการระดมทุนฮ้อนจากออกตนหยับยงเจ้าศรัทธาต่างๆทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทั้งภายในและต่างประเทศตึมอีกข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงแนวลาวสังสาสนี่ช่วยให้การพัฒนากิจกรรมดีขึ้นและในโอกาสที่เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนลาวสังสาสทั่วประเทศครั้งที่2ครั้งที่12ว่าเป็นครั้งที่2ได้ครั้งที่12จัดขึ้นในท้ายเดือนเมษาที่ผ่านมาที่หอประชุมแห่งชาติสหายนางอานิตศรีวิชัยกรรมการศูนย์กลางในลาวสังสาสประธานบริษัททเวลพัฒน์บริษัททเวลพัฒนากิจกรรมครบวงจรและผลิตภัณฑ์ลาวจำกัดผู้เดียวได้ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวหนังสือพิมพ์ประชาชนว่ามีความรู้สึกดีใจหลายที่เป็นผู้หนึ่งมีแนวคิดเกิดจากการเฮ็ดกิจกรรมร่วมกับประชาชนซึ่งตลอดระยะที่ผ่านมาหันแนวลาวสังสาสก็เป็นองค์การจัดตั้งที่สำคัญที่สุดช่วยปลุกระดมคนควยให้พวกเฮานี่มีความสามัคคีร่วมมือกันได้นำเอาทิศทางให้พบกับความสิวิไลความเจริญไวฉะนั้นการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้แม้นมีความสำคัญหลายมีความภาคภูมิใจหลายและดีใจที่สุดอยากให้ทุกคนได้คิดและลงมือกล้าแสดงออกโนว่าจะเฮ็ดเวียกงานอันใดก็ตามแนวลาวสังสาสจะเป็นแก่นนำหน้าให้พวกเขามีความสามัคคีสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองมีความผาสุกและอุดมหังมีตลอดไปพร้อมนี้กองประชุมยังเป็นโอกาสและก็เป็นนิมิตหมายอันหนึ่งให้พวกเขาสามารถมาต่อยอดเพราะว่าผ่านมาหันได้ปฏิบัติจุดจริงมาแล้วฉะนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการให้เป็นรูปธรรมสามารถเปิดขั้วและก็สามารถเป็นปากกระบอกเสียงอันสำคัญให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจในเมื่อจิตใจกองประชุมในครั้งนี้ให้กว้างขวางลึกซึ้งพร้อมออกแห่งบุกบืนแข่งขันสร้างการผลิตกิจกรรมต่างๆให้ดีขึ้นเรื่อยๆท่านยังกล่าวตื่มว่าตลอดระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องงานกิจกรรมแนวลาสังสาสก็ได้ปลุกระดมและได้ลงสุกอยู่หลายเทื่อเพื่อเป็นเข็มทิศเนื่องทางให้พวกเขานี่ได้ต่อยอดให้กลายเป็นบทบาทอันหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้กิจกรรมของพวกเขามีความเจริญก้าวหน้าทั้งหมดก็แม่นได้รับผลมาจากแนวลาสังสาสเพิ่นได้สี่นำพาและปฏิบัติตัวจริงพร้อมนั้นทุกแขนงการที่มีความสำคัญมีความสามารถดังนั้นการนำพาสี่นำขององค์คณะพรรคของพรรคของรัฐโดยเฉพาะขององค์การแนวลาวสังสาสแม้นมีความสำคัญที่สุดขอให้ทุกท่านจงสืบต่อนำพาสี่นำประเทศชาติปวงชนลาวทั้งชาติให้เจริญก้าวหน้าประสบผลสำเร็จอย่างจบงามและได้เกินเป้าหมายยิ่งขึ้นไปนะอันนี้ก็แม่นทุกเวียกงานนั่นแหละองค์การแนวลาวสังสาสก็ได้มีการประกอบส่วนในการปลุกระดมสุขยู่เต้าโฮมความสามัคคีปองดองให้มีความศิวิไลยุติธรรมเฮ็ดให้การปฏิบัติเวียกงานมีผลสำเร็จตามจุดประสงค์ระดับเป้าหมายและเวียกงานกิจกรรมกระเซ็นเดียวกันองค์การแนวลาวสังสาสก็ได้มีการประกอบส่วนปลุกระดมคนควายประชาชนทำการผลิตสร้างตั้งเป็นกลุ่มการผลิตขึ้นมาเฮ็ดให้ชีวิตการไปอยู่ของประชาชนนับมือนับดีขึ้นหาขอบใจวันเพ็งอยู่ทางหนังสือพิมพ์ประชาชนเป็นผู้เขียนอ๋อวันนี้ก็จะนำพาทานไปผู้ละไปทั้งแขวงจำปาสักไปติดตามข่าวจากหนังสือพิมพ์จำปาใหม่
ซึ่งหนังสือพิมพ์จำปาไม้เพิ่นเขียนว่าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักได้รายงานสภาพป่าตายอยู่สายน้ำไซโดนเขต3บ้านของเมืองสนะสมบูรณ์วันที่4พฤษภาคมนี้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักเพิ่นก็ได้รายงานการเก็บกำข้อมูลสภาพป่าตายอยู่สายน้ำไซโดนที่เขตบ้านนาดานบ้านนาขามและบ้านคีรีเมืองสนะสมบูรณ์ว่าภายหลังที่ได้รับแจ้งจากคณะพักองค์การปกครองขันท้องถิ่นว่ามีป่าตายอยู่สายน้ำเซโดนเขตบ้านนาดานบ้านนาขามและบ้านคีรีแต่วันที่2พฤษภาคมนี้คะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักกันก็ได้สมทบกับคะแนนการที่เกี่ยวข้องขันพันแนกและห้องการกสิกรรมสิ่งแวดล้อมเมืองสนะสมบูรณ์รวมกับองค์การปกครองบ้านบ้านนาดานบ้านนาขามและบ้านคีรีได้ลงติดตามขวดกาสภาพการตายของป่าตัวจริงในตัวจริงแล้วก็เห็นว่าป่าตายในระยะ 2-3 วันผ่านมาหันเฮ็ดให้มีกินเหม็นและน้ำคุณยิ่งตามคำให้การของคณะพักองค์การปกครองบ้านที่ได้ลงร่วมกันให้ข้อมูลว่าป่าหันได้เริ่มตายแต่วันที่28เดือนเมษาแล้วนี้เป็นต้นมาจนมาฮอดวันที่2พฤษภาคมนี้โดยบ่ฮู้สาเหตุการตายของป่าที่ตายฟูอยู่ตามแคมน้ำในเขตบริเวณ3บ้านดังกล่าวนะบริเวณ3บ้านดังกล่าวแหละในบริเวณ3บ้านและกับบ้านใกล้เคียงเต็มอีกอันแมนบ่มีโรงงานอุตสาหกรรมและกิจกรรมต่างๆส่วนหลายประชาชนในเขตดังกล่าวก็แมนเฮ็ดกิจกรรมเช่นว่าการปลูกเขาและสวนครัวขนาดน้อยจากการลงที่ตามกวดกาและเก็บกำข้อมูลอยู่ภาคสนามตัวจริงในครั้งนี้ทางวิชาการได้นำไส้เครื่องมือวัดแทกคุณภาพน้ำขันพื้นฐานเป็นต้นแมนความเป็นกดดังคาสักน้ำไฟฟ้าของน้ำวัดแทกปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นอุณหภูมิของน้ำและตะกอนแขวนลอยทั้งหมดที่ละลายอยู่ในน้ำจากผลการวิจัยอยู่3จุดคือบ้านนาดานบ้านนาขามและบ้านคีรีความเป็นกดดังแมน 11.3 11.30 10.16 11.12 ค่าสักน้ำไฟฟ้าของน้ำ114 131 131ปริมาณวัดแทกปริมาณออกซิเจนที่จำเป็น 85.6 ลิตร 152.6 ลิตร 95.3 ลิตรอุณหภูมิของน้ำ 31.13 องศา 34.99 องศา 33.2 องศาและตะกอนแขวนลอยทั้งหมดที่ระบายที่ละลายในน้ำ57ลิตร55ลิตรและ57ลิตรและผ่านจากการสังเกตค่าวัดแทกน้ำทั้ง3จุดเห็นว่าค่าความเป็นกดดังทั้ง3จุดแมนขึ้นสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอันนี้แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นดังสูงหลายซึ่งคาดความเป็นซึ่งค่าความเป็นน้ำปกติแมนอยู่ในระดับประมาณ559สาเหตุที่ค่าความเป็นดังสูงอาจเกิดมาจากหลายปัจจัยเช่นว่ามีสารละลายดังเข้มขุ่นเจือปนน้ำหรือสารละลายนั้นมีส่วนผสมสารเคมีที่มีความเป็นกดดังสูงเช่นโซเดียมไดออกไซด์หรือว่าโซดาไฟแคลเซียมไดออกไซด์หรือว่าปูนขาวหรือโซเดียมคาร์บอเนตจากกระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรมจากน้ำเปื้อนที่บ่ได้ผ่านการบำบัด

พันธุ์เกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงในรายงานตื่นว่าผ่านการกดการตัวจริงเห็นว่าสภาพดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนและสัตว์ในปัจจุบันคณะกรรมการปกครองเมืองสนสมบูรณ์ได้ออกแจ้งการฉบับเลขที่97ทับคปม.สบ.ลงวันที่4เดือนพฤษภาคม2026โดยแนะนำให้คณะพักหากฐานตะแสงในบ้านแจ้งต่อพ่อแม่ประชาชนในขอบเขตบริเวณดังกล่าวหยุดการนำใส่น้ำและบ่ให้เอาปลาและสัตว์น้ำมาบริโภคจนกลัวเหตุการณ์ดังกล่าวจะคืนสู่สภาพปกติปัจจุบันพันธุ์เกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงยังสืบต่อประสานสมทบกับกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงและแขนงการต่างๆที่เกี่ยวข้องขันแขวงขันเมืองเพื่อลงติดตามกฎกาเก็บตัวอย่างน้ำปลาและสัตว์น้ำส่งเข้าไปวิจัยอยู่ศูนย์วิจัยของศูนย์กลางเพื่อยั่งยืนสาเหตุการตายของป่าให้ละเอียดจัดแจ้งเพื่อแก้ไขให้เหตุการณ์ดังกล่าวนี้คืนสู่สภาพปกติโดยไวขอบใจทูลท้องใจอยู่ทั้งแขวงจำปาสักเป็นผู้เขียนนะจะมีความแตกต่างกันท่านผู้ฟังสายน้ำเดียวกันอยู่ทั้งแขวงสารวันทั้งแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นลงกวดกาเพิ่นบอกว่าเป็นย้อนระบุเป็นย้อนสภาพการเอลนิโยหรือว่าอากาศร้อนน้ำร้อนเฮ็ดให้ปลาตายแต่อยู่ทั้งแขวงจำปาสักเพิ่นบอกว่าเป็นไปบ่ได้อันนี้อาจจะเป็นย้อนสารเคมีเพิ่นยังจะสืบต่อเก็บตัวอย่างไปกวดการวิจัยอยู่ขั้นศูนย์กลางเพื่อยั่งยืนสาเหตุการตายของปลาให้ละเอียดจะแจ้งเพื่อแก้ไขเหตุการณ์คราวนี้ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวและเพิ่นก็ได้มีคำแนะนำให้ประชาชนก็คืออำนาจการปกครองแต่ละขั้นอำนาจการปกครองบ้านตาแสงให้เตือนประชาชนแจ้งการต่อประชาชนของตนบ่ให้เอาสัตว์ตายบ่ให้นำใส่น้ำบ่ให้เอาสัตว์ตายหรือสัตว์นี้ไปบริโภคจนกลัวสภาพจะกลับคืนสู่สภาพปกติจึงสามารถนำใส่ได้นะฮะลองเบิ่งความเป็นจริงจะเป็นขึ้นได้ใดมีผลเสียหายมาจากอย่างแท้ก็ต้องติดตามต่อไปฮะวันนี้ก็มาฟังข่าวนี้แม่นเว้าถึงปิดตำนานแล้วท่านผู้ฟังปิดตำนานขัวไม่ไล่ที่ยาวที่สุดในประเทศลาวแล้วก็เปิดนำไส้ขัวเบตงเสริมเล็กขามเซละนองเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเก้าบ้านของเมืองน้องแขวงสารเขตคณะโฆษณาภูมิเมืองน้องรายงานว่าพิธีเปิดนำไส้ขัวเบตงเสริมเล็กอัดแห้งขามเซละนองแต่บ้านกะต่อบ้านตะกอหาบ้านอาล่องเมืองน้องแขวงสารเขตดำเนินไปในวันที่29เดือนเมษาที่ผ่านมาซึ่งมีท่านบุญโจมอุบลประเสริฐกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงสารเขตท่านนางดาวรไซสุเรียนประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านรัฐท่านลิตาคัตติยะของรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนที่อยู่ในสองฝากเซขาห่วมท่านคำผ่องสมวิจิตหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งเพิ่นได้รายงานโดยสังเกตว่าโครงการก่อสร้างขั้วเบตงเสริมเล็กกัดแห้งขามเซละน้องเขตบ้านอาล่องเมืองน้องแมนอยู่ในแมนนอนอยู่ในแผนบุริมสิทธิ์เพื่อแก้ไขการสัญจรให้เที่ยวได้สองระดูระหว่างเมืองหาบ้านและบ้านหาบ้านสร้างให้เมืองและบ้านพ้นทุกข์ตามดำรัสเลขที่348ทับลบว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาย้อนเห็นได้ความสำคัญความจำเป็นและความเป็นห่วงเป็นใยต่อประชาชนการน้ำแขวงจึงได้ตกลงก่อสร้างขั้วขามเซละนองอยู่จุดดังกล่าวนี้เมื่อสั่งสำเร็จและเปิดนำใส่แล้วแมนสามารถแก้ไขประชาชนจำนวน9บ้านคือบ้านอาล่องบ้านปอนน่องบ้านตังอะไรบ้านตังอะไรน้ำบ้านสวือบ้านตะลึงบ้านตานปะตุ้ยและบ้านแสนซึ่งมีพลเมืองทั้งหมดนี่ 4,453 คนเป็นหญิง 2,688 คนมี7ห้อยกับ2หลังคาเรือนได้เที่ยวไปมาสะดวกโดยเฉพาะในฤดูฝนแมนบ่ได้ขี่เหือขามน้ำอีกแล้วซึ่งขัวดังกล่าวนี้มันได้ออกแบบเป็นประเภทขัวเบตงเสริมเล็กอัดแห้งมีความยาวห้อย75เมตรลวงกว้าง5เมตรครึ่งมี7ส่วง8เสามีเสากลางน้ำ6เสาโดยแมนแผนกโยธาธิการ

อเนกโยธาธิการและขนส่งเป็นเจ้าของโครงการบริษัทที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างแมนบริษัทวีเลเทคคอนซัลท์จำกัดและรับเหมาการก่อสร้างกับแมนบริษัท VLP ก่อสร้างจำกัดในมูลค่านี่39ตื้อ900กว่าล้านกีบนับแต่มือเซ็นสัญญาก่อสร้างแต่เดือนมิถุนาปี2004เป็นต้นมาการจัดตั้งปฏิบัติฮอดปัจจุบันหน้าเวียกส่วนใหญ่แม้นสำเร็จหมดแล้วและสามารถเปิดนำใช้ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เที่ยวไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกในฤดูฝนนี้จะบ่ได้ขี่เหือขี่แพขามน้ำอีกแล้วส่วนเวียกงานที่ยังเหลือเช่นว่าเวียกต้านเจือนหัวครัวทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งจะได้สุขยู่ให้บริษัทสืบต่อปฏิบัติให้สำเร็จตามสัญญาคือก่อนเดือนธันวาปี2026นี้อย่างแน่นอนนะก็ดีใจนำประชาชนประชาชนเก้าบ้านอยู่ในเขตเมืองนองแขวงสวนเขตจะได้มีขัวขามน้ำเซละนองอย่างสะดวกสบายแล้วจะบ่ได้ขามขัวไม่ไหลที่ยาวที่สุดอยู่ในประเทศลาวเติมอีกแล้วขัวที่ผ่านมาขัวไม่ไหลที่ยาวที่สุดนั้นก็เป็นตำนานไปแล้วปัจจุบันหันมาใส่ขั้วเบตงอัดแห้งเสริมเล็กเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนแล้วอันนี้ก็ยังยืนถึงการพัฒนาภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวย้ำได้ก็อยากเห็นให้ประชาชนมีชีวิตการไปอยู่ที่ดีขึ้นขอสมเสยมาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงเกวีและวงผู้ดำเนินรายการและไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรกินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่คือจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกระแพงเมืองกินได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา70,000 ปีพกบวกหาเนี่ยเลยมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เหนื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านนภทานข่าวสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้หาฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนนี่ก็กำลังออกกำลังกายอยู่หรือว่าเอ้ยน้องเมยิงเฮาที่กำลังเฮ็ดกิจวัตรประจำวันเฮ็ดเวียกเงินเวียกซานแน่เนาะหาวหันตื่นเต้เด็กลูกเต้เศร้าบางทานนี่ก็เฮ็ดแล้วสำเร็จแล้วดื่มน้ำซาจิบกาแฟเบาๆอยู่ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็มีเวลาแบ่งเวลาออกกำลังกายแดเนาะเพื่อว่าจะเห็นให้ห่างกายมีความแข็งแรงปรับความสมดุลของห่างกายการออกกำลังกายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเด้อพ่อแม่พี่น้องต้องได้เอาใจใส่หันมารักษาสุขภาพน้ำกันให้หลายขึ้นเนาะก็คือหู้น้ำกันหลายคนก็คือเพิ่งปรารถนาน้ำกันก็คืออยากมีสุขภาพแข็งแรงถามว่าเฮามีสุขภาพแข็งแรงแล้วมีเหงื่อมีแรงบ่ว่าจะเป็นการทำมาค้าขายการหาอยู่หากินเนาะก็จะไปได้คล่องแคล่วแต่ถ้าว่าสุขภาพทางกายบ่แข็งแรงแล้วนี่ก็ต้องได้เข้าใจน้ำกันท่านผู้ฟังแต่จังใดก็ดีเนาะอยากให้ทุกคนนั้นหันเอามาเอิ้นมาในการรักษาสุขภาพให้หลายขึ้นมีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าว่าทางกายบ่มีความแข็งแรงมีเงินเฮายังสามารถซอกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆได้แต่ว่าจะซื้อสุขภาพทางกายนี้ซื้อบ่ได้เด้อท่านผู้ฟังสนานทางกายก็ต้องให้ความสำคัญเนาะกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเพื่อว่าจะเห็นให้มีความแข็งแรงและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังเข้าสู่ในจากทางรายการพวกเฮา30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้และสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้สินค่าดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กำพางกายเป็นผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองเป็นสินค้าโอดอปสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมท่านผู้ฟังนอกจากนั้นสินค้าเนาะบางส่วนก็ได้ส่งออกไปวางจำหน่ายวางแสดงอยู่ทางต่างประเทศเพราะว่าสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่บ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวประเภทซากาเฟเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นสินค้าที่ปลอดสารเคมีเพราะว่าได้นำเอาสมุนไพรพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งสนานพ่อแม่พี่น้องทานใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสมไส้สินค้าตัวจริงมาเบิ่งได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษพวกเฮาตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เบอร์โทรเป็น020-55-704-709เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมาสลับสเปลี่ยนให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามรับฟังแล้วเคียงคู่กันนั้นก็ยังมีสารานะฮู้สิ่งดีๆที่ให้คุณประโยชน์มีรายการทานใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่บ่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าทานใดที่รับฟังอยู่ดำโหลดเนาะขับขี่รถไปน้ำรับฟังวิทยุไปพร้อมบางท่านนี่ก็รับฟังอยู่ดำเฮือนแดกำลังออกกำลังกายเพื่อเป็นการผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายในตอนเศร้าๆแบบนี้ออกกำลังกายแล้วก็อย่าลืมเด้อมิดรายการกินอาหารให้ครบหามู่เคียงคู่กันนั่นเนาะต้องได้เบิ่งแยงรักษาสุขภาพให้ดีซอกเอาสิ่งดีๆให้คุณประโยชน์กับทางกายเพื่อว่าจะสวยเฮ็ดให้ทางกายมีความแข็งแรงบำรุงผิวพรรณผ่องใสไปในตัวน้ำอีกท่านผู้ฟังและสำหรับมื้อนี้ก็อยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสินค้าดีๆที่ให้คุณประโยชน์โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอาอาทานใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงอย่างกระโปงซ่วงโบเซาบางท่านนี่ก็กินยาหลวงเป็นประจำแต่ก็ยังโบเซาลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังโดยเฉพาะทานใดที่เป็นพยาธิประจำตัวเนาะหรือว่าทานใดที่เป็นกระเพาะนี่ท่านผู้ฟังกระเพาะนี่หลายคนที่มักเป็นเนาะโดยเฉพาะท่านใดที่ว่ากินอาหารกระบ่ได้จังซี่กินหยังกระบ่ได้บางครั้งมีเห็นหายห่างกายอิดเมื่อยจอยผอมน้ำอีกท่านผู้ฟังห่างกายมีความสุดโทมย้อนว่าเฮาขาดสารอาหารท่านผู้ฟังแต่อย่าลืมด้วยทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลดปลอดสารพิษเพิ่นมีหวานหรือสีดีกระเพาะตัวนี้จะช่วยเห็นให้ดีกระเพาะดีกดไหลย้อนกระเพาะซ้ำเหื้อหรือว่าท่านใดที่เป็นบาดแผลในกระเพาะหวานหรือสีดีกระเพาะนี้สามารถตอบโจทย์ได้หวานหรือสีดีกระเพาะสนิดนี้ท่านผู้ฟังจะเป็นแคปซูลเนาะ1กองจะมี5แคปซูลเด้อฉะนั้นท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าเป็นกดไหลย้อนหรือว่าเป็นบาดแผลในกระเพาะลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรเพื่อนเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังหลายคนกินแล้วก็ตอบโจทย์กับทางกายเนาะจะช่วยเฮ็ดให้ทางกายนี้มีความแข็งแรงขึ้นและสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ยาสมุนไพรก็คือเป็นเฮ็ดมื่นปีสนิทแคปซูลนี่ท่านผู้ฟังก็จะช่วยเฮ็ดให้ขับไล่สารพิษออกจากทางกายป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งและก็ยังช่วยในการแก้ปัญหาก็คือทานใดทีอิดเมื่อยปวดเมื่อยแล้วมึนซาตามตีนมือบางครั้งอาจจะเห็นให้รู้สึกว่ามือจังตีนจังท่านผู้ฟังเฮ็ดมื่นปีสนิทแคปซูลนี้จะช่วยได้เนาะก็คือช่วยเป็นเอิ้นว่าการขับไล่สารพิษออกจากทางกายทานใดที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็สามารถกินได้เด้อมิตรรายการตัวนี้จะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองปลอดสารเคมีเพราะว่าน้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งลุงคำสิงสีหาเทพได้ค้นคิดน้ำเอาสุดตำรายาพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งหลายคนนี่ก็สมไส้ดีเนาะไส้แล้วก็บอกต่อหลายคนนี่ก็ได้กลับมาซื้อคืนท่านผู้ฟังและก็น้ำไปบอกต่อบอกพี่บอกน้องผู้ที่เพิ่นมีปัญหาเรื่องสุขภาพกินหยังก็บ่ทรงบ่เซากินยาหลวงนี่ก็กินยาเป็นประจำอยู่แล้วแต่ก็ยังบ่ดีขึ้นลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษฝากไว้ในอกอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองสำหรับท่านใดที่ว่าอยากไปเบิ่งสินค้าก็สามารถไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้020-55-704-709 55-704-709 ตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีตรงไหนครับวิตามินเอเขาจะคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจะคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินสองอันก็เจอว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้กินแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละที่ว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาโมแจขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปอดสันผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปอดสันผิดแม่นธรรมศาสตร์ปอดสันผิดอันนี้ดีที่สุด

ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีท่านผู้ฟังได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในรายการนี้ฝากไว้เติมเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านผู้ฟังกินยาหลวงยาอย่างกระปุกทรงบ่เซาหรือว่าท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวก็อย่าลืมเนาะลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษท่านผู้ฟังมีหลายชนิดเนาะบ่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาวันหรือสีดีกระเพาะนอกจากนั้นก็ยังมีวันนางธรณีดีลิสดวงผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานและนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซากาเฟ่กาเฟ่นี่ก็มีหลายชนิดเด้อบ่ว่าจะเป็นกาเฟ่เฮ็ดเมืองปีกาเฟ่พังอีหุมลาวกาเฟ่เฮ็ดเมืองปีสม 6+3กาเฟ่ดีเบาหวานนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซาเนาะซานี่ก็ซาบ่ว่าจะเป็นทั้งซาคิงดำน้ำผึ้งซามอนซาหมักยอซาเฮ็ดเมืองปีซามะขามป้อมซาพังอีหุมล้วนแล้วแต่เป็นซาสมุนไพรพื้นเมืองลาวท่านผู้ฟังสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเนาะผลิตโดยซีมือของคนลาวเฮาเองลุงคำสิงสีหาเทพได้นำเอาสุดตำรายาพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปินปวกพยาธิต่างๆสนานท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจอยากได้สินค้าสมุนไพรพื้นเมืองลาวผลิตโดยซีมือของคนลาวเฮาเองมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์หรือว่ามีรายการรับฟังอยู่ทั้งตั้งแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าอยากสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้เด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีบริการขนส่งเนาะที่อำนวยความสะดวกสบายว่องไวท่านผู้ฟังติดต่อสอบถามได้020-5570-4709 5570-4709เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกทีนึงกับรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ้องกันได้ใหม่สำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: อ้าวสบายเดียววังมาลอซื้อเครื่องบ
1: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
0: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
1: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญแล้วนี
0: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
1: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
0: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
1: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
0: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
1: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนําอีกได้หลานเลย
0: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
1: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
0: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลัดบ่รบกวนอ่าวแล้ว
1: เจ้าเจ้าสุขดีเด้อหลานเด
2: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขามีเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งเจ็ดมื้อพบกันเจ็ดมื้อ6:30หา7โมงเป็นยังจึงว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพราะว่ารายการข่าวตามเหตุการณ์พวกเขามีทั้งภาพมีทั้งเสียงเนาะกระจายออกทั้งภาพกับแมนผ่านทางเพจ Facebook ลาวสนานสนานเรดิโอเนาะทั้งเสียงกระเบิดออกทางคลื่น AM FM พบกันเป็นประจำพวกเขาก่อนนำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในประเทศรวมทั้งอยู่ท้องถิ่นต่างๆมานำเสนอเพื่อมีรายการแนวฟังพบกันวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสอาทิตย์ทำอิฐของเดือนพฤษภาวันที่7พฤษภา2016แล้วเด้เจ็ดมือละเดือนพฤษภานี่เข้ามานี่กงกับมือแฮม6คำเดือน6ปีมะเมียพุทธศักราช2569แสดงการขอให้เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเวลาปึ๊ดเดียวหนึ่งได้เข้ามาสิฮอดกลางปี2016แล้วเด้เนาะขอให้คุณเขียวแหละในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเพื่อให้มีผลสำเร็จใหม่ใหญ่หลวงก่อเก่าสำหรับข่าวครั้งวันนี้ก็มีหลายข่าวที่จะนำเสนอให้เพื่อนรายการได้ฟังแต่ว่าก่อนจะไปหาฟังข่าวคราวก็ฝากไว้เรื่องดินฟ้าอากาศการไปการมาการใช้รถใช้ถนนออกไปทางเหนือเนาะโดยเฉพาะเป็นทางภูเก้าลักถ้าว่าสภาพอากาศมีฝนตกก็ขอให้คอยไปคอยมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพราะว่าเส้นทางแต่ละเส้นแต่ละสายปัจจุบันนี้ก็พร้อมได้รับการก่อสร้างซ่อมแปลงให้มีความสะดวกสบายเฮ็ดให้การคมนาคมขนส่งไปฮอดไปถึงทุกท้องถิ่นบางบ่อนก็พร้อมก่อสร้างซ่อมแปลงอย่างพื้นที่ปูยางก็มีเวลาฝนตกมาเป็นดินตมมาก็โอ้ถือว่าเปื้อนเนาะทางมื่นแน่มีความระมัดระวังแท้ๆอันนี้ก็ได้บ่อยากให้เกิดอุทาหรณ์คือระยะผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบางเทื่อก็รถปีนก็มีเนาะล่าสุดก็แม่นรถเมปีนอยู่ทั้งเส้นทาง13ใต้อันนี้ก็บ่ใหญ่เกิดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆเอาข่าวทําเวทีจะนําเสนอวันนี้ก็แม่นข่าวเซียนบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยการร่วมมือด้านเทคโนโลยีในกรุงเขตซาวหนุ่มระยะวสนระยะแต่ปี2026หา2031ระหว่างศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารซึ่งวิธีเซ็นบันทึกความเข้าใจจัดขึ้นในวันที่5พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวโดยการลงนามระหว่างท่านทองลีศรีสุริตเลขาคำงานศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวและท่านสันติสุขสิมลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารก็มีทั้ง2ภาคส่วนคือทั้งศูนย์กลางซาวหนุ่มแน่แล้วก็กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารในเข้าร่วมและพิธีเซ็นบันทึกข้อเข้าใจในด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารในกรุงเขตซาวหนุ่มมอส่วนระหว่างศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวและกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารครั้งนี้ก็เป็นฉบับที่2แล้วในระยะ5ปีนับแต่ปี2026-2031โดยเฉพาะการสร้างการพัวพันหัวมือและกลไกประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลและการหันเป็นทันสมัยทางด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อสามารถเชื่อมโยงบรรดาข้อมูลได้อย่างวงไวทันเวลาภายในศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวและบรรดาคณะซาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวกระทรวงองค์การแขวงและนครหลวงยิ่งจันทร์นับแต่ขั้นศูนย์กลางหาท้องถิ่นก็ว่าได้ซึ่งขอบเขตการรู้แม่นหันเป็นดิจิตอลเรียกงานการบริการห้องการของศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวให้เป็นทันสมัยแบบดิจิตอลรวมกันนำใช้เครื่องมือดิจิตอลเข้าในเรียกงานโฆษณาอบรมเผยแพร่นโยบายกฎหมายเอกสารศึกษาอบรมและให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆการสื่อสารระหว่างองค์การจะตั้งรัฐทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นในขอบเขตประเทศและเพิ่มทวีการร่วมมือยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานรัฐกรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ของประชุมปรึกษาหรือสัมมนาฝึกอบรมและอื่นๆซึ่งในปี2024หา2025ผ่านมานี่กระทรวงเทคโนโลยีการสื่อสารกับศูนย์กลางซ่อนนุ่มประชาชนลาวก็ได้เซ็นบันทึกร่วมมือกันฉบับที่1ละได้พร้อมกันนำไปจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จและบางกิจกรรมก็สำเร็จขั้นพื้นฐานและยังมีบางกิจกรรมยังบ่ทันสำเร็จจะต้องได้สืบต่อการหัวมือและนำไปจัดตั้งปฏิบัติตึมอีกซึ่งว่าเซ็นสัญญากันในวันที่5พฤษภาคมนี้ก็เป็นฉบับที่2เนาะเป็นในโครงเขตเทคโนโลยีและการสื่อสารในการหันเป็นดิจิตอลนั่นเองอันนี้ก็เป็นข่าวทิพย์ที่นำเสนอให้เพื่อนมีรายการได้ฟังเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาบุพบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวและกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเนาะ
จัดขึ้นในวันที่5พฤษภาคมนี้ส่วนงานวางแสดงและจำหน่ายสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์และสินค้าตัวแบบของนครหลวงเวียงจันทน์ครั้งที่12ก็ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่4หา10พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคนครหลวงเวียงจันทน์ก็มีท่านศิริราชทุ่งสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยผู้ต่างนายกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสภาการค้าและอุตสาหกรรมนครหลวงจันทน์การแห่งการเกี่ยวข้องและก็หัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นจำนวนหลายและในพิธีท่านนางวันมณีพิมพ์มสารหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงจันทน์ได้รายงานว่าการจัดงานวางแสดงและจำหน่ายสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือว่าโอดอปอยู่นครหลวงจันทน์ก็แม่นกิจกรรมหนึ่งที่ได้จัดตั้งปฏิบัตินับแต่ปี2014เป็นต้นมามาฮอดปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่12แล้วโดยแม่นองค์การปกครองนครหลวงจันทน์ในนั้นก็แม่นแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงจันทน์ในนามกองเลขาคณะกรรมการจัดงานก็ได้สมทบกับแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนครหลวงจันทน์ร่วมกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมนครหลวงจันทน์รวมทั้งบริษัทลาวเวิร์นมหาชนศูนย์การค้าลาวไอเทคก็จัดขึ้นทุกปีและการจัดงานครั้งนี้เริ่มแต่วันที่1จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ภายใต้คำขวัญร่วมแรงร่วมใจกันส้มไส้ผลิตภัณฑ์ลาวจุดประสงค์ก็เพื่อสุขยู่ส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าและการโฆษณาสินค้าให้บรรดาหัวหน่วยจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางอยู่ภายในนครหลวงจันทน์บรรดาแขวงให้มีตานางตลาดห้องหับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ภายในให้หลายขึ้นและเสริมสร้างท่าแห้งให้แก่สินค้าที่ได้หับห้องให้เป็นสินค้าหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์ของนครหลวงจันทน์บรรดาแขวงในทั่วประเทศและสินค้าตัวแบบสุกยู่ให้มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายให้มีการวางจำหน่ายอย่างกว้างขวางและการนำสินค้ามาวางแสดงและจำหน่ายในงานก็มีมูลค่า12ตึกโกกีบมียอดการจำหน่ายสินค้า2ตึกโกกีบในปี2015ผ่านมาส่วนการจัดตั้งปฏิบัติการส่งยุส่งเสริมตามทิป1บ้าน1ผลิตภัณฑ์1เมืองบ่อยรุด5ผลิตภัณฑ์อยู่นครเวียงจันทน์ก็เริ่มมาแต่ปี2013มาฮอดเดือนธันวาปีนี้เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนธันวาคมขออภัยเดือนพฤษภาคมปีนี้ก็เดือนนี้นี่แหละหัวหน่วยธุรกิจที่ทำการหมายสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์แห่งชาติปัจจุบันมีทั้งหมด77หัวหน่วยรวมมี319ผลิตภัณฑ์กว่าเอา65บ้านและนอกจากงานวางแสดงและจำหน่ายสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์และสินค้าครอบครัวตัวแบบแล้วภายในงานก็ยังมีหลายกิจกรรมเช่นว่าการสัมมนาภายใต้หัวข้อการนำใช้พลังงานแสงตะวันกิจกรรมการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์การนำใช้สิ่งแวดล้อมเป็นสินค้ากิจกรรมประกวดแข่งขันตำหูกไวงามและถูกต้องกิจกรรมประกวดแข่งขันปรุงแต่งอาหารลาวกิจกรรมแข่งขันแสดงอภรณ์เพศของหลานน้อยและกิจกรรมประกวดความสามารถพิเศษของวัยหนุ่มในทั่วเมืองไซเซธาและการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การค้าลาวไอเทคทางด้านสถานที่สื่อโฆษณาต่างๆพร้อมด้วยหลายกิจกรรมก็มีหลายบริษัทเฮ็ดให้งานนี่ออกมาดีได้ตามราคาหมายหัวหน่วยธุรกิจเข้าร่วมก็มีหลายกว่า170หัวหน่วยในนี้สินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์ของนครหลวงจันทน์และต่างแขวงก็มี70หัวหน่วยสินค้ากสิกรรมประเภทเบียร์ไม้สาวหัวหน่วยต่างแขวง9แขวงเข้าร่วมก็มีหลวงพ่อบางเวียงจันทน์หัวพันอุดมไซบหรือคำไซสวรรณเกียรติจำปาสักเสียงกวางสิงห์บุรีการกันนี้มูลค่าสินค้าแม่นหลายกว่า13ตึกกิบและพิเศษงานวางแสดงและจำหน่ายสินค้าครั้งนี้ก็มีห้องพาวิเลียมเพื่อวางแสดงสินค้าทาแห้งสินค้าอุตสาหกรรมปรุงแต่งสินค้าตัวแบบของเมืองจันทบุรีโดยได้รับการชี้นำจากเลขาพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืององค์การปกครองเมืองจันทบุรีจะตั้งปฏิบัติและสนับสนุนโดยสภาการค้าอุตสาหกรรมเมืองจันทบุรีซึ่งเป็นห้องวางแสดงที่พ้นเด่นของงานครั้งนี้และนอกจากนี้ภายในงานก็ยังได้มอบให้มอบใบอนุญาตการหมายหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติให้หัวหน่วยธุรกิจ2หัวหน่วยคือเมืองไซเซธา1หัวหน่วยคือวิสาหกิจโรงงานผลิตอาหารลาวบัวจันทน์ส่วนบุคคลตั้งอยู่บ้านพลทันเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่จับต้องได้เช่นประเภทอาหารลาวและมอบให้เมืองหาดเสฟอง1หัวหน่วยคือวิสาหกิจกลุ่มหัตถกรรมคนพิการตั้งอยู่บ้านดงโพ4เป็นประเภทเครื่องหัตถกรรม4มือเนาะอันนั้นก็แม่นจัดงานวางแสดงจำหน่ายสินค้าโอดอปและ
สินค้าตัวแบบของนครหลวงจันทร์เพิ่นจัดขึ้นอย่างมื้อนี้เป็นวันที่7ละเนาะวันที่10เพิ่นจังจะสำเร็จผู้ใดได้ไปทางไอเทคไปทางส่วนการค้าลาวไอเทคก็ไปร่วมชมงานวางแสดงจำหน่ายสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์และสินค้าตัวแบบของนครหลวงจันทร์ได้เนาะงานก็ยังมีเริ่มไปจนถึงวันที่10และส่วนอีกข่าวนึงก็แม่นข่าวเกี่ยวกับการศึกษาเนาะโดยเฉพาะก็แม่นการแถลงข่าวผลสำเร็จของการสอบเสียงนักเรียนเก่งชั้นประถมศึกษาระดับชาติซึ่งจัดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้ที่ห้องการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้แถลงผลสำเร็จการจัดตั้งการสอบเสียงแข่งขันนักเรียนเก่งชั้นประถมศึกษาระดับชาติสุขเรียน2025 2026โดยการแถลงข่าวของท่านลาวันวงคำสารหัวหน้าห้องการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาการแถลงข่าวครั้งนี้แม่นเกี่ยวกับผลการสอบเสียงแข่งขันนักเรียนเก่งระดับชาติชั้นประถมศึกษาซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญและเป็นบริษัทของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยคณะพักคณะน้ำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาย้ำใดก็ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อเรื่องงานการจัดตั้งการเรียนการสอนก็คือการสอบเสียงแข่งขันนักเรียนเก่งในสุขเรียน2025-2026ได้จัดการสอบเสียงนักเรียนเก่งระดับชาติชั้นประถมระหว่างวันที่20หา24เมษายนผ่านมาเพื่อวัดและประเมินผลด้านการคิดสอนของครูและผลการเรียนของนักเรียนเพื่อสุขยุคการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ดีขึ้นและให้ครูได้รับการพัฒนาการสอนและยกระดับความรู้ทางด้านวิชาเฉพาะและนอกจากนั้นก็ยังเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถและก็พรสวรรค์หัวคิดพฤติสร้างของตนส่งเสริมสุขยุคกระบวนการสอนดีเรียนเก่งโรงเรียนประยมในขอบเขตทั่วประเทศให้มีลักษณะแข่งขันและมีคุณภาพส่งเสริมให้นักเรียนที่มีพรสวรรค์และจะมีความสามารถได้เรียนในระดับสูงขึ้นทั้งสร้างนักเรียนเก่งระดับชาติสามารถเข้าความแข่งขันระดับต่างๆในของเขตภาคพื้นสากลและในสุขเรียน2025-2026นี้ก็แม่นมีนักเรียนเก่งที่เป็นตัวแทนจากนครหลวงจันทร์และแขวงเข้าความแข่งขันทั้งหมด288คนและมีสามเณร2องค์หญิง165คนมาจากโรงเรียนภาครัฐ229คนพระสงฆ์2องค์ก็ดังที่เว้ามาละมาจากโรงเรียนภาคเอกชน59คนในนี้มีนักเรียนสอบเสียงที่เป็นกลุ่มภาษาลาวไต195คนมงอิวเมียน60คนมอนคาเม11คนจีนทิเบต12คนพิเศษในสุขเรียน2025-2026นี้มีนักเรียนสอบเสียงชั้นม.7ที่เคยเข้าความสอบเสียงแข่งขันระดับชาติชั้นม.4ในสุขเรียน2022-2023จาก13แขวงและนครหลวงจันทร์แม่นมีถึง11คนยิง11คนและการดำเนินการสอบเสียงและจัดกิจกรรมจะแม่นดำเนินไประหว่างวันที่20หา24เมษายนผ่านมาคือสอบเสียงซีวีสารักคือภาษาลาวคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ศาสตร์เคมีศาสตร์สอบเสียงถามตอบคำถามวิทยาศาสตร์และก็ไปทัศนศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์ของศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคการรถไฟหลัก16วิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันและโรงเรียนนานาศาสตร์การกวดบทสอบเสียงและตัดสินผลการสอบเสียงจัดกล่องประชุมถอนผลเรียนร่วมกับครูนำพาแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงจันทร์แผนกศึกษาธิการและกีฬา17แขวงและก็ได้จัดกองประชุมสรุปและประกาศผลการสอบเสียงมอบเหรียญมอบรางวัลและใบยงยอให้นักเรียนที่สอบเสียงได้อันดับที่1ที่2ที่3และรางวัลส่งเสยในวันที่24เมษายนผ่านมาและผลการถามตอบคำถามวิทยาศาสตร์สามารถสรุปได้ดังนี้รางวัลที่1แขวงบัวแก้วเนาะรางวัลที่2แขวงหนองน้ำพรางรางวัลที่3แขวงจำปาสักรางวัลส่งเสยเป็นแขวงสวรรคเขตผลการสอบเสียงแข่งขันในซีวีสารักประกอบมีวิชาภาษาลาวและคดีวิชาคณิตศาสตร์วิชาฟิสิกส์ศาสตร์และวิชาเคมีศาสตร์ผลการสอบเสียงแข่งขันนักเรียนเก่งระดับชาติมัธยมสั้นมัธยมศึกษาประจำสุขเรียน2025-2026ตามข้อตกลงฉบับเลขที่1890/ศ.ศ.ก.ลงวันที่23เมษายน2026ในข้อตกลงได้เห็นดีเอานักเรียนเก่งสั้นมัธยมศึกษาม.4 และม.7ระดับชาติจำนวน25คนที่มีผลงานดีเด่นในการความสอบเสียงแข่งขันครั้งนี้ได้คะแนนดีเลิศอันดับที่1ที่2ที่3และได้ประกาศข้างวันที่24เมษายนผ่านมาหลังจากที่ได้ประกาศผลในวันที่24เมษายนผ่านมาตอนแรงวันเดียวกันแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักก็ได้เสนอมายังกลุ่มสามัญศึกษาเพื่อกวดคืนความถูกต้องในการบันทึกคะแนนของเท่าพรพสิทธิ์บัวละวงนักเรียนเก่งวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.4 แขวงจำปาสักกลุ่มสามัญกับหีบฮอดประสานงานหาคณะกรรมการกวดกาโดยเฉพาะกวดเกียร์คำตอบบทสอบเสียงเพื่อกดการขึ้นโดยอิงใส่กฎระเบียบของการสอบเสียงที่ได้ระบุไว้แม้การกดบทหรือการกดเยื่อคำตอบบทสอบเสียงคณะกรรมการต้องซื่อสัตย์ยุติธรรมและต้องรับการควบคุมใส่สามารถกดสอบได้แน่ใจให้นักเรียนเก่งทุกคนได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกัน
และวันที่25เมษายนผ่านมากลุ่มสามัญจึงได้เรียกคณะกรรมการรับผิดชอบกวดเทียบคำตอบวีซ่าดังกล่าวมากวดกาคืนและเห็นว่าคะแนนตัวจริงของผู้เกี่ยวที่ตอบแม่นถูกต้องตามผลการกวดแต่เวลาผู้บันทึกคะแนนลงในฟอร์มมีความผิดพลาดเฮ็ดให้ผู้รับผิดชอบป้อนคะแนนใส่บทรายงานผลของคะแนนบ่ถูกต้องตามคะแนนตัวจริงหลังจากสำรวมคะแนนขึ้นมาแล้วเห็นว่าคะแนนของผู้เกี่ยวเท่ากับคะแนนอันดับที่1คือ 9.50 ฉะนั้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวได้รับความยุติธรรมกลุ่มสามัญศึกษาจึงได้ดำเนินการหีบด่วนโดยได้รายงานและขอที่สิ้นนำคณะนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพื่อพิจารณาห้ามพ้องเอาผู้เกี่ยวเป็นนักเฮียนเก่งระดับชาติประจำชกเฮียน2025-2026ประเภทที่1อีก1คนในวีซ่าคณิตศาสตร์สั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.4 พร้อมทั้งเสนอให้ได้รับเหรียญคำและเงินรางวัลตามจำนวนที่นักเฮียนเก่งคนอื่นได้รับในประเภทเดียวกันพร้อมทั้งเสนอขอจัดพิธีประกาศมอบรางวัลให้ผู้เกี่ยวในเวลาอันควรและได้แจ้งให้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักครับทราบในวันเดียวกันหลังจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้แจ้งหาแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักเพื่อแจ้งให้เท่าพรพระศิษย์บัวละวงขึ้นมารับรางวัลพร้อมด้วยผู้ติดตามต่างหน้าจากแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักครูอาจารย์ภูนำพาในวันที่27เมษายนผ่านมาที่โรงแรมดอนจันทร์พาเลทพร้อมได้ประกาศและออกข่าวในทั่วประเทศและสังคมรับทราบเกี่ยวกับการมอบรางวัลที่1ของผู้เกี่ยวในครั้งนี้พร้อมทั้งได้ออกข้อตกลงขึ้นใหม่ฉบับเลขที่1927ลงวันที่27เมษายน2026โดยเปลี่ยนแทนฉบับเลขที่1890/ศ.ศ.ก.ลงวันที่23เมษายน2026และในข้อตกลงฉบับใหม่ได้เห็นดีครับของเอานักเรียนเก่งสั้นมัธยมศึกษาม.4และม.7ระดับชาติจำนวน6คนตามแผนแม่น24คนใน24รางวัลแต่เนื่องจากรางวัลที่3ในวิชาคณิตศาสตร์สั้นม.4ได้คะแนน 7.50 เท่ากัน2คนในอันดับที่3ที่ประกาศไปแล้วในวันที่24เมษายน2566และได้อันดับที่1คะแนน 9.50 เท่ากัน2คนในวิชาคณิตศาสตร์สามารถสรุปผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์สั้นม.4มีดังนี้อันดับที่1ได้คะแนน 9.50 เท่ากัน2คนคือนางฟ้าใสธรรมกฏจากโรงเรียนประยมสมบูรณ์ทาทมแขวงไซสมบูรณ์และเท่าพรพระศิษย์บัวละวงโรงเรียนประยมสมบูรณ์หัวเสียวแขวงจำปาสักอันดับ2ได้คะแนน 8.75 นางอินทิดาสัญญสุขโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สินไซนครหลวงเวียงจันทน์อันดับที่3คะแนน 7.50 เท่ากัน2คนเท่าอาริซงเยตู้โรงเรียนมัธยมตอนต้นเทพปัญญาแขวงโอบางเท่าเหลืองมโนสุนิไซโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สามัญมิตรภาพลาวเวียดแขวงสวรรคเขตและรางวัลสมเสริมมี4คนได้แก่ได้คะแนน6ขึ้นไปในวิชาคณิตศาสตร์ม.4 ศกเฮียน 2025-2026 ตามคู่มือนโยบายรางวัลสมเสริมคะแนน6ขึ้นไปและผ่านการที่

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็จะถือเอาความผิดพลาดครั้งนี้เป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่จะเหตุเวียกในครั้งนี้ต่อไปให้หัดกลุ่มกว่าเก่าพร้อมทั้งรับการว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกครั้งในครั้งต่อไปและได้ปฏิบัติวินัยทางบริหารต่อกับอนุกรรมการวิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมดตามรีแบบการและเพื่อสืบต่อสูงยิ่งส่งเสริมขบวนการสอนดีเฮียนเก่งในสร้างสภาพแวดล้อมการเฮียนที่ดีภายในโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเฮียกห้องมายังทุกภาคส่วนในสังคมอำนาจการปกครองทุกขั้นผู้บริหารการศึกษาทุกขั้นจงหันมาร่วมกันเพื่อพร้อมกันพัฒนาเรื่องงานการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาไปสู่การหันเปลี่ยนใหม่อย่างตั้งหน้าและบุกทะลุด้านคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างประหยัดอย่างอันนั้นก็แมนความผิดพลาดของคณะกรรมการจัดการสอบสิ่งนักเรียนเก่งสั้นมัธยมศึกษาประจำโรงเรียน2025-2026ดังที่กระทรวงศึกษาและที่การและกีฬาเพิ่นก็ได้จัดการแถลงข่าวไปแล้วโดยแม่นเท่าพรพระสิทธิ์บรวงได้เป็นนักเรียนเก่งอีกคนหนึ่งในสั้นม.4วิชาคณิตศาสตร์นั่นเองเนาะอันนี้ก็ถือว่าขอชมเชยนักเรียนเก่งทุกคนแล้วก็ขอให้สืบต่อในการค้นคว้าความเรียนต่อไปเพื่อให้เราได้จะให้ตัวเองนี้ได้พัฒนาการเรียนให้มีความรู้หลายขึ้นขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์17มื้อกับพบกัน7มื้อเนาะฉะนั้นก็มีอย่างตามมีส่งข่าวกับได้อย่าลืมว่าความคิดความเห็นของทุกท่านจะเป็นบทเรียนที่ดีเป็นบทเรียนที่ดีให้แก่พวกเราในการปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่าเวลาก็ยังเหลือบ่หลายไปครับฟังข่าวจากท้องถิ่นคราวนี้มันเกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงสารวันสถานกรรมบาลแขวงสารวันปฐกถาหวนขึ้นมูลเสื้อวันกับบกรสากลที่1พฤษภาคมฮอบ140ปีในวันที่5พฤษภานี้ติดพันกับการบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคมก็มีทานนางบุญทวีดวงละ4ห้องเลขาพักแขวงผู้ที่นำเวียงงานการเมืองแนวคิดเวียงงานผักพนักงานขันแขวงพร้อมด้วยพนักงานบำนาญและคณะสถานกรรมบาลหักฐานอ้อมข้างแขวงสมาชิกกรรมบาลและนักเรียนเข้าร่วมและในโอกาสนี้ท่านบัวสีเขียวมณีขันไซอดีตห้องเลขาพักแขวงได้ยกเห็นประวัติความเป็นมาและความหมายสำคัญของวันกรรมกรสากลซึ่งในท้ายศตวรรษที่18หาต้นศตวรรษที่19หลายประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาภายใต้การปกครองของผู้ใดทุนส่วนสร้างกรรมกรได้ถือกดขี่ขุนเฮ็ดอย่างนักน่วงการออกแรงงานก็มีความลำบากมีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตนายทุนกับเพิ่มทวีปการบังคับข่มเหงให้กรรมกรออกแรงงานโดยบ่มีวันพักผ่อนเฮ็ดเบียก 14-15 ชั่วโมงต่อมื้อออกแรงงานหนักแต่ใครงานปัดได้ต่ำการป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยงานในสถานเฮ็ดเวียกบ่ดีกับบ่ได้เอาใจใส่ทางด้านสวัสดิการสังคมภายเกิดมีข้อขัดแย้งนำมือนำผลแห่งส่วนสั้นกรรมกรและสาพันธ์งานจึงได้ลุกฮือขึ้นต่อสู้กับส่วนสั้นนายทุนทวงให้นายทุนเพิ่มเงินเดือนลดพรสวงเฮ็ดเวียกลงและมาฮอดวันที่1พฤษภาคม1886จะเป็นเทือกทวีปในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ตัวเมืองชิคาโกส่วนสั้นกรรมกรและสาพันธ์งานได้มีการต่อสู้เฮียกห้องให้พวกนายทุนต้องปฏิบัติตามการเสนอของกรรมกรว่านับติดต่อไปบ่ให้กรรมกรใดคนใดเฮ็ดเวียกเกิน8ชั่วโมงต่อมื้อ8ชั่วโมงต้องพักผ่อน8ชั่วโมงต้องกำเหียนจากเหตุการณ์ของวันที่1พฤษภาคม1886ได้สร้างกระแสฟ้องอันใหญ่หลวงและแข็งแรงถึงขบวนการกรรมกรยุทธวิปยุโรปและทวีปอเมริกาเป็นกำลังใจให้ขบวนการต่อสู้ของกรรมกรในทั่วโลกเป็นบาดก้าวขยายตัวแห่งไสยศาสตร์เป็นวันที่มีความหมายอันใหญ่หลวงของชนชั้นกรรมกรในกระบวนการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนพร้อมนี้ท่านบัวสีเคียมนิกันไซยังยกเห็นอยากจะแจ้งว่าส่วนสั้นกรรมกรก็เป็นส่วนสั้นน้ำหนักของยุคสมัยติดพันกับพื้นฐานการผลิตมีระเบียบวินัยในการออกแรงงานเป็นผู้มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างมีความสามารถเพียงพอในการสร้างสังคมใหม่ที่ก้าวหน้าสิบไรสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติให้มั่งคั่งเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุกสังคมมีความสมัครใจปองดองประชาธิปไตยสิบไรและยุติธรรมข่าวจากแขวงสารวันจากสารวันพวกเขามาทั้งแขวงอุดมไซแผนกการเงินแขวงอุดมไซจัดฝึกอบรมการนำไซระบบคุ้มครองของมูลข่าวสารการเงินภาครัฐและระบบสมาร์ทแคสต์ให้พนักงานที่รับผิดชอบเรื่องงานบัญชีการเงินจากแผนกการอ้อมข้างแขวงในวันที่5พฤษภานี้ท่านบุญไซพงษ์บำรุงห้องหัวหน้าแผนกการเงินแขวงอุดมไซได้กล่าวว่าการฝึกอบครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรด้านการเงินให้มีทักษะมีความชำนาญในการนำใช้เครื่องมือทันสมัยเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เป็นงานตัวจริงซึ่งระบบที่นำมาฝึกอบรมถือเป็นระบบหลักที่จะนำเข้ามามีบทบาทในการคุ้มครองของมูลข่าวสารการเงินภาครัฐให้มีความเป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วแขวงและทั่วประเทศและระยะการฝึกอบรมผูกกับความเรียนรู้และก็ฝึกปฏิบัติตัวจริงในหลายหัวข้อสำคัญเป็นต้นการนำใช้ระบบสมาร์ทแคสต์เข้าในการบริหารงบประมาณเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดตั้งปฏิบัติการวางแผนงบประมาณและการบันทึกรายรับรายจ่าย
ผ่านระบบดิจิตอลที่มีความชัดเจนและ

0: ามารถติดตามได้ตลอดเวลานอกจากนี้ยังได้ทดสอบการนำใส่เครื่องมือรายงานข้อมูลการเงินเพื่อรับประกันการสำรวมตัวเลขในความถูกต้องตามหลักการบัญชีและทันตามกำหนดเวลาการหันเปลี่ยนจากการเรียกแบบเดิมไปสู่การนำใส่ระบบดิจิตอลในครั้งนี้จะช่วยให้การคุ้มครองการเงินภาครัฐของแขวงอุดมไซนี่มีความว่องไวโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนที่สำคัญจะช่วยลดพรขั้นตอนที่ยุ่งยากป้องกันการหัวไหลขององค์ประมาณและเป็นการยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารรัฐตามทิศทางหันเป็นทันสมัยของกระทรวงการเงินวางออกกันแน่ใส่เหตุให้การจัดเก็บได้ครับและการคุ้มครองและจัดงบประมาณแห่งรัฐนะครับผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้แมนข่าวจากแขวงอุดมไซยกระดับเรื่องงานการเงินการนำใส่ระบบดิจิตอลให้พนักงานการเงินในทั่วแขวงอุดมไซนั่นเองจากอุดมไซบอกเขาขึ้นไปทั้งเหนือไปทั้งหลวงน้ำท้าก็มีพิธีเพิ่นว่ามันเพิ่นจัดขึ้นเนาะเป็นพิธีเพิ่นจัดขึ้นอยู่บ้านจอมเมืองบ้านเสียงกกเต้าตาแสงเสียงกกเมืองร้องแขวงหลวงน้ำท้าเพิ่นก็มีผู้ความหวังจากภาคส่วนต่างๆของห่วงเพิ่นจัดขึ้นเมื่อประดนมานี้เนาะพวกเขาจะไปฟังข่าวนี้จากแขวงหลวงน้ำท้า
1: ท่านนายบ้านบ้านสิงคกเก่าได้รายงานย่อเกี่ยวกับแผนการก่อสร้างพระธาตุจอมเมืองตั้งอยู่บ้านสิงคกเก่ามีขอบเขตแสดงทิศเหนือติดกับสวนยางพลาเท่าไม้จันทิศใต้ติดกับเส้นทาง 17B ทิศตะเวนออกและทิศตะเวนตกติดกับน้ำห้วยเป็นพระธาตุดวงหนึ่งที่เก่าแก่สร้างมาแล้วหลายอายุโซคนหรือหลายร้อยปีแต่บ่ปรากฏเห็นหลักฐานทางด่านวัฒนธรรมแต่ยังคงลงเหลือซากสลักหักพังของพระธาตุดวงเก่าป่าไว้เท่านั้นมาฮอดวันที่12 มีนา 2025คณะกรรมการจากองค์การที่เกี่ยวข้องคันเมืองพร้อมโดยองค์การปกครองบ้านเฒ่าแก่ในห่วมและประชาชนบ้านเสียงกกเก่าได้ลงสำรวจกฎกาพื้นที่ตัวจริงพร้อมทั้งเห็นดีให้มีการก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุดวงนี้ขึ้นใหม่พระธาตุจอมเมืองออกแบบการก่อสร้างและเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมเผ่าลือประสานสมทบแบบลาวๆมีพื้นที่กว้างและแหลมสูงขึ้นยอดพระธาตุขนาดกว้าง5 เมตร × 5 เมตรลงสูง12 เมตรตั้งอยู่ในเนื้อที่ทั้งหมด32 กว่าตารางเมตรการบูรณะปฏิสังขรณ์เทนี่แม้นเกิดขึ้นย้อนการห่มแห้งห่มใจขององค์การปกครองบ้านและพ่อแม่ประชาชนบ้านสิงคกเก่าก็คือเศร้าพุทธนิกชนเจ้าศรัทธาทั้งภายในและต่างประเทศที่ได้ห่างหากาเกมด่านเหือแห้งด่านวัตถุปัจจัยต่างๆซึ่งมันได้แสดงถึงความสามัคคีอันฟดฟื้นเป็นจิตหนึ่งจะเดียวกันพ่อแม่ประชาชนการปฏิสังขรณ์พระธาตุจอมเมืองคาดว่าจะให้สำเร็จในปี2027ในโอกาสเข้าร่วมการปฏิสังขรณ์ครั้งนี้ท่านจักรวันแก้วบุญพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองผู้สีนำของเขตวัฒนธรรมสังคมได้อุ่นลมซึ่งท่านได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญต่อกับการก่อสร้างพระธาตุติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองทั้งการปกปักรักษามูลมรดกทางด่านวัฒนธรรมอันมีมูลค่าของพวกเฮาเคยปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่บุหานาการพร้อมทั้งได้เน้นนักให้คณะผู้สอบการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุขันเมืองจงเป็นเจ้าการติดตามกฎกาอำนวยความสะดวกแต่ต้นจนสำเร็จการก่อสร้างการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามแบบที่มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะของชาติลาวให้สืบต่อปกปักรักษาวัฒนธรรมฮีดคองประเพณีอันดีงามของเผ่าไว้ให้มั่นคงองค์การปกครองเฒ่าแก่แนวร่วมและพ่อแม่ประชาชนต้องช่วยกันคุ้มครองปกปักรักษาพระธาตุให้ใส่ได้อย่างยาวนานและเกิดผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ชาวพุทธสนิกชนก็คือมวลชนชาวเมืองลองเพื่อให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมแห่งใหม่ที่มีชื่อเสียงของเมืองในอนาคตแดงแก้วคำผู้สื่อข่าวเมืองลองรายงาน
0: เป็นข่าวการก่อสร้างพระธาตุนปฏิสังขรณ์พระธาตุจอมเมืองเพราะว่าอยู่ข่าวคนเกือบไม่ได้ระบุก็บ่ฮู้ว่าเป็นพิธีอย่างเพิ่นจัดขึ้นเมื่อบ่ดนมานี้จากหลวงน้ำท่าพวกเฮาลงไปข่าวสุดท้ายจากแขวงเสกองกองประชุมพบปะเลขเปลี่ยนบทเรียนด้วยงานป้องกันความสงบระหว่างกองประชาการป้องกันความสงบเมืองท่าแตงแขวงเสกองและกองประชาการป้องกันความสงบเมืองสามัคคีไซแขวงอัตปือจัดขึ้นในท้ายเดือนเมษาพันมาที่กองประชาการป้องกันความสงบเมืองท่าแต่งมีภาคส่วนเกี่ยวข้องของหวมนักข่าวแขวงเสกองมีรายงาน
2: กองประชุมพบปะเหล็กเปลี่ยนบทเรียนในครั้งนี้ได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพและการหัวมือหอบด่านบนพื้นฐานต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกันโดยกองประชุมต่างฝ่ายก็ได้รายงานการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันความสงบในระยะผ่านมาให้กันและกันรับทราบ ซึ่งบรรดาผู้แทนที่เขาร่วมกองประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนโดยเฉพาะสภาพที่ตั้งของเมืองสภาพของกรมกองสภาพศัตรูและกลุ่มคนบ่หวังดีการจัดตั้งเวียกงานป้องกันความสงบโดยเล็งใส่เวียกงานป้องกันความสงบทางด้านการเมืองเวียกงานปกปักรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมการจัดตั้งปฏิบัติวละแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเวียกงานคุ้มครองสมนุครัวติดพันกับการก่อสร้างหักฐานการเมืองการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอื่นๆของกรมกองบรรดาขอสะดวกขอยุ่งยากผมนั่นทั้งสองฝ่ายยังจะสืบต่อเสริมขยายการพัวพันหัวมือให้ลึกซึ้งกว้างขวางขึ้นกว่าเก่าในการมาพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้สร้างกระบวนการกิจกรรมตีบานเพื่อหัดแน่นความสามัคคีกันตื่มอีกรัตนพรกองใสสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวเมืองตาเต็งแขวงสิกองรายงาน
0: อันนั้นก็เป็นข่าวคราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันพฤหัสวันที่7พฤษภาคม2006มื้อวันนี้เวลารายการหมดแล้วขอบใจสำหรับการที่ตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์ของพวกเรามาโดยตลอดอวยใส่พรแก่ผู้บริการทุกคนจงมีแต่ความสุขสุขดีประสบสำเร็จในหน้าที่งานทุกประการมื้อนี้ปองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี
3: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได้
4: อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายเสียงสังคมไทย

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทวนซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร